0: ุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดจนถึง17ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่าตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-2สบาย FK ชนะสลาเวียปราก2-0แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีละ10คน2-0อาร์เซนอลชนะลิลล์3-0อาเบลไลซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลนา1-4ไวกิ้งเสมอบายเมนิกที่เหลือ10คน3-3บีเยเรอัลชนะนาโปลี3-1และอินเตอร์มิลานแพ้คับรูส3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บุบลิกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน2-1เซต7-6ไทเบรก8-6 4-6และ7-6ไทเบรก7-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรกันในช่วงเวลานี้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะมันจะมีอยู่บางช่วงนะคะที่ดูแล้วเนี่ยรถจะเยอะนะคะซึ่งคือว่าผลมาจากกรณีที่มีน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมถนนนะคะคือจุดแรกนะคะจะอยู่ตรงช่วงของทางลงสะพานข้ามคลองนาขวางสมุทรสาครนะคะจุดเนี้ยนะคะระดับน้ำก็น่าจะอยู่ประมาณสัก10เซนติเมตรได้นะคะแล้วก็จุดที่2ค่ะตรงข้ามวัดกาหลงในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะคะจุดนี้ก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าทั้ง2จุดนี้คือรถผ่านได้แล้วก็ส่วนจุดที่3นะคะจะเป็นช่วงทางโค้งตรงข้ามกับบริษัทพันทายอะค่ะอันนี้ก็ระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ท่วมกันในทุกช่องทางของช่องทางด่วนผ่านได้นะคะรถเล็กนี่ต้องเกาะในช่องทางด้านขวานะคะนี่3จุดแล้วนะจุดที่4หน้าปั๊ม PTT Station บางโทรัสค่ะนะคะนี่ก็จะมีน้ำท่วมขังในช่องทางทางด้านซ้ายของช่องทางคู่ขนานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดคือ4จุดนะคะแล้วก็จะทำให้รถเนี่ยต้องมาชะลอนี่ยังดีนะที่เป็นช่วงวันหยุดนะคะถ้าว่าเป็นในช่วงของวันทำงานนี่น่าจะหนักแล้วสังเกตอย่างหนึ่งคือสภาพของอากาศค่ะนะคะดูจากในรูปต้องขอบคุณนะทางด้านของ Facebook ของมหาชัยแคเบิลทีวีนะคะถ้ามองดูนะท้องฟ้านี่มันฉ่ำฝนมากๆนะคะโซนแถวทางด้านของสมุทรสาครนะคะเดี๋ยวดูอัปเดตนิดนึงในเรื่องของเรดาร์น่าจะยังคงมีฝนอยู่นะคะสำหรับในโซนแถวทางด้านนั้นใครที่ใช้เส้นทางมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นอกเหนือจากเรื่องของจุดที่มีน้ำท่วมในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะคือถ้าดูทิศทางมันน่าจะเป็นมองเห็นในส่วนของแนวแถวทางด้านของราชบุรีกาญจนบุรีอะค่ะที่เป็นกลุ่มฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวพระนครธิยายังหนักอยู่นะยังแช่หนักอยู่นะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครธิยานะคะแล้วก็รวมไปถึงโซนแถวทางด้านของชะอำนะคะประจวบคีรีขันธ์เนี่ยแถวทางด้านของเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทางด้านนี้นะคะที่จะมีฝนนะคะซึ่งเป็นฝนที่อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มากแต่สภาพของฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกหนักเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณเล็กมหาชัยสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณเล็กมหาชัยมีฝนตกด้วยไหมคะส่วนแถวพระราม2เนี่ย
2: ท้องฟ้ามันคึ้มๆมากนะครับแล้วก็มีฝนปล่อยๆครับ
0: อ๋อมีฝนปล่อยๆแต่ว่าที่แน่ๆคือท่วมใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ตรงข้ามสะพานข้ามทางรถไฟมาช่วงตม.47ลงมาเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมสูงอยู่เป็นระยะหนักๆอยู่2จุดนะครับ
0: ค่ะ
2: จุดแรกนี่คือลงสะพานตรงโค้งลงเหล็กเนี่ยประมาณ3เลนครึ่งครับเกือบ4เลนนะครับ
0: โอ้ค่ะ
2: รถก็เลยต้องมาใช้เลนขวากับเลนกลางกันแล้วส่วนมากจะเป็นรถใหญ่ที่ใช้เลนกลางนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วพอผ่านพ้นมานี่ก็ท่วมเป็นระยะจะมันหนักทีก็หน้าปั๊มปตท.ครับตรงก่อนถึงสน.บางโทรัสนะฮะ
0: ค่ะ
2: ระดับน้ำพอๆกัน3เลนกว่าครับ
0: คือคุณเล็กอันนี้มันเป็นมาจากฝนหรือมันมาจากหนุนน้ำหนุนหรือว่ายังไงถ้าดูทรงแล้วดูจากสภาพหลายๆอย่างเนี่ยค่ะ
2: คือตรงเนี้ยสองจุดที่ผมว่าเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นน้ำท่วมขังอยู่แต่ว่ามันไม่เยอะมันแค่ประมาณครึ่งเลนของช่องทางซ้ายของทางด่วนนะครับแต่พอมาเจอฝนแล้วมาเจอน้ำหนุนด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้อย่างนี้เมื่อเช้าพอดีผมไม่ได้ดูตารางน้ำว่ามันขึ้นหรือลงก็รถก็ที่เยอะก็เพราะว่าชะลอตัวครับเพราะวิ่งเร็วไม่ได้ผมแนะนำให้รถเล็กให้วิ่งขวาไปเลยแล้วก็พยายามเป็นไม่ได้ให้ปิดแอร์วิ่งนะฮะ
0: โอ้ค่ะ
2: เพราะว่าเสี่ยงเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่อง
0: เครื่องดับได
2: ้ถูกต้องแล้วก็พอผ่านพ้นมาตรงจุดหนักๆเลยปตท.เลยตลาดลอนดอนมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาละ
0: ค่ะ
2: จะมีช่วงซ้ายที่ว่าน้ำติ่มๆหน่อยก็ถนนก็ค่อนข้างมีปัญหาด้วยครับ
0: นี่น้ำวันนี้น้ำจะหนุนเต็มที่ตอนช่วง9:19 น. 3.06 อันนี้ไปคาด7:00 น. กว่าๆนี่ระดับน้ำมันอาจจะมาจากฝนจากน้ำที่มันนี่มันเหลือๆอยู่ก่อนหน้านี้ยังขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพอถึงช่วงหนุนมันก็จะต้องยิ่งสูงมากขึ้นใช่ไหมคุณเล็ก
2: ถูกต้องก็อย่างที่ท่วมหนักๆเมื่อ3-4 วันที่แล้วเนี่ยทุกช่องทางการจราจรเลยนะครับ2 จุดที่ผมรายงานไปเนี่ยก็รถเล็กวิ่งได้แต่แนะนำคือผมดีที่สุดคือปิดแอร์ไว้ก่อนแล้วให้วิ่งตามแนวถนนที่ว่ามันน้ำเพราะว่ามันจะมีกายภาพถนนลักษณะที่ถ้าเป็นโค้งซ้ายมันก็จะท่วมทางขวาอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นแอ่งใช่ไหมมันลาดใช่ไหมมันเป็นทางที่มันเป็นแอ่งเอ๊ะแต่อันนี้คือในช่องทางคู่ขนานด้วยไหมหรือเฉพาะ
2: คู่ขนาน
0: ค่ะ
2: คู่ขนานก็ท่วมนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่า
0: ทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยใช่ไหมคุณเล็กมหาชัย
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะ
2: อย่างถ้าเป็นช่วงน้ำสูงสุดเนี่ยคือจะหนักทั้งคู่ขนานทั้งด่วนนะครับ
0: ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางนี้รีบๆออกมาก่อนเพราะเดี๋ยวยิ่งพอช่วงสายเนี่ยน้ำมันจะสูงขึ้น
2: ถูกต้องครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เขาจะเข้างานทำงานกันด้วยมันก็เลยทำให้บางทีรถก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึง
0: ค่ะ
2: ส่วนขาออกที่ผมใช้ทีแรกนี่จะมีปัญหาถนนอยู่ตรงที่หน้าปตท.นะครับช่องทางซ้ายของช่องทางสวนเนี่ยถนนมันหลุดร่อนเป็นระยะทางยาว
0: ค่ะ
2: การจราจรไม่มีปัญหานะครับ
0: เอาเป็นว่าระวังกันหน่อยคือในฝั่งขาเข้าเจอน้ำในอีกฝั่งหนึ่งก็เจอหลุมแต่ไอ้ตรงที่มีน้ำท่วมมันอาจจะมีหลุมด้วยเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นก็ยิ่งต้องระวังมากขึ้น
2: ถูกต้องอย่างขาเข้าเนี่ยตั้งตอนช่วงที่น้ำท่วมมาเนี่ยตั้งแต่ลงสะพานข้ามทางรถไฟเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหา
0: ค่ะ
2: ตอนจุดนี้ก็คือว่าเป็นบริเวณกว้างแต่บางทีไม่เห็นก็อาจจะตกหลุมเลยกันได้ฮะ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มันก็ต่อเนื่องกันมาหลายวันนะตรงจุดนี้แล้วจริงๆก็จะเห็นว่าในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างทางแขวงทางหลวงสมุทรสาครเองเมื่อวานเขาก็มีการขุดรอกไอ้ตัวร่องกลางถนนนะคะเพื่อที่จะทำให้มันไอ้ตัวที่มันกีดขวางทางน้ำเนี่ยนะคะมันจะได้ช่วยทำให้มันน้ำเนี่ยมันระบายหรือว่าอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็พยายามที่จะทำนะแนวทางในเรื่องของการที่จะแก้ไขนะคะมันจะเป็นจุดเดิมๆเลยในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม2นะคะเพราะอย่างเมื่อวานนะคะเขาก็มีการติดตั้งในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องจริงๆได้จะท่วมมาตั้งแต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วล่ะมันมีเรื่องของฝนเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็น้ำในส่วนของทางแม่น้ำหรืออะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของพระราม2นี่เตรียมตัวเผื่อเวลาเพราะว่าในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเต็มที่อันนี้มันจะมีผลทำให้น้ำที่มันท่วมอยู่แล้วมันจะระดับน้ำมันจะสูงขึ้นนะคะในวันนี้เนี่ยน้ำขึ้นเต็มที่เนี่ยก็คือช่วง9:19 น. แล้วก็มีความสูง 3.06 ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกนะคะตรงช่วงต่างระดับเอกชัยมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2แล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ใกล้ๆกับด้านหลังของศาลเจ้าพ่องูจงอางเป็นรถกระบะค่ะเสียหลักไปชนแบเรียร์แล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้ชาย1 คนนะคะเห็นบอกว่าในส่วนของทางด้านของ ของคนขับนะคะที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะไม่มั่นใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถหรือยังนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงค่ะถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงแถวๆโรงงานกระเบื้องตราเพชรนะคะจะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกไฟไหม้คือจะไฟไหม้ในส่วนของหางพ่วงอะค่ะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายมิตรภาพฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าให้บอกว่าในช่วงนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นี่คือทราบแล้วนะคะในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าดูในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์คือมอเตอร์เวย์เนี่ยรถติดมากนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางใครจะไปสนามบินสุวรรณภูมินี่คุณเผื่อเวลาไว้เลยนะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าวันนี้เนี่ยการจราจรแถวทางด้านนี้น่าจะดีปรากฏว่าไม่ดีนะคะตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่4ยาวๆต่อเนื่องไปเลยค่ะจะต้องเลยจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่9ไปก่อนนะคะการจราจรเนี่ยถึงจะดีขึ้นนะคะช่วงกิโลเมตรที่4นี้รถก็จะเริ่มชะลอเริ่มที่จะมีท้ายแถวแล้วนะคะเรียกว่าท้ายแถวยาวนะแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะที่จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรส่วนในฝั่งขาเข้าอ่ะใช้ได้ยาวๆนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรกิโลเมตรที่0ตรงจุดนี้นะคะก็ถือว่ารถน้อยมากไม่ว่าจะเป็นรถที่จะตรงขึ้นด่วนหรือว่ารถที่จะตรงต่อเนื่องเข้าพระราม9หรือว่าศรีนครินทร์นะคะถือว่าใช้ความเร็วได้แต่ว่าในฝั่งขาออกในราคาที่ดูแล้วรถเยอะมากรถติดท้ายแถวยาวนะคะเผื่อเวลากันอีกจุดนึงก็คือวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีตรงช่วงของกิโลเมตรที่51+300นะคะตรงช่วงหน้าด่านตรงจุดนี้ก็รถมากรถเต็มพื้นที่ท้ายแถวยาวมากๆเหมือนกันนะคะจะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงกิโลเมตรที่49อีวันนี้แถวนี้มีอะไรใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาเพิ่มเติมกันได้แต่คนที่ใช้ทางวงแหวนตะวันออกแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกเผื่อเวลากันด้วยนะคะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถ้าโดยภาพรวมก็ยังโอเคยังใช้ได้กันอยู่นะคะในแต่ละเส้นทางทางด้านของพื้นที่นนทบุรีกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับในช่วงเวลานี้งามวงวานแจ้งวัฒนะนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของรามอินทาก็ถือว่าโดยภาพรวมก็ตามกันมาได้นะคะรถก็จะมาดูอาจจะดูมาเยอะหน่อยก็คือแค่ตรงช่วงเวียนบางเขนแต่โดยภาพรวมนี่ถือว่าวันนี้ดีนะพหลโยธินนะคะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะก็คือจะติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรเท่านั้นนะคะแต่อาจจะมามีดูรถเยอะหน่อยก็คือตรงช่วงที่จะเป็นตรงช่วงของ5แยกอะค่ะ5แยกลาดพร้าวนะคะตรงจุดนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงแถวๆเสนานิคมนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วง5แยกลาดพร้าวพอเลยจากตรงช่วง5แยกลาดพร้าวมาก็รถถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่วิภาวดีท้ายแถวยาวใครจะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ให้เข้าฝั่งของเส้นพหลโยธินเนี่ยท้ายนี่จะสั้นกว่านะคะจะดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้เส้นที่เข้ามาจากทางด้านของวิภาวดีเข้าใต้ด่วนดินแดงต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ท้ายแถวยาวมาก นะคะยาวมากนะคะคือต่อเนื่องมาถึงทางด้านของวิภาวดีตรงแถวๆมิตรไมตรีทางด้านนั้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนราชปรบตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วพญาไทรถมากขึ้นนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะถนนสิทธิยาพระราม1นะคะพระราม1ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะก็คือยังตามกันได้มาโดยตลอดนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนสิทธิยาวันนี้ท้ายจากจตุรทิศลงมาถือว่าท้ายสั้นไม่ได้ยาวมากแล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะคะฝั่งของถนนชิยานะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของเพชรบุรีก็ถือว่าโดยภาพรวมไม่ได้ต่างกันมากเพชรบุรีจะมาติดอยู่ในช่วงสั้นๆตรงจุดที่เป็นแนวก่อสร้างประมาณเพชรบุรีซอย5นะคะถ้าถามว่าผ่านมาก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นพระราม6บรรทัดทองอันนี้ใช้ได้ดีสำหรับณเวลานี้นะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่กรณีของเส้นมอเตอร์เวย์ที่เราสอบถามไปทางด้านของกู้ภัยสุนทรภูมินี่คือบอกว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเลยนะคือรถเยอะอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าเกินคาดเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่อาจจะคิดว่าวันนี้น่าจะคนออกไปใช้เส้นทางกันน้อยต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเหมือนกับที่ฉันคิดเลยเนี่ยฉันตอนแรกวันนี้มันไม่น่าจะรถเยอะแต่ติดค่ะต้องใช้คำนี้ใครไปสนามบินสุนทรภูมิทางด้านนั้นเนี่ยนะคะเผื่อเวลากันแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงปุษปวนิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะคุณบุษบง
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
4: โอ้วันนี้แดดแรงดีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แดดแรงมากค่ะ
4: กรุงเทพคงจะผ่านพ้นฝนไปสักได้แล้วล่ะ
0: บอกว่ามีอาจจะมี
4: ว่าอย่างนั้น
0: อาจจะมีอาจจะมี
4: ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตอน6นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรายงานว่ามีฝนนะที่ปทุมธานีนครปฐมเป็นฝนปานกลางถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีคาดว่าจะมีฝนปกคลุมพื้นที่ตามแนวเคลื่อนตัวนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็แนะนำให้ใครที่เดินทางในช่วงเช้ารับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางด้วยค่
0: ะ
4: ขณะเดียวกันทางด้านกรมชลประทานรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลายลงนะคะโดยปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,813 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบท้ายเขื่อนต่างมาดูทางด้านของแม่น้ำป่าสักมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะคะ 544.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันก่อนเช่นเดียวกันซึ่งกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์และปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะ
4: เช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการสรุปการบริหารจัดการสาธารณภัยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำก็คือน้ำท่าและน้ำในแม่น้ำลุ่มน้ำบางประกงมีแนวโน้มลดลงน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำรวมกัน 83% ของความจุรองรับน้ำได้อีก 13,056 ล้านลูกบาศก์เมตรส
0: ่
4: วนเขื่อนวชิราลงกรณ์ 98% ค่ะเขื่อนศรีนครินทร์ 97%เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 96% ใกล้เต็มอ่างแล้วเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำเกินความจุเต็มศักยภาพในการกักเก็บนะคะ แล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ 27-31 ตุลาคมนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมเลยทีเดียวค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในต่างประเทศที่ต้องติดตามนะคะปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศของบัลแกเรียได้เรียกทูตรัสเซียนะคะเข้ามาหารือกรณีที่เรือบรรทุกสินค้า2ลำถูกโจมตีด้วยโดรนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคือเมื่อคืนวันที่13ตุลาคมทำให้เรือจมลงแล้วก็มีลูกเรือสูญหาย11คนเป็นการจมเรือบรรทุกสินค้าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นครั้งที่2ภายในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะนายกรัฐมนตรีรูแมนยาเดฟแห่งบัลแกเรียบอกว่าแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัด ว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียทางการบัลแกเรียจึงเรียกทูตรัสเซียแล้วก็ติดต่อนาโต้สภาพยุโรปเพื่อขอความช่วยเหลือในการยกระดับเฝ้าระวังทางทะเลเนื่องจากเป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นอีกครั้งในบริเวณใกล้เคียงกับน่านน้ำของบัลแกเรียซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยอมรับไม่ได
0: ้
4: ขณะที่ประธานกรรมาธิการยุโรปนะคะเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนก็โพสต์บนข้อความใน X นะคะบอกว่าทะเลดำกลายเป็นแนวรบอีกแห่งของสงครามในยูเครนซึ่งทวีความรุนแรงเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำความผิดค่ะส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็โพสต์ข้อความบน X นะคะเช่นเดียวกันอันเดรย์ซิบิฮาค่ะบอกว่าการโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้ใส่ใจต่อความสูญเสียของพลเรือนและทะเลดำเป็นเส้นชีวิตสำหรับความมั่นคงทางอาหารของโลกการที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายในทะเลดำคือการจับโลกเป็นตัวประกัน
0: ค่ะ
4: เจ้าหน้าที่บัลแกเรียเพิ่มเติมนะคะว่าเรือที่ถูกโจมตีลำแรกคือเรือบรรทุกสินค้าอาซอฟคอนคอร์ดค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือลูกเรือได้5คนแต่มีอีก11คนที่สูญหายส่วนเรืออีกลำนึงก็คือเรือเชลซี3ติดคงชาติมอร่าเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกเรือได้ทั้งหมดซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นชาวยูเครน7คนอาเซอร์ไบจาน8คนค่ะขนาดเดียวกันนะความหวังที่ทรัมป์ออกมาโยนหินสามทางด้วยการนำเข้าน้ำมันรัสดีเซลจากรัสเซียเนี่ยก็ทำให้เขาบอกว่าอาจจะทำให้รัสเซียเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะการเจรจากับสงครามในยูเครนหรือเปล่านะคะขนาดเดียวกันการสู้รบระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเยเมนและกลุ่มปูตีเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะมีรายงานว่าบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดิอาระเบียได้ถูกโจมตีด้วยเป็นปัจจัยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปิดตลาดสลับผันผวนนะคะโดยเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น40เซนต์ปิดที่ระดับ94เหรียญ14เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไปตั้ง16เซนต์ค่ะอยู่ที่105เหรียญ69เซนต์ต่อบาร์เรลด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ลดลงไป 180.45 จุดค่ะปิดที่ระดับ 51,670.10 จุด S&P ลดลงไป 1.79 จุดปิดที่ระดับ 7,805.45 จุดแล้วก็ NASDAQ ลดลงไป 41.52 จุดปิดที่ระดับ 27,204.38 จุดค่ะก็ราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะ13เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะอยู่ที่ 4,177 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะคะเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้และความเห็นจากประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยซึ่งจะสะท้อนถึงแนวนโยบายการเงินนะคะของเฟดว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะส่วนเรื่องคนสาวไทยที่ใครชวนไปทำงานฮ่องกงตอนนี้ต้องคิดที่เยอะๆเลยนะคะเมื่อวานนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกตรงเอกอัชราวิทย์นะคะได้ออกมาแถลงกรณีที่ตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีค่ะซึ่งปรากฏว่ามีสาวไทยอยู่รวมในนั้นด้วย9รายนะคะซึ่งตำรวจฮ่องกงได้เข้าตรวจค้นนะคะ เป้าหมายอยู่ในจินซาจูนะคะแล้วก็ไปเจอว่าเครือข่ายเนี่ยตั้งอยู่ในเขตถุนเหมินนะมีที่พักสมาชิกเครือข่ายแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรวมพยานหลักฐานมาดำเนินคดีนะคะแล้วก็แถลงเมื่อวันที่10ตุลาคมบอกว่าถูกมีผู้ต้องหาทั้งหมด16รายในจำนวนนี้เป็นหญิงไทย9รายตำรวจได้ยึดเงินสดประมาณ13ล้านฮ่องกงนะคะรถยนต์2คันอายัดเงินในบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องประมาณ5ล้าน 170,000 บาท 170,000 ฮ่องกงค่ะแล้วก็มีการพบการติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รายงานการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีค้าประเวณีโดยใช้แอปพลิเคชัน Telegram มาเป็นช่องทางติดต่อกับลูกค้าเพื่อการจัดหาหญิงบริการไปให้นะคะซึ่งตำรวจก็เตือนว่าถ้าจะไปทำงานต่างประเทศต้องเช็คให้รอบคอบนะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างและบริษัทจัดหางานด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าการอนุญาตทำงานต้องถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือว่าเขตปลายทางย้ำว่าอย่าหลงเชื่อคำชักชวนหรือว่าข้อเสนอรายได้สูงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงมากที่จะถูกหลอกลวงหรือไม่บางทีก็มีคนแอบอ้างบอกว่าสามารถไปทำงานได้นะเราใช้สถานะนักท่องเที่ยวอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้แล้วดีไม่ดีเราจะถูกจับไปถูกอะไรนะขังไว้บังคับให้ทำงานแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้ติดต่อสารทูตหรือว่าสารกงสุลไทยที่รับผิดชอบเพื่อรับขอรับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
4: ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะประเทศไทยแม้ว่า IMF ก็จะมองว่าไทยมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจสูงหรือว่าผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วแต่ถ้าเกิดถามคนไทยต้องบอกว่าฉันยังวิกฤตอยู่ค่ะมันสาหัสมากนะคะต้องบอกแบบนี
0: ้
4: ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลยอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ล่ะค่ะทุกที่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือค้อนเล็กๆนะแหมก็โปรยหัวว่าโจรถือค้อนเคาะแล้วก็ลูกค้อนใหญ่ปรากฏค้อนเล็กๆอะค่ะไปชิงทรัพย์ชิงทองที่ห้างดังแถวหลวงแพ่งได้ทองไปกวาดทองน้ำหนัก2บาทไป27เส้นมูลค่า3ล้าน6แสนบาทนะคะปรากฏว่าตำรวจใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ
0: จับ
4: คุมได้ทันทีจับได้ทันควันนะคะโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกวุฒิไกรจตุรงค์เสรีกุลผู้กำกับสปน.จระเข้น้อยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จับกุมนายศิวการอายุ42ปีค่ะพร้อมของกลางเป็นทองรูปพรรณ27เส้นมูลค่า3ล้าน6แสนบาทจับกุมได้ที่ใต้สะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังทับหน้าทางเข้าห้างเลย นะคะ ซึ่งตำรวจสน.จระเข้น้อยบอกว่าได้รับแจ้งมีเหตุชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
0: ค่ะ
4: ก็ร้านทองชื่อดังที่รู้จักแล้วค่ะ คนร้ายเนี่ยสวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปสีน้ำเงินใช้ค้อนเป็นอาวุธบุกเข้ามาก่อเหตุกวาดสร้อยคอทองคำแล้วก็หลบหนีไปต่อมาตำรวจและพนักงานห้างค่ะได้ไปติดตามจนจับกลุ่มคนร้ายได้พร้อมของของกลางนะคะก็ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าที่ลงมือก็เพราะว่าติดหนี้พนันนะคะประมาณติดหนี้ประมาณ100,000บาทก็เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
0: โอ้แต่จับได้เร็วมาก
4: จับเร็วมากเราไม่เกินครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็ต้องกดขันกันเข้มงวดหน่อยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
7: เก่งที่ขับรถดึก
6: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์เอ็ม6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: จ้งของคุณวัชรานะคะบอกว่าชายเส้นวงวานอุตสาหกรรมค่ะในฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์เล็กน้อยอะค่ะเห็นมีรถจักรยานยนต์ฟีโน่สีชมพูจอดทิ้งเอาไว้ที่ริมสะพานในช่องทางซ้ายไม่เจอเจ้าของรถนะคะคือเห็นแต่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็การจราจรในคล่องตัวแล้วก็ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วกรณีของรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงช่วงของริมสะพานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ช่วงก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์เล็กน้อยแต่ยังไงใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็เรามาระวังกันก่อนด้วยนะคะคุณเด็กวัดป่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปุญญานุชและเพื่อนสมาชิกนะครับผมขอแจ้งข้อเสนอครับผมถนนพระบ้านจะพึ่งฝั่งขาเข้านะครับผมอยู่จุดก่อนข้ามสะพานข้ามถนนเพชรเกษมประมาณไม่ถึง10เมตรนะครับอยู่ในช่องทางเลนขวาจากเลนสองจากขวานะครับผมเป็นรถเก๋ง2คันมอเตอร์ไซค์1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดจากประมาณโมง30นะครับเมื่อกี้ผมผ่านมาแล้วผมก็ย้อนกลับเพราะว่าไปส่งคนที่บางว่าทักแต่ว่ายาวๆประมาณเกือบ1กิโลแล้วย้อนไป10นาทีนะครับหมายถึงย้อนไป10นาที
0: คือชนกันทั้งหมดนี่คือกี่คันนะคะคุณเด็กวัดป่า
1: 3คันครับผมเป็นรถเก๋ง2คันมอเตอร์ไซค์1คันนะครับผม
0: แล้วคือยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมยังอยู่ในสภาพเดิมเลยใช่ไหมคะ
1: ตอนผมไปผ่านไปยังไม่ได้เคลื่อนย้ายเพิ่งเกิดเลยครับ
0: ค่ะ
1: พอเขากำลังคุยกันอยู่มีน้องผู้หญิงรู้สึกจะขับรถเก๋งคันหน้าแล้วผู้ชายที่ขับรถมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ส่วนคันหลังเนี่ยน่าจะอยู่ในรถนะครับผม
0: ค่ะแต่บาดเจ็บไหมคนขับจักรยานยนต
1: ์ไม่เจ็บครับ
0: ไม่เจ็บเลยนะคะโอเคค่ะค่ะดูแล้วน่าจะตกลงกันไม่ได้หรือน่าจะได้คุณเด็กวัดป่า
1: ก็เห็นต่างคนต่างคุยโทรศัพท์น่าจะตกลงกันได้ครับผม
0: แปลว่าถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นนี้แล้วที่ชะลอก็คือมาจากจุดนี้เลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าคนที่จะไปส่งคนน่ะที่รถไฟฟ้าบางว่านะครับผม
0: ค่ะ
1: ให้ช่องทางคู่ขนานเลยนะครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าใช้ช่องทางหลักอ่ะเลนซ้ายอ
0: ่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะติดก็คือติดคนที่ตรงไปเลนซ้ายแล้วไปเบี่ยงเพื่อขึ้นสะพาน
0: อ
1: ่ะคือบางคนก็ทำอย่างนั้นอ่ะคือใช้ได้ครับผมเพราะยังเบี่ยงซ้ายในช่องทางหลักแล้วไปปาดขึ้นขวาก็ได้ครับผมไม่งั้นก็ติดกันยาวเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่จะไปส่งรถไฟฟ้าก็คือให้ใช้ช่องทางคู่ขนานเลย
0: ค่ะ
1: พอใช้ช่องทางหลักเลนซ้ายก็จะไปมันเหมือนกับไปต้องไปสองจังหวะก็คือตรงเพื่อกับรถไฟฟ้ากับอีกคันหนึ่งแฉลบซ้ายเพื่อจะขึ้นไปบนสะพานนะครับผม
0: โอ้โหแต่ท้ายแถวยาวมากอะในช่วงนี
1: ้น่าจะโลกว่าแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนการจราจรที่อื่นก็คือถ้าจะพึ่งฝั่งขาเข้าหัวแถวก็เหมือนเดิมก็คือสะพานข้ามทางรถไฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ตรงข้ามเวสต์เกตได้ตรงข้ามคิดวิวครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมครับผมส
0: ่
1: วนประกอบกันใช้ได้ครับผม
0: คือถ้าดูแล้วนี่ปริมาณของรถก็ถือว่าปกติเลยใช่ไหมคะคนก็ยังออกมาทำงานกันโดยส่วนหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมล้มรวมไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับผม
0: อ๋อโอเคแต่ก็ถือว่ารถเยอะ
1: รถเยอะคร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณเด็กวัดป่า
1: สวัสดีคร
0: ับ กรณีของอุบัติเหตุเราประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะนครปฐมมีฝนไหมเนี่ย
3: เขาหนีออกไปตามคุณหมุดตะบงว่านะหนีออกไปทางสุพรรณออกไปทางด้านทุกหมดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
3: ช่วง7โมงอ่ะครึ้มเลยนะทำท่าว่าจะตก
0: แต่ไม่ตก
3: แต่ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหนักเมื่อคืนตกหนักค่อนข้างหนักเลยตอนช่วง6โมงกว่า10ทุ่มหนึ่งนะช่วงนั้นตกเป็นชั่วโมงเลยเหมือนกันดีว่าหยุดนะถ้าไม่หยุดก็ท่วมแน
0: ่
3: ก็ค่อนข้างหนักนะครับก็ตอนนี้น้ำไม่มีท่วมขังนะในเขตตัวเมืองนครปฐมรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่รอบของพระใช้ได้ถนนถ พยาบาลก็ใช้ได้นะเลี้ยวซ้ายติดนิดหน่อยตรงทางรถไฟนะครับเข้าทางบกแล้วเลี้ยวขวาหน้าพระไม่ติดนะ
0: ตอ
3: นนี้หลวมๆนะคร
0: ับ
3: ไม่มากมายเท่าไหร่3.75ออกมาทางดอนตูมก็ใช้ได้เลยไม่ติดทั้งไปและกลับก็เท่าที่ดูฝนนะออกมาทางสุพรรณแล้วนะครับคงจะเลยนครปฐมละแต่ว่าเดี๋ยวคุ้มอยู่ที่ทางนั้นที่ทางเดียวครับ
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะคือฝั่งของสุพรรณบุรีแล้วก็อยุธยานะคะเนี่ยตกแช่อยู่เป็นหลายชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ฝนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแถวทางด้านของสุพรรณบุรีแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแถวทางด้านของสระบุรีค่ะแล้วก็จะมีบางกลุ่มตอนนี้กำลังจะขยับเข้ามาแถวทางด้านของสมุทรสาครนี่สมุทรสาครนี่มีน้ำท่วมอยู่บางจุดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าเจอฝนเพิ่มบวกกับช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงตอนช่วง9 นาฬิกากว่านี่น่าจะมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้นะเส้นทางด้านของพระราม2ก็เผื่อเวลานะคะวางแผนกันเนี่ยรีบๆมาในช่วงเวลานี้ก่อนจะถึงช่วงเวลาที่น้ำมันขึ้นสูงสุดแล้วมันจะมีผลทำให้จุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วระดับน้ำสูงขึ้นได้มีอีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็ฝากมาให้บอกให้ทุกคนที่ใช้เส้นทางได้ทราบการฝากเวลาที่น้ำมันขึ้นสูงสุดแล้วมันจะมีผลทำให้จุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วระดับน้ำสูงขึ้นได้มีอีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ

็นการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของการทำงานเนื่องจากว่าตรงจุดนี้มันเป็นทางแคบนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรแล้วทำให้ช่องทางเนี่ยมันแคบลงนะคะก็ฝากเพื่อนร่วมทางให้ชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังคือที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรเนี่ยนะคะก็จะเป็น2ช่องจราจรนะคะ2ช่องทางซ้ายสุดแล้วก็1ช่องทางขวาสุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือนะคะ2ช่องกลางตรงช่วงของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคร1นะคะที่บอกนะยาวๆถึงวันที่15มีนาคมแล้วก็จุดนี้มันจะแคบเพราะฉะนั้นชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ฝากถึงรถบรรทุกทุกชนิดให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดนะคะในการสัญจรนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะคะรวมไปถึงป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมทั้งไฟวาบๆค่ะเพื่อให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบนะคะซึ่งการทางแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวนะคะโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะในส่วนของการทำงานเรื่องของโครงการที่ว่านี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญาณสัญญา5งานระบบนะอันนี้ก็ฝากมานะจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ฝากขออภัยมาด้วยในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางเพราะว่าทางมันก็จะแคบลงนะคะเพราะว่าปิดไปทั้งหมดเนี่ยคือ3ช่องด้วยกันนะช่องจราจร2ช่องทางซ้ายสุดแล้วก็1ช่องทางขวาสุดใช้ได้เพียงแค่2ช่องทางกลางเท่านั้นนะคะตรงช่วงของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคร1ค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เวลา 11:00 น.ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 น.ไทย PBS เตรียมแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBS ส่วนวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสส.พรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์คอกบลูปรินท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเนเน่โรยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงขึ้นร้องเพลงด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้า
0: หมอชูชาติ ใหญ่
2: กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมเราไม่ของเล่นเยอะสิบปีกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไปที่โรงพยาบาลข้างกาวิยาเรามีทีมผ่าตัดอยู่นะแม่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
0: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราสั่งผู้ที่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะคุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข346นะคะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะคือได้ยินเสียงคุณเสงี่ยมแต่คุณเสงี่ยมไม่ได้ยินเสียงดิฉันเดี๋ยววางสายก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวให้ด้านน้องติดต่อมาอีกรอบหนึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่เลยจากโรงพยาบาลปทุมเวชไปเล็กน้อยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะชนกันแล้วบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะกรณีของอุบัติเหตุจะอยู่เลนกลางเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะ346หรือว่ารังสิตปทุมธานีช่วงจากปทุมธานีมุ่งหน้ารังสิตค่ะแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่เลยจากโรงพยาบาลปทุมเวชมาเล็กน้อยค่ะคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะคุณเสงี่ยมคะคุณเสงี่ยมคะข้างนอกคุยกับคุณเสงี่ยมแล้วคุณเสงี่ยมได้ยินดิฉันคุณเสงี่ยมไม่ได้ยินเสียงดิฉันคุณเสงี่ยมคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบินิลูกคร
1: ับคุณเสงี่ยมตอนที่ผ่านมาตอนนั้นน่ะรถติดมากไหมคะ
2: โอ้รถติดหมดเลยครับรถติดแน่นเลย
1: ค่ะ
2: เพราะว่าวันสามมีแค่ได้ลิฟต์ซ้ายขวาเลนเดียวครับ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเจ้าที่มันยังไม่มีเจ้าที่เหนือจะไม่มีมีแต่ผู้ภัยแล้วมาตั้งกลัวยางรถเปลี่ยนขวาออกซ้ายรังดิ้งไม่ได้ครับ
1: เอารถ
2: ผู้ภัยขวางทางไว้เลยมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายครับรอตายอยู่รถจักรยานเดียวตกหมดแล้ว
1: ค่ะคุณข้าสาย
2: ไปครับ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใช้ได้เลย
2: เขียนจอดหนึ่งคันครับ
1: ค่ะใช้ได้เลนไหนคะตอนนี้ค่ะที่ใช้ได
2: ้ไหนครับ
1: ใช้ได้เลนไหนคะใช้ได้ช่องไหน
2: ใช้ได้ช่องเลนขวาเลนเดียวครับ
1: เลนเดียวเลยนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: อืมโอ้ท้ายแถวยาวเร็วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมเพราะว่ามีเลนบานในปทุมวิทย์มาประมาณสัก4-5เลนนิดอ่ะ
1: ค่ะ
2: ที่ทางจะเบี่ยงออกไปทางนครนายกจะเบี่ยงออกถนนยูทีนออกมาทางไหนว่าทางไอ้ตรงทางกระสาบนะครับ
1: แล้วกว่าจะผ่านมาได้ที่คุณเสงี่ยมใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะ
2: โอ้ประมาณจาก2 นาทีออกมาก็ประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: โอ้ค่ะ
2: ไปเสียยาวเลย
1: ตอนนี้ประมาณ2 กิโลเมตรกว่าละท้ายแถว
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเค
2: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีหมอมาครับมีแต่เรื่องที่ภัยจอดอยู่คันเดียวแล้วก
1: ็
2: เขาชี้มุมมือกันนะครับว่าคนตายไม่ทราบผู้หญิงผู้ชายแล้วว่าเขาถูกไหมครับ
1: เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าที่แน่ๆคนที่ใช้เส้นนี้ให้ทราบก่อนเลยนะว่ามีอุบัติเหตุแล
2: ้
1: วก็ใช้ได้เลนเดียวนะคะ
2: ครับไม่ได้เลนขวาเลนเดียวที่ผ่านจะออกไปแล้วคงจะยกครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเสงี่ยม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณลูกสาว
1: ขอบคุณค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: 2 กิโลเมตรกว่าแล้วนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุถนน346ช่วงจากรังสิตปทุมธานีช่วงจากปทุมธานีมุ่งหน้ารังสิตนะคะที่เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่เลนกลางใช้ได้เลนเดียวก็คือช่องทางด้านขวาเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นนี้แล้วชะลออยู่ค่ะให้ทราบเป็นข้อมูลเลยนะคะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้านะคะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการเดินทางกันแล้วก็มีแจ้งเส้นทางนะคะทางด้านของพระราม2คุณจิตค่ะคุณจิตเนี่ยบอกว่ามีน้ำท่วมขังในช่องทางด่วนนะคะเป็นช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ายักษ์บ้านแผ้วรถจะชะลอเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในช่องทางด่วนระดับน้ำจะสูงกว่าขอบฟุตบาทรถเล็กจะผ่านได้เฉพาะแค่ช่องทางขวาของช่องทางด่วนเท่านั้นนะคะส่วนในช่องทางขนานนี้น้ำไม่ค่อยท่วมนะแต่ว่าในช่วงที่จะเบี่ยงจากช่องด่วนเข้าช่องทางคู่ขนานนะตรงนั้นนะน้ำสูงทำให้รถเล็กไม่สามารถที่จะเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานได้นะคะถ้าอย่างนี้ตามจากข้อมูลที่คุณจิตบอกมานี่เราใช้คู่ขนานนี่จะดีกว่า ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ด่วนมาแล้วจะเบี่ยงออกขั้วหนานก็จะเจอกับน้ำซึ่งสูงมากนะคะเส้นพระราม2นี่น้ำท่วมอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะประมาณ4จุดนะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเมื่อตอนช่วงประมาณสัก6นาฬิกากว่าคุณเล็กมหาชัย7นาฬิกากว่านะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักช่วง9นาฬิกานะคะ9นาฬิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดเต็มที่เลยนะคะน้ำหนุนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนี้เดี๋ยวต้องเจอระดับน้ำที่สูงขึ้นนี่ในพื้นที่ของแม่กลองสมุทรสงครามนี่ก็น้ำหนุนสูงแล้วนะนี่ขนาดแค่กำลังเริ่มนะเพราะว่าไอ้จุดเวลาช่วงเวลาที่น้ำหนุนสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่9นาฬิกากว่าๆนะคะแต่ว่าเห็นในพื้นที่ของสมุทรสงครามในช่วงนี้ระดับน้ำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าจะอยู่ประมาณสัก10เซนติเมตรได้นะคะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่อื่นๆที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะน่าจะมีผลกระทบไม่ต่างกันนะคะยังไงใครที่ตาใช้แต่ละเส้นทางนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยส่วนเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกอะค่ะตรงช่วงมสวองครักษ์นะคะตอนนี้ตรงจุดนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของงานจราจรของสพองครักษ์นะคะก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะในเรื่องของความรับผิดชอบในพื้นที่รังสิตนครนายกบอกว่าช่วงของแยกมสองครักไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะรถทุกชนิดผ่านได้ทั้งสองฝั่งให้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่อีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรตรงพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะหน้าทกส.ด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีรถเล็กนี่น่าจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันในการที่จะผ่านตรงจุดนี้เพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงและดูแล้วน้ำนี่ค่อนข้างที่จะแรงด้วยแล้วก็ในส่วนของสุพรรณบุรีค่ะหลังจากที่มีฝนตกแช่มานานหลายชั่วโมงล่าสุดนะคะใน Facebook ก่อติดสถานการณ์สุพรรณบุรีมีการอัปเดตว่ามีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงเรียนสงวนหญิงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังกันนะคะโปรดใช้ความระมัดระวังนี่ต้องติดตามแล้วล่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ของสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะมีจุดไหนที่ตอนนี้มีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นจากฝนซึ่งตกสะสมไหมคะมาอัปเดตกันได้แก่งคอยสระบุรีนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝนตกหนักตกแช่เหมือนกันนะคะก็ใน S ของทาง JS Roy Radio นี่เราจะเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะในพื้นที่ของแก่งคอยนะคะหน้าสถานีตำรวจสภ.แก่งคอยนะคะฝนตกหนักเนี่ยมืดไปหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของราชพฤกษ์ฝากด้วยค่ะราชพฤกษ์ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีการแยกย้ายกันแล้วหรือยังนะคะที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ชนกันหมด3คันแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะก่อนหน้านี้นี่ท้ายแถวยาวทีเดียวเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดกันแป๊บนึงนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ท้ายแถวยังยาวนะคะย้ำเลยมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งชนกันทั้งหมดเนี่ยคือ3คันที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งออกอากาศนะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมมีแก่ง2มีจักรยานยนต์1แล้วก็ชนกันในช่องทางที่2จากขวาซึ่งจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีตอนเช้าครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังตอนสลายครับ
1: วันนี้แต่ละสายทางมีไงบ้างคะบนทางด่วน
4: ครับผมเริ่มวันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ
4: ช่วงนี้ครับผมตั้งแต่ดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางสังกัดท่าเรือครับหน้าด่านดินแดงวันนี้ก็สะสมเล็กน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางออกดุพิทักษ์เวลานี้ก็ยังออกให้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรถไฟแดงนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังกลับกันขาออกเมืองรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าด่านบางนาเวลานี้รถสะสมประมาณท้ายประมาณสัก300เมตรแล้วครับผ่านด่านแล้วก็ต่อเนื่องตู้นนะครับปัญหามาจากช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับที่มีปริมาณรถมากผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็ยังถือว่าเริ่มเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ฝนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็คล่องตัวครับจากดาวคณองนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมและดาวคณองนะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับตรงหน้าด่านนะครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะครับผมจะมีสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือเล็กน้อยครับแล้วก็ฝนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแก้งวัฒนางามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ถือว่าคล่องตัวนะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับขั้นสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นช่วงบริเวณทางขึ้นหมอชิดนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทนะครับแล้วก็ฝนที่ฟังกับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล้องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องครับผมจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณต่างระดับลำคำแหงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนทางลงพระราม9ก็คล้องตัวครับเข้าด่านอโศก4วันนี้คล้องตัวครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับแล้วก็ฝนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากสันตุโชคมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับหน้าด่านสันตุโชคสะสมประมาณสัก100เมตรครับผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดประชาอาทิตย์นะครับแล้วก็ชะลอตัวกันจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงพระราม9ก็ชะลอตัวตามรถไฟแดงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอ่าวนางยังถือว่าคล่องตัวผู้ที่ฟังกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วน
1: สายบุรพา
4: ครับผม
1: รถหายไปส่วนนึงเลยใช่ไหมคุณ
4: ใช่ครับเหมือนวันนี
1: ้
4: ว
1: ัน
4: น
1: ี้
4: รถจะหายไปครึ่งใช่ครับเหมือนวันนี้รถจะหายไปครึ่งนึงด้วยครับผม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวันนี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็สายกาญจนาก็จะมีแค่ช่วงบริเวณตั้งแต่บางขุนเทียนมาครับผมช่วงทางขึ้นบางคุชะลอตัวแค่ช่วงถึงช่วงกลางสะพานกาญจนานะครับแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็คล่องตัวนะครับแล้วก็สายประจินลัทธิยาทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวนะครับผมแล้วก็ส่วนสายอุดรลัทธิยาก็คล่องตัวเช่นกันนะครับในส่วนก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปนะครับที่จากศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับวันนี้ก็ลดค่อนข้างน้อยนะครับเพราะมีการประชุมของธนาคารโลกนะครับผมก็เลยก็จะมีการ
1: พู
4: ดฟอร์มโฮมนะครับใช่ครับก็เลยทำให้ผู้ใช้บริการน้อยเพราะว่าเห็นมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการขอให้ขอความสะดวกตรงเส้นทางนั้นด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าพูดถึง
1: น้อยกว่าวันหยุดไหมน้อยกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมหรือจริงๆแล้วโอเคถือไม่ว่าเรามีรถอยู่ในระดับหนึ่ง
4: แล้วจากภาพรวมนะครับผมก็ยังถือว่ายังเยอะกว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมเหมือนว่าจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับการกระจายตัวตอนนี้ครับใช่ครับผมแล้วก็พื้นทางที่รถเสียบนทางพิเศษนะครับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเห็นจักรยานยนต์บนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งได้ที่เบอร์คอมพิวเตอร์ของทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543นะครับยังไงก็ขอบคุณคุณปุญญรัตน์ในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คือช่วงเนี้ยบอกว่าก็คือเขาขอความร่วมมือนะกำหนดในส่วนของการทำงานอย่างหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพก็ work from home นะคะแต่ว่าในสายเอกชนเองเขาขอความร่วมมือนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยในส่วนของข้าราชการแล้วก็หน่วยงานรัฐในกรุงเทพนะคะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ทำงานตามปกตินะคะธนาคารสถาบันการเงินนะคะก็ถ้าเป็นในห้างอะไรต่างๆนี่เขาก็ยังให้บริการอยู่นะคะแล้วก็ทางธนาคารนี่เขาก็จะปิดทำการเฉพาะสาขาในเขตของกรุงเทพเฉพาะวันที่16ตุลาคมนะยกเว้นในศูนย์การค้าในห้างต่างๆแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ8:25 นนะคะดูในส่วนของอุบัติเหตุที่คุณเสงี่ยมแจ้งมา3-4-6อ่ะตอนนี้มีผลกระทบหนักมากขึ้นนะคะท้ายแถวยาวตอนนี้เกือบจะ3 กิโลเมตรแล้วมันก็มีผลกับทางหลวงหมายเลข345ด้วยนะ345ที่จะมาเลี้ยวเข้ามาทางด้านของ346แล้วก็ชะลออยู่นะเวลานี้ตอนนี้ก็คือเป็นผลกระทบมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงที่เลยจากโรงพยาบาลปทุมเวชไปเล็กน้อยนะคะจุดนี้มีผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการนะคะก็ส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นใครที่จะต้องใช้เส้นทางนี้เผื่อเวลานะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าวันนี้มันน่าจะดูรถน้อยหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะนี่คือติดยาวเลยล่ะแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุอันนี้ย้ำเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะเพราะเห็นว่าในช่วงเวลานี้นี่ท้ายแถวยาวมากนะทั้ง346แล้วก็345ด้วยแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมคุณภูมิบอกว่าช่วงของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของพระประโทนมุ่งหน้าท่าตำหนักรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนในฝั่งกับการคล่องตัวคือตรงจุดที่ติดอยู่มากๆเนี่ยนะคะบอกว่าจะอยู่เลยเยื้องๆกับวัดธรรมศาลาค่ะท้ายแถวติดยาวเดี๋ยวเราไปที่สายของพันตำรวจโทสุรเชษฐ์รอดรัตนาทูลสวัสดิ์สอบสวนสภ.นครชัยศรีสวัสดีค่ะสวัสดิ
5: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดิ์มันมีอุบัติเหตุเหรอคะ
5: ครับเมื่อสักช่วง6:30ครับว
1: ัน
5: นี้ก็มีรถบรรทุกครับ4 ล้อวิ่งถนนเพชรเกษมขาออกกรุงเทพครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก็เป็นแถวหมดน้ำพริกแม่สีครับตรงนั้นหมู่3-4สาทองก็ได้เสียหลักข้ามเกาะกลางครับไปเฉี่ยวกับรถอีซูซูมิวเอ็กซ
1: ์
5: ครับก็ได้รับความเสียหายทั้งคู่ก็คนขับรถบรรทุกตะแคงรถตะแคงก็บาดเจ็บเล็กน้อยส่วนคนขับอีซูซูไม่บาดเจ็บครับ
1: อ๋อแต่ก็รถเสียหาย
5: รถเสียหาย
1: รถเสียหายแล้วตอนนี้มีการดำเนินการถึงไหนยังไงแล้วคะ
5: ตอนนี้ตอนนี้คนขับรถอีซูซูได้เข้ามาสภ.รอและส่วน คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขากำลังอยู่ในคนไทยสินค้าหลังรถเขามีสินไทยหลังรถเขาเลยต้องคอยดู
1: ค่ะ
5: เขาอยู่ประกันนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็คนไทยเสร็จแล้วแหละก็ยกตอนนี้รถยกออกไปแล้ว
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็กำลังเดินทางเข้าสภ.ครับรออยู่ที่สภ.
1: บรรทุกอะไรมาคะสวัสดิ์ของเยอะไหม
5: ผมไม่แน่ใจเป็นตู้ทึบไหมม
1: ี
5: กล่องสินค้าอยู่ด้านในเป็นรถตู้ทึบ
1: อ๋อเป็นเหมือนเป็นรถกระบะตู้ทึบใช่ไหม
5: กระบะตู้ทึบ
1: กระบะตู้ทึบแล้วบรรทุกของมาแล้วพอเกิดอุบัติเหตุโอ้ยอันนั้นมันไม่มีเกาะกลางเหรอคะตรงจุดที่
5: มีเกาะกลางครับ
1: ค่ะ
5: มีเกาะกลาง
1: แล้วเบื้องต้นมีโอกาสได้สอบปากคำหรืออะไรในเบื้องต้นเราหรือยังทำไมมันถึงได้เกิดแบบเสียหลักหรือว่ายังไงนะคะ
5: เขาก็อ้างว่าเสียหลักแล้วครับ
1: ค่ะ
5: เขาก็อ้างว่าเสียหลัก
1: มันเป็นถนนทางตรงๆเลยไหมคะตรงนั้นค่ะ
5: ทางตรงครับตรงนั้น
1: ค่ะทางตรง
5: ทางตรงครับ4 เลนมีเกาะกลาง
1: โอ้4 เลนมีเกาะกลางโอ้แต่อีกคันหนึ่งคู่กรณีนี้คือเขาก็ขับมาในช่องทางปกติของเขาเลย
5: ใช
1: ่
5: คร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนั้นมันมีฝนตกมีอะไรด้วยไหมคะในช่วงเวลา
5: ช่วงหัวค่ำมีฝนตกช่วงเช้ามืดมีฝนตกครับ
1: ค่ะ อันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของฝนถนนลื่นได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: เป็นได้
1: เป็นได้ไหมแต่ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ
5: หยุดแล้วครับ
1: ไม่มีน้ำท่วมไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่ใช่ไหมสารวัตร
5: ยังไม่แน่ใจนะครับที่พื้นที่ต่ำไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ถ้าบนพื้นผิวถนนก็ไม่ได้ท่วม
1: ไม่มีท่วมนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ติดมากๆในฝั่งขาเข้าก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุจุดนี้ล่ะนะคะ
5: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลย
5: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเพราะฉะนั้นที่คุณภูมิบอกว่าใช้เพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ติดอยู่เนี่ยราคามาจากกรณีของอุบัติเหตุที่ทางสวสอบสวนสพนครชัยศรีเพิ่มเติมให้เนี่ยนะคะแล้วใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีอุบัติเหตุแล้วมันมีของนะคะในตู้ทึบด้วยอะค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการขนถ่ายขนย้ายนะคะในเรื่องของของที่เขาบรรทุกมาแต่ถ้าดูการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้ดูท้ายเนี่ยนะคะดูท้ายเนี่ยสั้นลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะดีขึ้นตามลำดับนะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในช่วงนี้นะคะถ้าดูเส้นทางทางด้านของพระราม2พระราม2อย่างที่บอกไปเมื่อตอนช่วงเช้าจะมีอยู่บางจุดที่มีเรื่องของน้ำนะคะน้ำท่วมอยู่บนถนนนะคะที่มาจากน้ำฝนบวกน้ำหนุนเนี่ยค่ะณเวลานี้ตอนนี้นะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะแถวสมุทรสาครเนี่ยนะคะก็ถ้าดูก็ถือว่ารถเยอะนะคะเนี่ยแถวมหาชัยเนี่ยแถวเนี้ยที่มีจุดของน้ำท่วมนะคะถือว่ามีรถเยอะแล้วดูแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่องทางด่วนเนี่ยดูแล้วเนี่ยรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะดูแล้วรถจะเคลื่อนตัวได้ช้ามากแล้วเดี๋ยวช่วง 9:00 นกว่าๆเนี่ยบอกเป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดนะคะท้ายแถวดูยาวนะคะในช่องทางด่วนแต่ว่าในช่องทางคู่ขนานก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะต้องใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้านี่ก็เป็นอีกเส้นทางนึงนะคะที่เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางกันนี่อย่างที่บอกอะถ้าเป็นช่วงวันทำงานกันเต็มที่เนี่ยน่าจะหนักกว่านี้แล้วก็ในส่วนของสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีก่อนถึงอำเภอบางปลาม้าฝนตกหนักมากตลอดทางนะคะอันนี้เป็นแจ้งมาทาง X ของทาง JS100 Radio ค่อยๆขับนะคะค่อยๆขับนะคะใครที่กำลังขับรถอยู่ตรงจุดที่ฝนตกหนักมากๆนะคะก็เปิดไฟหน้าเปิดไฟใหญ่เลยค่ะถ้าหากว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นมันต่ำมากเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากในคลิปอันนี้ก็น่าจะให้คนที่นั่งข้างๆเป็นคนที่ช่วยถ่ายอันนี้ถูกต้องอย่าถ่ายเองนะคะอย่าจับมือถือแล้วถ่ายอันนี้เป็นแบบอย่างที่ต้องให้คนที่นั่งข้างๆเขาช่วยถ่ายให้นะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ของสุพรรณบุรีด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ฝนตกมาโดยตลอดนะคะตกแช่มาตั้งแต่ว่าตอนช่วงเช้ามืดแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีจุดที่น้ำท่วมอันนี้น่าจะเป็นน้ำขังรอการระบายนะคะแล้วฝนก็ยังอยู่ในพื้นที่ของทางด้านของสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะในส่วนของในพื้นที่เองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่างคนที่อยู่ริมน้ำจระเข้ 3,000 ระวังน้ำขึ้นนะคะนี่เขาก็มีการแจ้งจากทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อตอนช่วง 5:30 นเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนนะในพื้นที่นะคะอยู่ในระดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเดี๋ยวขอดูปริมาณฝนสะสมกันนิดนึงสำหรับในช่วงนี้นะคะในช่วงเช้าช่วง 8:00 นไม่เช้าละสายปริมาณฝนซึ่งตกสะสมปริมาณอยู่ที่ 123.6 ตำบลเจดีอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ตามมา 111.5 ตำบลห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี นะคะแล้วก็กาญจนบุรีค่ะอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะนี่คือที่บอกมานี่คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนซึ่งตกสะสมอยู่ในเกณฑ์ซึ่งสูงนะคะถ้าติดตามจากในเรดาร์นี่นะคะพื้นที่เหล่านี้คือเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกช้าแล้วก็ตกอยู่นานนะคะมีแจ้งของคุณเชษฐาคุณเชษฐาเนี่ยใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วบอกว่าพอเลยจากแยกบางแวกมาประมาณสัก300เมตรเห็นว่ามีรถกระบะสีเหลืองจอดเสียอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนแล้วรถคันนี้เปิดฝากระโปรงหน้ารถเอาไว้นะคะแล้วก็มีคนมาอยู่หน้ารถด้วยฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้รถคันนี้เขายังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมอ่ะถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วช่วยสังเกตช่วยอัปเดตช่วยเพิ่มเติมมาด้วยได้ไหมนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระมัดระวังนะคะสำหรับกรณีของใครที่ต้องใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงนี้เราพักกันค่ะ
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
5: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
8: ช่วงนี้นะคะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนี้ท้ายสั้นลงแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ตรงช่วงกิโลเมตรที่4แต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มที่จะชะลอก็คือประมาณสักกิโลเมตรที่6กว่าๆไปอะค่ะนะคะแล้วก็จะดูว่าจะมีรถเยอะก็คือจะอยู่ตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่7เนี่ยค่ะแล้วก็มีผลนะคะกับในส่วนของรถที่มาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกด้วยนะคะท้ายแถวนี้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะผ่านด่านทับช้างมาเนี่ยก็จะเริ่มมาเจอท้ายแถวชะลอแต่ว่าในขณะเดียวกันก่อนถึงด่านทับช้างก็มีท้ายแถวยาวมากเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยฝั่งของเส้นวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนี่ถือว่าท้ายแถวยาวนะคะก็เรียกว่ายาวต่อเนื่องมาคือตอนแรกเนี่ยจะมีผลมาจากตรงช่วงของหน้าด่านทับช้างแล้วพอเลยมาก็จะใช้ได้แต่ตอนนี้พอเลยจากด่านทับช้างมาก็จะมาเจอชะลอนะคะจากรถที่จะเข้ามาใช้เส้นทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะส่วนในฝั่งกลับกันน่ะก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะแม้แต่ในช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้โดยตลอดเลยขึ้นทางด่วนก็ไม่มีชะงักนะคะตรงเข้าไปทางด้านของพระราม9หรือว่าจะเลี้ยวออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์ก็ใช้ได้ค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: วันนี้นะคะถ้าดูเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สะพานพระราม3นี่ก็ดูรถมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดขัดจุดนิ่งนะคะแค่มีรถเยอะนะคะแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะตามกันได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่า โดยภาพรวมนะคะก็ตามได้นะคะตามกันได้โดยตลอดเนี่ยดูในช่วงของรถที่มาจากทางด้านของสะพานตากสินมุ่งหน้าไปทางแยกตากสินฝั่งขาออกนี่ไม่ต้องห่วงเลยโล่งนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าอาจจะดูมีรถเยอะมากหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะสำหรับเส้นทางด้านของถนนกรุงธนบุรีราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะสาทรเหนือณเวลานี้ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแต่ถ้าในส่วนของฝั่งของเส้นสาทรใต้อันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะในซอยต่างๆในสาทรซอย3ใช้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของซอยในฝั่งของนราธิวาสชลินที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้ดีนะคะตามกันได้ดีเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของซอยสาทร11นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนเจริญราษฎร์นะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ถือว่าโดยภาพรวมใช้ได้สีลมเองก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะพระราม4ตั้งแต่ช่วงพระโหนงก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะยาวๆต่อเนื่องมาเลยอย่างตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ในช่วงเวลานี้ก็ถ้าดูท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสามแยกคลองเตยฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของใต้ทางด่วนรถน้อยมากๆนะคะในช่วงเวลานี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเรียกว่าคือเส้นพระราม4ใช้ได้ยาวๆติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ3ย่านนะคะสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเยียมนี่ก็ดูรถน้อยนะด้านบนของสะพานนะคะแล้วก็ตรงช่วงของ3ย่านนะคะแยกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพญาไทอันนี้ก็ยาวๆไปถึงตรงช่วงของแยกปทุมวันนะคะพระราม1นะคะจะดูมีรถมากหน่อยแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะเพราะถ้าสังเกตก็คือเป็นรถที่จะใช้ทางด้านของถนนบรรทัดทองเข้ามาแล้วมาออกทางด้านของเส้นพระราม1เพราะว่าจะเลี่ยงในส่วนของเส้นทางทางด้านของเพชรบุรีใช่ไหมคะเพชรบุรีตรงจุดที่มีแนวก่อสร้างตรงจุดนั้นน่ะจะดูแล้วเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามไปได้แบบช้านะคะแต่ว่าท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะสังเกตว่าคนก็จะใช้เส้นบรรทัดทองเพื่อเลี้ยงมาออกทางด้านของพระราม1พระราม1ก็เลยดูจะมีรถเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ถือว่านิ่งนะคะก็ยังตามกันได้โดยตลอดค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: ตอนนี้กลุ่มฝนนี่อยู่แถวอ่างทองนะคะขยับขึ้นไปในอ่างทองสระบุรีนะคะแถวทางด้านของกาญจนบุรีนะคะกาญจนบุรีนี่หลายอำเภอนะแล้วเป็นฝนที่ตกหนักถ้าเป็นฝนกลุ่มที่แบบตกหนักๆเนี่ยจะอยู่ตอนนี้จะอยู่แถวท่าเรือพระนครนิยานะคะแล้วก็แถวทางด้านของอ่างทองนะคะณเวลานี้สุพรรณบุรีนี้ดูเบาลงนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะอยู่โซนแถวทางด้านของดำเนินสะดวกแถวราชบุรีแถวบ้านแพ้วนะคะแล้วก็ในทะเลนะคะในอ่าวไทยเนี่ยโซนทางด้านของเพชรบุรีนี่ก็พื้นที่กว้างเหมือนกันนะที่ฝนเนี่ยกำลังตกอยู่แต่ที่หนักๆยังดีที่มันอยู่ในทะเลแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มก็คือกำลังจะขยับขึ้นฝั่งนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่เดินทางจะได้เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะอยู่ที่ไหนยังไงก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละจุดค่ะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X นะคะทาง X นี่ก็คือที่มีการอัปเดตกันล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของเส้นทางทางด้านของทางหลวงนะอันนี้เป็นทางสพองคารักษ์นะคะมีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษให้รถเนี่ยวิ่งสวนเลน นะคะจุดนี้จะเป็นช่วงของแยกนะคะเขาใช้ว่าแยกตรงโลตัสแยกโลตัสชวดงูเห่านะคะช่วงกิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่17บวก400นะคะเป็นเส้นทางองคารักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะคือมันยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะแต่ถ้าดูระดับน้ำนี่ลดลงจากในช่วงที่ผ่านมานะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆเนี่ยกรณีของทางหลวงหมายเลข346ใช้ได้เลนกว่าเลนเดียวนะคะใช้ได้เลนกว่าเลนเดียวแล้วก็มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรเนื่องจากว่าจุดนี้มีผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะใกล้ๆกับโรงพยาบาลปทุมเวชนะคะอ๋อตกลงมีอีกคันหนึ่งเป็นรถบัสมีรถบัสรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์ค่ะนะคะที่ชนกันคือทั้งหมด3คันนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะก็สำหรับในส่วนของอุบัติเหตุก็ต้องขอแสดงความเสียใจไม่ใช่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ณเวลานี้ถ้าดูการจราจรของฝั่งราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์นี่ก็ณเวลานี้ใช้ได้ยาวๆก็จะมีอยู่ในบางช่วงที่รถยังติดอยู่คือตรงจุดเดิมเลยแต่ว่าในเรื่องของอุบัติเหตุน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นเรื่องของรถซึ่งติดสะสมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่โดยปกติแล้วเนี่ยรถก็จะมีท้ายแถวอยู่แล้วนะคะตรงช่วงของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะคือก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุตรงช่วงของซอยจรัสวงศ์13มุ่งหน้ามาแยกถนนเพชรเกษมที่ชนกัน3คันเป็นเก๋ง2เป็นจักรยานยนต์1แต่ไม่มีคนเจ็บแต่มันก็ทำให้มีผลชะงักในเรื่องของการจราจรไปช่วงหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังมีผลกระทบต่อเนื่องนะจะมีอยู่ช่วงเดียวค่ะนะคะแต่ถ้าดูภาพรวมสำหรับเส้นทางในด้านของราชพฤกษ์ถ้าเลยจุดนี้ไปก็ใช้ได้ยาวๆไม่มีคนเจ็บแต่มันก็ทำให้มีผลชะงักในเรื่องของการจราจรไปช่วงหนึ่งแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ยังมีผลกระทบต่อเนื่องนะจะมีอยู่ช่วงเดียวค่ะนะคะแต่ถ้าดูภาพรวมสำหรับ

สวัสดิ์ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์จะดูว่ามีรถเยอะนะคะช่วงก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกนะไม่แน่ใจว่ามีรถเสียหรืออุบัติเหตุไหมเดี๋ยวฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครอยู่ตรงจุดนี้แต่ถ้าหากว่าเลยมาก็ใช้ได้ยาวๆส่วนฝั่งกับกันไม่มีปัญหาค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank 2026สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแรงทุกครั้ง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMFกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับ Bangkok Blueprint ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
8: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียคิมเบอร์ลี่กิลฟอยลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกรีซแล้วหลังถูกกดดันหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์และประพฤติมิชอบในตำแหน่งทูตหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียจับกุมข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าจารกรรมความลับทางทหารบนเกาะสักคลินให้หน่วยข่าวกรองลับญี่ปุ่นสำนักวาติกันยืนยันโป๊ปเลโอที่14เป็นมะเร็งปอดแต่ผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีและขณะนี้พระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อดูอาการว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่สมรักวัฒนศรีรายงานค่ะ
9: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
11: ส
4: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมาย

0: ื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและย ยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกถ้ายังไงเนี่ยนะคะถ้าสนใจสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้เลยค่ะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโทรไปได้เลยนะคะ02-150-088802-150-0888ค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็เรียกว่าเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าสำหรับประกันภัยประเภท3นี้จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ได้นะคะก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็ทำได้นะคะอย่างที่บอกค่ะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็คือมีเงินกองทุนคืนให้มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็ผ่อนได้ค่ะ 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02-150-0888 02-150-0888ค่ะนี่มาชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะหมายถึงว่าพวกเราเป็นส่วนที่จะมีส่วนช่วยเลยในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะว่าเมื่อเราช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วนะคะสิ่งที่ได้คืนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนค่ะนะคะก็มาช่วยกันนะมาสร้างสังคมในเรื่องของการที่จะทำให้การขับขี่มีความปลอดภัยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะช่วยการลดปัญหาในเรื่องของการจราจรค่ะช่วงนี้นะคะมากันต่อในเรื่องของการเดินทางการสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุ346กันก่อนร้อยตำรวจเอกเจริญเจริญขำรองสาวัดจราจรสภประตูน้ำจลงกรค่ะกรณีของอุบัติเหตุ346สวัสดีค่ะรองสาวัด
4: สวัสดีคร
3: ับ รองสาวัดตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
4: ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้งหมดเอาแอบเข้าไปในซอยส่วนผู้เสียชีวิตช่วงนี้30พนักงานสอบสวนในวัดจิตในที่เกิดเหตุรอเพียงแพทย์จากโรงพยาบาลประชาธิปัตย
3: ์
4: ร่วมชันสูตรศพ
3: ค่ะก็คือแพทย์
4: ชันสูตรศพแล้วก็จะเปิดการจราจรได้ตามปกติครับ
3: อ๋อก็คือเท่ากับว่าตอนนี้คือแพทย์ยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะรองสาวัต
4: รแพทย์กำลังเดินทางมาครับ
3: กำลังเดินทางมา
4: ใกล้จะถึง
3: อ๋อครับตอนนี้ถึงคือยังใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวไหมคะ
4: สองเลนครับเลนขวาสองเลนครับ
3: ค่ะแล้วเราทราบไปอย่างค่ะว่าคนที่เสียชีวิตผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ
4: น่าจะเป็นผู้ชายดูการแต่งตัวแล้วเขาคุมผ้าไว้ผมเลยไม่ได้
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกลงแล้วคู่กรณีทั้งหมดกี่คันคะรองสาวัตรพอจะมีข้อมูลในส่วนนี้
4: เท่าที่ทราบทั้งหมด3คัน
3: ค่ะ
4: 3คันเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะมีเพิ่มไหมแต่น่าจะมี3คัน
3: จ
4: อย
3: อ
4: รถยนต์นั่งแล้วก
3: ็รถบัสรถบัสค่ะแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ไหมคะเอ๊ะชนกันยังไง
4: น่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเพราะมันตรงใกล้กับวินมอเตอร์ไซค์พอดีและบริเวณนั้นน่าจะมีกล้องของเทศบาล
3: คือน่าจะเป็นคนที่ขับรถในวินนี้น่าจะเห็นใช่ไหมคะ
4: ค
3: ่ะแล้วก็มีกล้อง CCTV ด้วยนะคะโอเคแล้วในส่วนของทะเบียนรถหรือว่ามีการติดต่อมีทางญาติมีคนรู้จักเขามาที่เกิดเหตุบ้างไหมคะ
4: เห็นพนักงานสอบสวนติดต่อญาติแล้วนะฮะ
3: ค่ะ
4: แต่ไม่ได้สอบถาม
3: เพราะไม่เป็นไรเอาไปว่าตอนนี้การจราจรก็คือใช้ได้แล้ว2เลนขวา
4: ครับ2เลนขวาแต่ท้ายแถวจะข้ามสะพาน200ปีไปเขตบางคลอง
3: โอ้ก็ถ้าแถวยังยาวมากขึ้นใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: เห็นมีผลกับ3 4 5ด้วย
4: ครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าทางเจ้าหน้าที่ของพอคุณหมอมาถึงปุ๊บเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนการชันสูตรต่างๆนี่มันน่าจะใช้เวลาไม่นานมากใช่ไหมคะ
4: ไม่น่าจะเกิน10นาทีฮะ
3: อ๋อแต่ว่ากว่าจะรอคุณหมอเดินทางมาถึงนี่ก็ใช้เวลานาน
4: ค่
3: ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกรณีที่รับแจ้งมาคุณเสงี่ยมในตอนช่วง8นาฬิกาใช่ไหม8นาฬิกากว่าตอนนี้9นาฬิกา20นาทีรอหมอนะคะชันสูตรพลิกศพกรณีของอุบัติเหตุ346เลยจากโรงพยาบาลปทุมเวชมาเล็กน้อยดังนั้นใครที่ใช้เส้น346แล้วก็รวมไปถึง345ที่ติดอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นผลกระทบมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วค่ะมีแจ้งของคุณวิลาวันบอกว่าใช้เส้นถนนโยธาธิการสมุทรปราการ3018นะคะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าโครงการทรัพย์ทวีชัยโครงการ3มีอุบัติเหตุนะคะคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นจักรยานยนต์เป็นวินจักรยานยนต์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือมีบาดเจ็บถึง2คนแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะคะที่แน่ๆคือมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะสกรณีของอุบัติเหตุที่แจ้งมานะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ในเรื่องของการจราจรก็จะชะลออยู่ตรงนี้ตรงช่วงของจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะถนนเทพรัตน์นะคะเทพรัตน์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่35เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ขวางไป2ช่องทางในด้านขวาของช่องทางด่วนแต่ว่าล่าสุดนะคะในส่วนของคนเจ็บทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะคะพื้นที่ของสภ.บางบ่อเห็นบอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะบอกว่ารถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าส่วนในฝั่งกลับกันก็ช้าเหมือนกันมีแจ้งของคุณศักชัยนะคะคุณศักชัยเนี่ยนะคะบอกว่าใช้เส้น345แล้วก็ตรงช่วงของใต้ด่วนอุดรนัทยามุ่งหน้าแยกปู่โผนะคะรถเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งขาออกอ่ะก็คือเคลื่อนตัวได้แต่ว่าในฝั่งกลับกันน่ะช้านี่เลยค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุเส้น346นะคะที่มีผู้เสียชีวิตด้วยตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผลกระทบทั้ง346แล้วก็345คุณวิลาวันสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณวิลาวันคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างนะคะท่านได้สังเกตไหม
5: พี่เห็นเป็นมีคนเจ็บ2คนนะคะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์กับผู้ใช้บริการนะคะก็ผู้ใช้บริการอ่ะน่าจะยังพอเดินได้แต่ที่เห็น
3: ที
5: ่มีมอเตอร์ไซค์อะค่ะนอนเจ็บแล้วก็มีเลือดเยอะอยู
3: ่โอ้ค่ะมันเป็นถนนสองเลนสวนเหรอคะตรงนั้น
5: ใช่ค่ะเป็นถนนสองเลนสวนแล้วก็ตอนนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่มันก็เลยทำให้มันเหมือนบีบเลนเข้าไปให้แคบอีกอะค่ะ
3: โอ้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคู่กรณี
5: ถนนจะไม่สม่ำเสม
3: อ
5: ที่ไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีน่าจะมีคู่กรณีนะเพราะว่าดูเจ็บเยอะอยู่
3: ถ้าฟังแล้วคนขับนี่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ค่ะค่ะคือตอนนี้ทางจสร้อยเนี่ยประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะตรงจุดที่เกิดเหตุคุณวิลาวันมีใครช่วยเหลืออะไรยังไงหรือยังอะคะ
5: ที่เห็นมีเป็นผู้ใช้ถนนด้วยกันนะคะลงไปดูแล้วพี่ก็มีตะโกนถามไปว่าม ีได้แจ้ง
3: ค่ะ
5: ได้แจ้งอะไรบ้าง
3: หรือ ย
5: ังเขาก็บอกว่ามีคนโทรแจ้งให้แต่พี่ไม่ทราบว่าแจ้งที่ไหนไงพ
3: ี่
5: ก็เลยเมื่อสักครู่พี่ลองโทร1669สายไม่ว่างพี่ก็เลยลองโทรจองวัน
3: นี้ได้ๆตอนนี้เราประสานให้แปลว่าคุณวิลาวันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าขับผ่าน
5: ที่ขับผ่านมาค่ะรถติดมากก็เลยดูว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่า
3: ค่ะค่ะนั่นเดี๋ยวเราติดตามต่อแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจ้างประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแล้วกว่าที่จะผ่านตรงจุดนี้ใช้เวลานานไหมคะ
5: ปกติก็จะวิ่งไหลๆได้ตลอดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือติดอยู่สักระยะหนึ่งนะคะ
3: อ๋อมันเป็นถนน2เลนสวนแล้วมันเป็นถนนที่ไม่ได้ใหญ่มาก
5: ใช่ค่ะ
3: โอ้แล้วก็ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ด้วย
5: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวติดตามต่อค่ะนะคะ
5: ได้ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าโครงการซับทวีโครงการ3เลยนะคะ
3: ค่ะได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาแล้วล่าสุดตอนนี้ตรงไหนแล้วคะขอบคุณวิลาวรรณ
5: นี่เลยมาแล้ว
3: เลยมาแล้ว
5: เลยมาแล้ว
3: โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางนี้ตามหลังคุณวิลาวันมาอย่างน้อยได้ทราบสาเหตุนะคะว่าที่ชะลอเคลื่อนตัวช้าเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุหรือว่าไปวันนี้นี่อุบัติเหตุก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมานะคะสุพรรณบุรีล่าสุดเห็นบอกว่าถนนหมื่นหานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีน้ำท่วมถ้าจะมาโรงพยาบาลเนี่ยบอกให้เผื่อเวลากันด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกว่ารถติดนะคะบอกว่ารถติดเนี่ยสุพรรณบุรีฝนตกแช่มานานมากเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะวันนั้นเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับในเรื่องของพวกน้ำไม่ใช่น้ำระบายไม่ทันหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูนะเวลานี้โอ้รถติดเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะเนี่ยดูเส้นจะมีถนนอะไรบ้างเนี่ยถนนพระพันวสาถนนขุนแผนถนนหมื่นหานนะคะเนี่ยติดยาวเลยแปลว่าน่าจะเป็นผลมาจากกรณีของน้ำท่วมเนี่ยตรงหน้าเทศบาลนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางทางด้านของถนนม้าสีหมอกนี่มาจากในเรื่องของคุณชายคุณแผนนั่นนั้นเลยนะคะเนี่ยติดยาวทั้งหมดเลยนะคะถนนพายชุมพลนะคะที่บอกมานี่ไม่ใช่อะไรนะทั้งหมดแต่ถ้าดูจากใน Google Map นี่คือติดทั้งหมดนะคะวันนั้นน่าจะมาจากในเรื่องของน้ำท่วมและอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงด้วยเพราะนั่นนี่จุดติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะใครที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลไปอะไรต่างๆก็ให้ทราบกันเป็นข้อมูลแล้วกันสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ตะกี้นั่งดูไลฟ์ในพื้นที่ของแม่กลองแม่กลองนี้ก็น้ำสูงเหมือนกันนะคะที่บอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วตะกี้ดูใน TikTok เขาไลฟ์บรรยากาศโอ้โหแบบโฮจิมินห์ค่ะกับฮานอยนี่ก็ดูการจราจรของเขานี่ดูจนตาลายเลยไม่ตาลายจักรยานยนต์เยอะมากคือเป็นเมืองของจักรยานยนต์จริงๆนะโฮจิมินห์คือถนนของเขาตะกี้ที่ดูนะมีทั้งหมดคือประมาณ8ช่องจราจรเต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์แล้วคือดิฉันก็นั่งดูอยู่ประมาณ5นาทีเพราะกำลังจะสังเกตว่าแล้วคนข้ามถนนเนี่ยเขาจะข้ามยังไงคือจักรยานยนต์ทั้งนั้นแทบจะนับคันรถยนต์ได้เลยอะค่ะรถยนต์หรือไม่ก็รถบัสเนี่ยนับคันได้นะไม่ถึง10คันแต่นอกเหนือจากนั้นคือจักรยานยนต์มาไหลกันมาเป็นแพเลยอะค่ะนี่ไงที่บอกว่าเป็นเมืองประเทศของเมืองจักรยานยนต์จริงๆนะคะก็อันนี้มาเล่าให้ฟังให้เราดูการจราจรบ้านเราวันนี้ถนนในภาพรวมก็ถือว่าตามได้โดยตลอดไม่ถึงประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ดูแน่นนะจะบอกว่าเขาก็ติดเหมือนกันนะคะของเขาติดแต่ว่าติดจักรยานยนต์เลยนะเนี่ย นะคะอ่ะก็ในช่วงนี้ค่ะ 9:28 นาทีนะคะก็พระราม2มีไงบ้างสถานการณ์ณเวลานี้ตอนนี้เพราะว่ามันมีน้ำท่วมมานะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าคือมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะแล้วก็ในช่วงเช้าที่มันจะมีเรื่องของฝนตกเมื่อคืนแล้วก็มีเรื่องของน้ำหนุนด้วยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ใครที่ใช้เส้นพระราม2มาอัปเดตกันหน่อยนะคะสถานการณ์โดยภาพรวมเป็นยังไงน้ำสูงขึ้นไหมหรือว่าเริ่มที่จะลดลงไหม340ไม่แน่ใจตรงนี้ท่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้ว340นะคะเป็นช่วงแถวบางปลามานี่ดูมีรถติดนะคะดูว่ามีรถติดไหมแถวค่อนข้างยาวแต่ในเบื้องต้นเราไม่มีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะใครใช้เส้นทางนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของนิกาญจนบุรีราชบุรีแถวทางด้านนี้ใครจะเดินทางก็เช็คกันนิดนึงนะคะเพราะจะมีบางจุดเหมือนกันที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะเดี๋ยวเส้นพระราม2ตรงจุดที่อยู่แถวๆเนี่ยใกล้ทางด้านของแม่น้ำท่าจีนณเวลานี้นี่ถ้าดูเส้นทางเส้นพระราม2นะคะแถวสมุทรสาครก็จะเป็นจุดเดิมนะคะโดยเฉพาะในส่วนของช่องทางด่วนอันเนี้ยนะคะจะดูรถเยอะนะรถติดนะคะก็น่าจะมาจากน้ำท่วมแล้วก็บวกกับนะคะรวมไปถึงในส่วนของน้ำหนุนด้วยนะคะแต่ว่าในฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาเนาะจะมีปัญหาก็คือเฉพาะค่าในฝั่งขาเข้าอย่างเดียวนะคะก็ในช่วงเช้านะคะที่เราเองก็รับแจ้งแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ช่วยแจ้งเพิ่มเติมให้กรณีของฝั่งขาเข้าที่ลงมาจากสะพานนาขวางก็จะเจอจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณตรงข้ามปากทางเข้าวัดกาหลงนะคะเลนซ้ายของช่องทางหลักนะคะแล้วก็พอถัดไปนะคะช่วงก่อนถึงทางโค้งตรงข้ามกับบริษัทน้ำจิ้มพันท้ายตรงนั้นก็จะมีน้ำขังค่อนข้างมากนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยใช้ได้แค่1ช่องทางขวาอีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงแถวหน้าปั๊มปตท.บางโทรัสนะคะตรงนั้นก็มีน้ำท่วมขังเป็นทางยาวในช่องทางด้านซ้ายนะคะนี่คือเมื่อตอนช่วงเช้าตอนนั้นน้ำทะเลยังไม่หนุนนะแต่ว่าตอนนี้น้ำเนี่ยหนุนเพิ่มสูงขึ้นนะคะอัปเดตได้นะ1137แล้วไม่ก็ดอกจัน188แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลกันด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปะวณิชค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วง9:30 นะคะก็สมมติว่าเป็นเรื่องที่ช็อกเหมือนกันนะสำหรับชาวที่คริสนะคะเมื่อวาติกันมีเดียได้รายงานนะคะเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่13 ตุลาคมสำนักวาติกันได้แถลงผลการผ่าตัดสันตะปาตาเลโอที่14ค่ะซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเอาจุดเล็กๆที่ปอดที่โรงพยาบาลเซเมอรี่นะคะโดยผ่าตัดเป็นผลสำเร็จไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่ในแพทย์ลิจิคาร์โบนีและศาสตราจารย์สเตฟาโนมาการิโตราหัวหน้าทีมผ่าตัดออกแถลงการว่าแพทย์ได้ผ่าตัดเอาปอดกลีบล่างข้างขวาของสันตปาปาออกเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจว่าตัดเอาออกให้หมดนะถ้าจึงผ่าตัดเอาปอดกลีบล่างขวาออกด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องวิดีโอนะคะทำให้สมเด็จพระสันตปาปาเลโอนั้นอยู่ในห้องผ่าตัดประมาณ3 ชั่วโมงใช้เวลาการใช้เวลาผ่าตัดประมาณ90 นาทีหลังผ่าตัดตื่นขึ้นตามปกติแพทย์ดูอาการอีกครู่หนึ่งและกลับขึ้นไปพักบนห้องพักชั้น10ของโรงพยาบาลนะคะโดยระหว่างผ่าตัดแพทย์ได้ตรวจชิ้นเนื้อผลยืนยันตรงกับที่แพทย์สงสัยไว้ก่อนที่ตรวจก่อนผ่าตัดว่าผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาระหว่างผ่าตัดยืนยันว่าเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดรีโนคาร์ซิโนมาตามที่สงสัยไว้จากการตรวจนะคะโดยแพทย์จะตรวจชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดออกมาเพิ่มเติมจนผลการผ่าก่อนผ่าตัด แพทย์ได้บอกไว้แล้วว่าต้องผ่าตัดตรงไหนและผ่าตัดอย่างไรนะคะซึ่งล่าสุดพบได้ขออาหารเย็นหลังผ่าตัดแล้วค่ะมาเตโอบูนี่นะคะผู้อำนวยการสื่อมวลชนวาติกันเล่าให้ฟังว่าหลังผ่าตัดสันตะปาปาขออาหารเย็นและใช้เวลาช่วงค่ำกับเลขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของวาติกันโดยขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาพำนักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เคยแจ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
3: ์
7: โดยสำนักวาติกันจะมีการแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งในเช้าวันพุธที่14ตุลาคมซึ่งตรงกับช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะว่าสมเด็จพระสันตะปาปานั้นเป็นอย่างไรบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาและผลการตรวจที่ออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่
3: ะ
7: ส่วนสถานการณ์ในซาอุดิอาระเบียก็ยังคุกรุ่นนะคะเมื่อซาอุดิอาระเบียออกมายอมรับค่ะโดยกระทรวงพลังงานบอกว่าอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโกรัฐวิสาหกิจน้ำมันรายใหญ่ของประเทศในเมืองเตระในเมืองดารานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเมื่อคืนวันอังคารทำให้เกิดไฟไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะโดยขีปนาวุธนำวิธีโจมตีอาคารสำนักงานในพื้นที่ของซาอุดีอารามโกทำให้ชั้นบนสุดก็คือชั้น3ได้รับความเสียหายไฟไหม้นะคะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ปฏิบัติการสำคัญที่ควบคุมเครือข่ายแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อส่งโรงกลั่นและท่าเรือส่งออกน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลค่ะเหตุการณ์การที่เกิดขึ้นท่ามกลางการสู้รบที่ทวีความรุนแรงระหว่างกลุ่มซูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและซาอุดีอาระเบียโดยซูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายสำคัญในซาอุดีอาระเบียต่อเนื่องตลอดทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนของซาอุดีอาระเบียนะคะโดยตอนหน้านี้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียก็ถูกโจมตีมาแล้วถึง4ครั้งรวมถึงขีปนาวุธโจมตีเมื่อวันเสาร์ด้วยทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายนับเป็นการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในซาอุดีอาระเบียในรอบ10ปีและส่งผลทำให้เครื่องบินทั่วประเทศต้องหยุดให้บริการนะคะโดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะหลังซาอุดีอาระเบียกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารในเยเมนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่นานาชาติที่การยอมรับและสกัดการลุกคืบของกลุ่มซูตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดนใกล้กับช่องแคบแบบเอลมันเดกนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่ออิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูซค่ะก
3: ็
7: เป็นสถานการณ์ต่างประเทศที่ยังร้อนระอุและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบตรงไหนนะ
3: คะ
7: เพราะว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์แล้วนะคะซึ่งสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรและเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงสำคัญของซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่ตอบรับกับการเข้าร่วมสงครามกับกลุ่มซูตีโดยตรงด้วยค่ะก็ทีแล้วนะก็สหรัฐกำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะคะส่วนการประชุม IMF World Bank Group นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวันนี้เป็นวันที่3แต่ว่าวาระการประชุมในวันที่2เนี่ยถือว่ามีการตั้งข้อสังเกตโดยโฆษกรัฐบาลนายเอกภพเพียรประเสริฐว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงประเทศเจ้าภาพนะคะแต่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในเนื้อหาที่โลกกำลังหารือนะคะซึ่งเวทีนี้ไม่ได้มองไทยเฉพาะสถานที่จัดการประชุ
3: ม
7: เขากำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรแล้วก็เรียนรู้อะไรจากวิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่อย่างไรนะคะแม้ว่าการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะร่วงหล่นไปเกือบรองสุดท้ายเลยก็ตามแล้วจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.1 เท่านั้นนะคะโดยในเวทีการประชุมเมื่อวานนี้นายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลางได้เสนอให้ไทยเป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์นะหรือว่าตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเล็กโดยคำขอลงทุนต่างประเทศครึ่งปีแรกเพิ่มเป็นร้อยละ 47การลงทุนเอกชนขยายตัวเกินร้อยละ 10 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่2นะคะ
3: okay.
7: ซึ่งอีกประเด็นที่น่าสนใจตามรายงานของ IMF ก็ไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญการส่งออกกลุ่มนี้ช่วยสนับสนุนดึงเป็นชีเดินสะพัดการชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมอยู่ในห่วงโซ่เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของเวทีธนาคารโลกเรื่องการเงินสำหรับธุรกิจรายย่อยมีการหารือกันใช้ข้อมูลธุรกรรมดิจิทัลและกระแสเงินสดแทนการพึ่งหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยตัวแทนไทยนำประสบการณ์ของ QR Payment และการเชื่อมโยงข้อมูลทางเศรษฐทางการเงินของไทยขึ้นแลกเปลี่ยนสามารถต่อยอดสู่โอกาสการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการรายเล็กได้นะคะโดยโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องการเห็นหลังการประชุมก็คือการเปลี่ยนแปลงบทสนทนาระดับโลกให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างจริงจังทั้งการลงทุนใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทักษะแรงงานและโอกาสของ SME รวมถึงการเชื่อมชุมชนไทยกว่า37แห่งเข้ากับการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะในกทมเองก็มีการหยิบยกกันในโซเชียลเกี่ยวกับการเรื่องเพราะว่าละเว้นเกี่ยวกับการปรับปรุงของตาหนังหรือเปล่าที่ทำให้พื้นที่บางกะปิเนี่ยเจอน้ำท่วมหนักเลยนะคะจากคงจมคงจันนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยภาพสภาพคลองที่มีน้ำนะแล้วก็มีเศษขยะมันก็คลองยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงนะคะว่าจากการลงพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลงพื้นที่เป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดน้ำท่วมรวมถึงมีการเผยแพร่ภาพร้องเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์โดยพบว่าสภาพคลองบริเวณจุดก่อสร้างมีลักษณะดังกล่าวอยู่ก่อนไม่ใช่พบหลังจากเกิดน้ำท่วมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพถ่ายจากการลงพื้นที่ก่อนหน้านี้มาแสดงให้เห็นสภาพคลองในน้ำคลองที่มีน้ำอยู่ภายในมีต้นไม้มีชื่อพันอยู่ตลอดแนวริมคลองและบริเวณจุดก่อสร้างมีการติดตั้งเสาแนวเสาเข็มและท่อนไม้มาวางเรียงเป็นโครงสร้างชั่วคราวซึ่งเป็นภาพประกอบที่เจ้าหน้าที่นำมาแสดงให้เห็นถึงสภาพพื้นที่ลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างก่อนหน้านี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการดูแลการบำรุงรักษาคลองต้นทางของกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการขุดลอกคูคลองตามแผนปฏิบัติการอยู่แล้วโดยมีการติดตามพื้นที่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ขึ้นเข้ามาตรวจสอบหรือเริ่มดำเนินการหลังจากที่มีประชาชนเอาภาพมาแฉในโลกโซเชียลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะส่วนการเขาตั้งข้อสังเกตถึงขยะเศษวัสดุจำนวนมากที่ตกค้างภายในคลองเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้รับทราบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแล้วแล้วก็แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการจัดการขยะบริเวณจุดก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลาดังกล่าวอันนี้แสดงว่าผู้รับเหมาละเลยใช่ไหมขณะเดียวกันคือเนาะทุกส่วนกำลังเร่งดำเนินการจัดการพื้นที่และเก็บขยะที่ตกค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดยืนยันว่ากทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและยังพยายามติดต่อประสานงานผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องค่
3: ะ
7: ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบุสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่18กันยายนแต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการดำเนินงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่กทม.ว่าก็บอกว่าโครงการดังกล่าวครบกำหนดสัญญาตามวันที่ระบุไว้บนป้ายจริงแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องต่อสัญญาก่อสร้างเพื่อให้เดินหน้าส่วนที่เหลือต่อไปได้แล้วก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่จะสร้างเสร็จตามแผนงานใหม่นะคะซึ่งประชาชนบางส่วนในสื่อสังคมออนไลน์ก็แสดงความเชื่อมโยงกันว่าขยะและการก่อสร้างบริเวณคลองดังกล่าวเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางกะปิเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็ได้เพราะว่าสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ควรนำภาพขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณจุดก่อสร้างเพียงจุดเดียวมาเป็นข้อสรุปของปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดนะคะแล้วก็ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันที่ทางด้านของจังหวัดชัยเชิงเทราก็ไปเจอปลาบึกในบ่อตายเป็นจำนวนมากที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็มีไก่ตายเยอะเลยน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก
3: ่
7: ที่อำเภอบางคล้านะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการนะคะให้เร่งเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่ากรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ามีค่า pH ไนเตรตทองแดงแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้งหนึ่งส่วนพื้นที่บางคล้าพบน้ำท่วมไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นซึ่งอยู่ระหว่างการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงค่ะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวสถานการณ์ต้องไปตามกันต่อนะน้ำท่วมยังไม่หมดนะคะอาจจะพ้นจากกรุงเทพแต่ก็ยังที่ลงจังหวัดข้างๆเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ยังวิกฤตอยู่นะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก ยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะฝากมาบอกค่ะเนื่องจากว่าเขามีการทำงานในเรื่องของการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็จำเป็นต้องมีการขยายเวลาในการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนตรงช่วงของซอยสามเสน21ถึงบริเวณแยกสี่ย่านค่ะเพื่อการก่อสร้างสถานีสี่ย่านนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของ1กรกฎาคมนะคะก็ต่อเนื่องไปถึงช่วงของวันที่31ตุลาคมนะคะเนื่องจากมีการขยายในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรมีผลทำให้ถนน3เสนตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกวชิระสามารถที่จะใช้ได้3ช่องจราจรค่ะแล้วก็2ช่องจราจรตามลำดับนะคะทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในละแวกนั้นก็สามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข0659280597 0659280597ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ Facebookแฟนเพจแล้วก็รวมไปถึงทางไลน์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะย้ำว่าตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นถนนสามเสนนะคะตรงช่วงของซอยสามเสน21ถึงบริเวณแยกสี่ย่านซึ่งตรงจุดนี้ค่ะก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีผลทำให้ถนนตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงนะคะในฝั่งมุ่งหน้าแยกวชิระนี่สามารถใช้ได้3ช่องจราจรอีกฝั่งหนึ่งใช้ได้2ช่องจราจรนะคะสอบถามได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ใน0659280597เพราะจริงๆแล้วการโทรถามทางโทรศัพท์นี่น่าจะง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะคะหรือไม่ก็เข้าไปดูอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าของโครงการได้นะคะในส่วนของทาง Facebook Fanpage หรือว่าในเว็บไซต์นะคะของทางโครงการเขาก็จะมีการอัปเดตให้ทราบกันโดยตลอดค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันเรื่องของข้อมูลการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อนะคะสำหรับในส่วนที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมถึงเข้ามาทางด้านของมหัยสวรรค์ในฝั่งขาเข้าคุณโทษบอกว่าตรงช่วงของแยกบุคคโลมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพรถเนี่ยจะชะลอเคลื่อนตัวช้าค่ะเนื่องจากว่าพอเลยจากแยกบุคคโลมาเล็กน้อยเนี่ยมีน้ำเนี่ยผุดออกมาจากพื้นถนนในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วตอนนี้คือมันมีน้ำเหมือนกับเป็นน้ำขังอยู่ระดับของน้ำความสูงในประมาณ20เซนติเมตรนะคะก็คาดว่าท่อประปาแตกรบกวนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเลยจากแยกบุคคโลมาเล็กน้อยนะคะแยกบุคคโลมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพแล้วก็เลยจากแยกบุคคโลมาเล็กน้อยมีน้ำผุดออกมาบนพื้นถนนเฉพาะแค่ในช่องทางทางด้านซ้ายเดี๋ยวยังไงในเบื้องต้นนะคะประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าใครใช้เส้นทางนี้นี่มาเพิ่มเติมกันหน่อยระยะทางยาวไหมคะไอ้ตรงจุดที่มันมีน้ำท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณพนิดาใช้เส้นไมตรีจิตแล้วบอกว่าคือจุดนี้รถจะชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะเป็นวันเวย์นะตรงนี้จะเป็นวันเวย์นะคะเนื่องจากว่าหน้าศาลเจ้านะคะหน้าศาลเจ้าชิกเสี่ยหมาเนี่ยมีการจัดเทศกาลเจนะคะในช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็คือจะมีรถเนี่ยคือเขาก็จะมีการจอดหมายความว่าในช่องทางขวามันก็จะใช้ไม่ได้หรืออะไรนี่แหละก็เลยทำใ รถเนี่ยจะต้องเบี่ยงแล้วก็จะเหลืออยู่แค่เลนเดียวก็คือเลนกลางเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรคุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปัญญานุชครับผม
0: ค่ะคุณพันธ์เพชรเกษม
1: ตอนนี้อยู่เพชรเกษมขาเข้าตอนนี้อยู่แยกอ้อมน้อยครับผมจากสามลานมุ่งหน้าแยกวัดเทียนดาดแยกบุญเปโตนะครับการจราจรไม่มีปัญหาจราจรเล็กน้อยครับก่อสร้าง
0: อ๋อค่ะที่เดิม
1: ๆครับที่เดิมครับตอนนี้วิ่งยาวมาถึงอยู่แยกอ้อมน้อย
0: ค่ะ
1: หน้าตลาดเขาเรียกหน้าตลาดอะไรเก้าแสน
0: อืมค่ะ
1: ตลาดเก้าแสนนะครับการจราจรก็มีปัญหาตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับจอดรถจอดแจ้ป้าย
0: ค่ะ
1: แท็กซี่ก็จอดแจ้ป้ายหน้าป้ายรถเมล์เนี่ยครับรถประจำทางก็เข้าเลนไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องจอดเลนที่สองครับผม
0: อันนี้คือเป็นเหมือนเดิมในทุก
1: การตรงหน้าโรงพยาบาลนะครับจอดรถจอดแจ้ป้าย
0: ค่ะ
1: แท็กซี่ก็จอดแจ้ป้ายหน้าป้ายรถเมล์เนี่ยครับรถประจำทางก็เข้าเลนไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องจอดเลนที่สองครับผม
0: อันนี้คือเป็นเหมือนเดิมในทุกวันเลยใช่ไหมตรงจุดนี้
1: แท็กซี่นี่

0: เส้นไหนอะคะคุณพาน
1: เส้นด้วยกระเสียมมุ่งหน้าขาออกไปบ้านโป่งอะครับคนนุชเลยเส้นบ้านเวครับผม
0: อันนี้คือมาจากฝนใช่ไหมมาจากฝนอย่างเดียวเลย
1: ครับฝนตกแรงเมื่อวานนี้ฝนตกแรงที่นครปฐมอะ
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ที่ข้างซ้ายอะครับที่มันเป็นคลองเป็นคูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ทางเข้าปั๊มไม่รู้ทางเข้าปั๊มเนี่ยมันน้ำท่วมหมดเลยตรงนั้น
0: อะโอ้เนี่ยก็อันตรายสิคะแต่ตอนนี้น่าจะลดลงหมดแล้วไหม
1: น่าจะลงแล้วครับตอนนี้อะ
0: ค่ะ
1: แล้วขากลับมาผมวิ่งผ่านหน้าโลตัสมาก็ท่วมเลนซ้ายนี่โอ้โหแบบ
0: แต่ว่าหนักมาก
1: หนักตรงหนักมากครับเมื่อวานเนี่ยประมาณสองทุ่มทุ่มกว่าครับสองทุ่มไปพอในกรุงเทพมันไม่ตกครับวิ่งออกเลยนครศรีสีไปครับผมก็เจอแบบฝนตกไปแล้วหยุดแล้วแต่มันตกแรง
0: คือตอนนี้ถ้าดูฝนมันอยู่โซนแถวทางตะวันตกนะแล้วก็เนี่ยแถวอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: สุพรรณบุรี
1: เมื่อวานเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับผมตอนนี้ก็แดดร้อนครับคุณมายุทธ์31เองครับผมเนี่ย
0: ไม่มีเมฆเลยเหรอคะแถวทางด้านนั้นเนี่ย
1: แดดแรงเลยครับเนี่ย
0: ไม่มีเมฆใช่ไหมมีแต่ดาดอย่างเดียวเลย
1: อ๋
0: อโอเคค่ะ
1: ขาเข้าครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากคุณพัน
1: ธ์การจราจรได้ดีครับจำไปนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะข
1: อบคุ
0: ณมากคือเนี่ยแต่ข้างนอกนะมองไปไกลๆเนี่ยนะคะแถวในพื้นที่กรุงเทพแบบเมฆมาเต็มเลยนะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ถ้าดูจากในเรดาร์ยังไม่มีฝนนะในเรดาร์แต่ที่เมื่อเช้าที่คุยกับทางคมุตตุบอกว่าฝนเนี่ยจะมาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะตอนนี้ฝนเนี่ยจะอยู่หนักๆเลยนะแถวอ่างทองมันขยับขึ้นไปนะคะจากเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยจะหนักอยู่อยุธยาในแช่เป็นหลายชั่วโมงแล้วก็แถวทางด้านของอ่างทองสุพรรณบุรีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีสุพรรณบุรีกับอ่างทองนี่แหละนะคะแล้วก็สระบุรีค่ะที่กำลังหนักมากๆส่วนกาญจนบุรีนี้ก็แผ่วลงละนะคะก็จะเป็นฝนซึ่งดูแล้วเหมือนกับเป็น3เมตรลงแต่ว่าแถวทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยหนักนะคะยังหนักอยู่นะเนี่ยเพชรบุรีตอนนี้มันก็เป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่มากขึ้นแล้วมันก็มีความแรงมากขึ้นนะคะก็ใครเดินทางกันก็ระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็ใครที่อยู่เนี่ยแถวอยุธยาสุพรรณบุรีนะคะมาอัปเดตกันได้เพราะว่าในตัวเมืองสุพรรณบุรีนี่น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังน่าจะเป็นการระบายไม่ทันด้วยจากฝนที่มันตกหนักตกแช่กันมานานในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.ออมสินเผยวันนี้โอนเพิ่มเงินเยียวยาอุทกภัยอีก 86,303 ครัวเรือนสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม 74,962 ครัวเรือนคุณทิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตททองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามกันค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
1: ปัจจุบันโลกนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียดนิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บและอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้นทั้งนี้ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน2เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกันส่วนการรักษาโรคโดยใช้การผ่าตัดใช้ในกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและควรลดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการเกร็งมือในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นการหิ้วของหนักด้วยนิ้วมือรวมไปถึงการพักมือเป็นระยะรวมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดนิ้วล็อกได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากจะถวายท่านสมเด็จแม่จะเป็นดินผมรักแม่
0: ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีอย่างเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: ในช่วงนี้นะคะ10:13 นค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะปี2569ซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเข้ามาสู่วันที่3นะคะของการประชุมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าติดตามนี่จะเห็นเลยว่าในส่วนของผู้ซึ่งเข้าร่วมการประชุมนะคะเพราะอย่างในเบื้องต้นเนี่ยจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 15,000 คนนะคะแต่ถ้าดูแล้วน่าจะมีมากกว่านะคะในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์สำคัญต่างๆของการประชุมนะคะในเรื่องของการที่มีการพูดถึงอย่างเมื่อวานนะคะในเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับการมองย้อนเส้นทางเศรษฐกิจของไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของการถอดบทเรียนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของเวทีของการแลกเปลี่ยนมุมมองของผู้นำเศรษฐกิจการเงินระดับโลกนะคะเพื่อหารือในส่วนของทั้งการเงินแล้วตอนนี้เขาก็จะมีในเรื่องของความท้าทายเกี่ยวกับในเรื่องของการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ทำกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอันนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมมีการพูดถึงในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อช่วงของตัวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานของการเป็นเจ้าภาพการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็ผลลัพธ์ของการประชุมนะคะในช่วงของครึ่งแรกผ่านมาในวันที่3นะคะของการประชุมนะคะของการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้นะคะเรามีสายของทางคุณอรกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะอยู่ในสายด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังนะคะจสร้อยทุกท่านค่ะ
0: ค่ะโอ้ยในการประชุมเนี่ยนั่งมีโอกาสได้ดูที่มีการไลฟ์สดด้วยแล้วก็อย่างตอนนี้ก็เริ่มมีการไลฟ์บรรยากาศของการประชุมแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ดูได้ใน Facebook ของทาง AM 2026 Thailand
1: ใช่แล้วก็เว็บไซต์นะคะ www.am2026.co.th แล้วก็โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ
0: ค่ะตะกี้ที่เราคุยกันนอกรอบเนี่ยบอกว่าการประชุมในครั้งนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจมากเกินจากที่มีการคาดการเอาไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คาดการว่าไม่น้อยกว่า 15,000 คนนะคะแต่นับถึงวันนี้เนี่ยครึ่งทางเนี่ยก็มีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ 20,000 คนแล้วค่ะก็เป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่เคยจัดการประชุมมาเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็แบบว่าอันนี้ในส่วนของความสนใจนี่คือการตอบรับที่จำนวนมากมันก็จะมีผลกับในส่วนของบ้านเราในหลายๆประเด็นเหมือนกันอย่างน้อยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการกระตุ้นรายได้รายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
1: ใช่ค่ะคือแน่นอนว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเศรษฐกิจน่าจะคึกคักนะคะ ในส่วนของโรงแรมนะคะการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงร้านอาหารบริการสินค้าต่างๆนะคะซึ่งจะกระจายไปอย่างทั่วทุกภูมิภาคเลยเพราะว่าเรามีการนำเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเข้ามาสอดแทรกอยู่แล้วก็คาดว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักต่อเนื่องไปถึงปลายปีเลยค่ะ
0: โอ้เรียนเห็นแล้วมีอะไรนะมีการแสดงโนรามีการแสดงโขนด้วยใช่ไหมเป็นการต้อนรับในช่วงที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: อันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบไม่ใช่เดียวดูหาดูได้ง่ายนะคุณออนกัญญาแต่ว่าในส่วนของต่างชาติได้เห็นกันในครั้งนี
1: ้จริงๆซอฟต์พาวเวอร์นะคะในส่วนของการแสดงเนี่ยก็นำมาแทบจะทุกภาคเลยนะคะก็วันก่อนก็มีโขนนะคะมีการรำของน้องๆเยาวชนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีมวยไทยนะคะก็การแสดงนำเสนอตลอดวัดบนกันตลอดทั้งวันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะ
0: ค่ะนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยเราเลยแต่พูดถึงในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ก่อนที่บอกว่ามีคนที่ลงทะเบียนถึง 20,000 กว่าคนแปลว่าประเด็นในการที่จะในครั้งนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องน่าสนใจมากๆในช่วงที่ผ่านมามาถึงณวันนี้ค่ะในเรื่องของการประชุมไฮไลท์หรือว่ามันมีผลการประชุมอะไรที่ต้องบอกต้องแบบที่น่าสนใจยังไงบ้างอะ
1: ค่ะอาจจะขออนุญาตย้อนกลับไปวันแรกนะคะวันจันทร์นะคะก็จะมีหัวข้อสำคัญเป็นเรื่องของ small AI more and better jobs นะคะก็จะมีการคุยกันว่า AI ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลกนะคะโลกของการทำงานการจ้างงานก็จะทำยังไงให้ AI เนี่ยสามารถ ข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็กระจายไปยังธุรกิจขนาดเล็กหรือประชาชนนะคะให้เกิดประโยชน์ซึ่งของไทยเนี่ยก็มีการโชว์เคส AI นกกระสิบนะคะซึ่งช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในการคำนวณต้นทุนวิเคราะห์ยอดขายซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำเกตเมนทางการเงินแล้วนำไปขอสินเชื่อได้นะคะแล้วก็จะทำอย่างไรให้มีความปลอดภัยนะคะในการนำ AI มาใช้อันนี้เป็นคีย์หลักของวันแรกนะคะต่อมาเมื่อวานค่ะเมื่อวานเนี้ยไทยในฐานะเจ้าภาพมีการจัดเวทีหารือเกี่ยวกับเรื่องของ building resilience in a fragmented world นะคะคือโลกในปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างนะคะในบางส่วนอาจจะมีความแตกแยกด้วยซ้ำไปก็ประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางอย่างไทยนะ
0: คะ
1: จะสามารถใช้จุดแข็งตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็น trusted connector นะคะผู้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อครั้งที่แล้ว35ปีก่อนจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพครั้งที่2เนี่ยพัฒนาการเศรษฐกิจเราเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างที่ทราบกันสมัยก่อนจะเป็นการพึ่งพาเกษตรกรรมเปลี่ยนผ่านมาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะทีนี้ระลอกต่อไปในการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าก็น่าจะต้องมีการเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้ธุรกิจไทยเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็เพื่อที่จะได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาวอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ในฝั่งไทยของ2วันแรกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของผู้นำทางการเงินการคลังของอาเซียนนะคะรัฐมนตรีคลังอาเซียนก็เมื่อวานได้มีการพบปะกับทั้ง2ฝั่งเลยก็คือฝั่ง World Bank รอบนึงนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นของ IMF อีกรอบนึงนะคะซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยก็ไทยเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเพราะว่าในอีก2ปีไทยจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากเรียนถึงก็คือเป็นการเปิดเผยรายงานสำคัญที่ในโลกเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยจับจ้องรอฟัง IMF นะคะที่จะเปิดเผย World Economic Outlook ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เลขที่ออกนะคะของปี69เนี่ยก็เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 แล้วก็จะดีขึ้นเป็น 3.4 ในปีหน้าในส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าก็ IMF คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 นะคะซึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อนเมื่อเดือนเมื่อกลางปีนะคะที่ร้อยละ 1.9 ค่ะ
0: ก็ถือว่าไทยเราผ่านช่วงใช้เงินฝืดไปใช่ไหมในช่วงนี้คือดูแนวโน้มดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แนวโน้มดีขึ้นนะคะทาง IMF ก็บอกว่าจากปัจจัยบวกทั้งเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของการลงทุนค่ะ
0: อันนี้ก็ถือเป็นข่าวดี
1: ใช่ค่ะก็เป็นแรปอัพนะคะ2วันแรกของการประชุมค่ะ
0: ค่ะนี่เท่ากับว่าพอหลังจากนี้เนี่ยพอมาประชุมผ่านไปก็คงจะมีอะไรมาเป็นรูปธรรมกันชัดเจนมากขึ้นในส่วนของประเทศไทยเราเพื่อจะให้ตอบรับกับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี
1: ้ใช่ค่ะก็คือในวันนี้เลยค่ะจะมีอีเวนต์สำคัญนะคะที่จะสามารถขยายผลจากสิ่งที่เราทำมาในประเทศสู่ระดับนานาชาตินะคะก็คือที่ผ่านมาอาจจะคุ้นชื่อคณะอนุกรรมการ Connect the Dots นะคะซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่กระจายอยู่ในหลายส่วนนะคะทั้งข้อมูลตัวตนพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็เส้นทางการเงินซึ่งเพื่อจะให้หน่วยงานแต่ละที่เนี่ยที่มีข้อมูลต่างกันเนี่ยเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันแล้วก็หยุดเส้นทางการเงินได้เพราะว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะ
0: คะ
1: ทีนี้อาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยในโอกาสนี้ค่ะทีมไทยแลนด์ก็เลยจะขยายผลแนวคิด Connect the Dots เนี่ยนะคะสู่ระดับเวทีระหว่างประเทศระดับนานาชาติก็จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะชื่อเต็มก็คือ Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Services วันนี้ค่ะตอนเที่ยงครึ่งนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ำความร่วมมือในการวางรากฐานเชิงนโยบายแล้วก็กฎหมายร่วมกันนะคะกับประเทศสมาชิกเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งของในประเทศและระหว่างประเทศในการที่จะช่วยกันจับเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนแล้วก็ไม่ให้มีสาชีพเนี่ยเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดนได้โดยง่ายค่ะ
0: โอ้คือจะเข้าไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นทีมไทยแลนด์แล้วก็ผู้ที่นำเสนอหลักก็จะเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแล้วดูการตอบรับแนวการตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: สำหรับการประชุมนี้นะคะก็จริงๆต้องขอเรียนว่าได้รับ คำชื่นชมจากทั้งท่านประธานธนาคารโลกและท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นะคะว่าชื่นชมรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณประชาชนไทยที่ร่วมกันจัดงานได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็สะท้อน2เรื่องสำคัญเลยก็คือความเชื่อมั่นในเวทีโลกนะคะสำหรับประเทศไทยในฐานะที่เราสามารถจัดงานสำคัญระดับโลกได้นะคะก็สะท้อนถึงว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะและที่สำคัญก็คือนอกจากการเป็นเจ้าภาพในด้านนี้แล้วการเป็นเจ้าภาพในด้านความคิดแล้วก็ไอเดียต่างๆเนี่ยเราก็มีโอกาสในการนำเสนอนะคะเศรษฐกิจวาระเศรษฐกิจการเงินการคลังที่น่าสนใจสู่เวทีโลกด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่พูดกันตอนต้นก็คือในเรื่องของการสอดแทรกนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าไทยต่างๆที่ได้รับความสนใจมากๆจากผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
2: ค่ะคือเห็นภาพของคนที่เข้าร่วมประชุมเขาถือถุงผ้าซึ่งเป็นผ้าขาวม้า
1: ใช่ค่ะ
2: ผ้าขาวม้าของไทยอ
1: ันนี้เป็นผ้าถุงผ้าที่เป็นเรียกว่าเป็นเวลคัมกิฟต์ค่ะพอทุกท่านที่เข้ามาถึงเนี่ยก็จะได้ถุงนี้ซึ่งก็สามารถนำมาพกแล้วก็ใช้ได้ตลอดการประชุมฉะนั้นที่หน้างานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็จะเห็นชาวต่างชาติสะพายเป้สะพายย่ามผ้าขาวม้าหลากสีเลยค่ะกระจายกันอยู่ทั่วเลยก็น่าชื่นใจค่ะน่าชื่นใจ
2: คือออกแบบดูดีนะคะคือถูกดูแล้วทันสมัยอ่ะเข้ากันมากเลยคือดูแล้วมันไปด้วยกันได้
1: ค่ะก็เบาแล้วก็ใช้ได้จริงเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วเป็นเรื่องของการจะช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเป็นการช่วยในมุมนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะค่ะเพราะกิจกรรมนี้ก็เน้นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอะค่ะรถยนต์ที่ใช้รับส่งนะคะชัตเทิลบัสแล้วก็รถใช่เป็นรถไฟฟ้ารวมทั้งหมดเนี่ย 2-300 คันเลยนะคะก็แล้วก็ในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็มีการใช้แผงโซลาเซลล์หรือว่าการประชุมเนี่ยก็เน้นเป็นการไม่ใช้กระดาษนะคะมีการให้ทางเอกสารทางออนไลน์แล้วก็การรับชมทางออนไลน์ได้ค่ะรวมถึงอาหารในการจัดเลี้ยงต่างๆเนี่ยก็มีการนำอาหารที่เหลือไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะ
2: คือไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วซีโร่เวสเลยคือทุกอย่างใช้ได้หมดทุกองค์ประกอบของวัตถุดิบ
1: ใช่ค่ะพยายามค่ะในทุกจุดเลยค่ะ
2: อ๋อได้เห็นเขาชื่นชมแล้วก็สนใจผลไม้ไทยที่เป็นรถเข็นใช่ไหมคือเห็นใจค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็จะมีรถเข็นผลไม้มีมะม่วงนะคะมีแตงโมแล้วก็มีจิ้มพริกเกลืออันนี้ก็ให้บริการก็ได้รับความสนใจต่อคิวนะคะแล้วอีกอันนึงก็เป็นไอศกรีมกะทิค่ะอันนี้ก็คิวยาวเหมือนกันอีกอันนึงที่นำเสนอแล้วทำให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้รับ first hand experience เลยก็คือการนวดไทยค่ะเพราะว่าเผื่อท่านไหนเหนื่อยๆนะคะก็สามารถจองคิวแล้วก็เข้าไปนวดไทยได้15นาทีโดยผู้นวดที่มีความชำนาญนวดแผนไทยค่
2: ะนี่คือฟังอันนี้การประชุมเครียดนี่การเหมือนกับมันคล้ายๆกับเป็นการมาท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะเรามีของที่เราเตรียมไว้ให้เขาแต่ละอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขึ้นชื่อของไทยทั้งนั้น
1: คือขอเรียนว่าแบบคือในตอนจัดงานคณะผู้จัดก็คิดว่าเรามีของดีมากมายจริงๆนะคะจากทั่วทุกภาคเลยทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการสินค้าต่างๆตรงไหนที่สามารถสอดแทรกได้ก็นำมาสอดแทรกเพราะอยากที่ใช้โอกาสนี้ให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่นะคะเป็นผู้นำทางความคิดในเชิงเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้ามาประชุมในประเทศไทยเพราะบางท่านอาจจะเคยเห็นประเทศไทยจากภาพวิดีโอต่างๆอยากให้มาถึงเห็นจริงก็ได้เห็นศักยภาพของสินค้าไทยนะคะแล้วก็นักธุรกิจไทยจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่สินค้าบริการไทยไปสู่สายตาชาวโลกอะค่ะ
2: ก็คือจริงๆแล้วคนที่มาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเป็นในส่วนของผู้ว่าการธนาคารหรือว่าในส่วนคนที่ทำงานในเรื่องของ IMF อย่างเดียวแต่ว่ามาจากในเรื่องของภาคธุรกิจของแต่ละประเทศด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือหลักๆเนี่ยก็จะมีแน่นอนว่าจะต้องมีทางผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ191ประเทศก็คูณ2นะคะกลุ่มนึงแล้วก็จะมีแขกที่ทาง IMF และ World Bank เชิญเนี่ยเป็นผู้นำทางความคิดเศรษฐกิจการเงินการคลังแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนักธุรกิจก็สามารถเข้ามาร่วมได้เพราะว่ามีไซต์อีเวนต์มากมายเลยนะคะนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็มารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพในสัปดาห์นี้ค่ะ
2: 20,000 กว่าคนอะไรคือจุดลึงดูดที่ทำให้คนเขาลงทะเบียนมาร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมากขนาดนั้นคะ
1: ส่วนหนึ่งแน่นอนว่าพอได้รับเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะมันก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยนี่แหละในเรื่องของการเดินทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการสถานที่จัดประชุมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยนะคะที่หลายท่านอาจจะเคยเห็นประเทศไทยจากในสื่อต่างๆแต่ว่าในโอกาสนี้ก็สามารถใช้โอกาสกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งจุดเนี้ยเราก็อยากจะใช้จังหวะเนี้ยทำให้เขาประทับใจแล้วก็กลับมาอีกทั้งในแง่ของเรื่องของการเชื่อมโยง business matching ลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ทราบมาว่าหลายๆท่านเนี่ยก็แพลนทริปที่จะอยู่ต่อและเดินทางไปท่องเที่ยวชายหาดหรือว่าภูเขาต่างๆในประเทศอะค่ะ
0: นี่แปลว่าจริงๆนะมองอีกมุมนึงไทยเรานี่โดยส่วนมากพูดถึงการกระจายรายได้นี่คือได้กับได้เหนือกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เหมือนกันนะคะในเรื่องของรายภาคส่วนอย่างโรงแรมที่พักหรือว่าร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนอกเหนือจากประเด็นที่เรามีการพูดคุยมีการเสวนาการรับมือกันในเรื่องของความท้าทายของโลกคือต้องบอกว่าโลกเรามีความแตกแยกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคุณออนกัญญาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าไทยเราจะมาเป็นสะพานเชื่อม
1: ใช่ค่ะเพื่อเป็นสะพานที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมโยงประเทศต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทั้งในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็อย่างที่กล่าวถึงอาจจะในเรื่องของการการค้าการลงทุนแล้วก็รวมไปถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: ที่เหลืออย่างการประชุมวันนี้ก็บอกว่าประเด็นที่น่าสนใจวันนี้แล้ววันถัดๆไปล่ะคะ
1: วันถัดๆไปเนี่ยก็ถ้าในส่วนของการประชุมนะคะของพรุ่งนี้วันที่15เนี่ยก็จะมีดีเบตนะคะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ resilience แล้วก็ dynamic economies for the future นะคะแล้วก็ในส่วนของทางการแสดงก็จะมีการจัดมวยไทยนะคะไทย cultural show ค่ะแล้วก็พอกลับมาวันต่อไปนะคะหลังจากพักดูโชว์แล้ววันศุกร์นะคะวันที่16ก็จะมีประชุมใหญ่ที่เรียกว่า annual meeting plenary session นะคะเป็นการประชุมคณะเต็มของผู้บริหารทั้งฝั่ง IMF แล้วก็ World Bank แล้วหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมก็จะมีการเปิดเผยถ้อยแถลงของผู้นำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดแล้วก็จะต้องติดตามว่าทั้งผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยมองเห็นอนาคตความเสี่ยงของเศรษฐกิจการเงินการคลังโลกอย่างไรแล้วก็แนวนโยบายที่เศรษฐกิจโลกจะสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็ดำเนินไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นเรื่องไหนบ้างอันนี้ก็น่าติดตามค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่บอกว่าประเทศไทยเราได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นี่คำตอบนี่คุณออนกัญญาบอกมันเยอะแยะมากมายในหลากหลายประเด็นเลยนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเราก็เดี๋ยวเราได้มาสรุปกันว่าพอหลังจากนี้ข้อสรุปต่างๆเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงต่อ
1: ได้ค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวพบกันอีกทีสัปดาห์หน้า
0: ได้มาสรุปกันในเรื่องของผลการประชุมในครั้งนี้นะคะ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมวันนี้เข้ามาสู่วันที่3นะคะของการประชุมซึ่งต้องบอกว่านี่คือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างตอนแรกอย่างที่นึกว่าประมาณ 15,000 คนแต่ปรากฏว่าคนที่ลงทะเบียนแล้วมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ 20,000 กว่าคนนะคะต้องเป็นการตอบรับที่ดีมากๆแล้วในเรื่องของการประชุมต่างๆที่ผ่านมาแต่วันแรกและเมื่อวานก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะในหลากหลายเลยละแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ก็จะมีในเรื่องของการประชุมที่สำคัญนะคะสำหรับในเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะนะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสได้ติดตามในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้คงจะเห็นภาพนะอย่างที่ทางคุณอรกัญญาบอกนี่ก็แบบเรื่องของพวกซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะคะที่เขานำมานำเสนอนะนอกเหนือจากในเรื่องของการประชุมที่บอกผลไม้รถเข็นก็มาซิกเนเจอร์ของไทยเรานะคะหรือแม้แต่ไอศครีมไผ่ทองใช่ไหมอันนี้ก็แบบแต่เห็นแพคเกจจิ้งหรือต่างๆเขาทำออกมาแบบน่าทานมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการแสดงหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าใครที่สนใจในเรื่องของการสนทนาเรื่องของการประชุมติดตามได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand นะคะเพราะก็มีการไลฟ์ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะในเรื่องของบรรยากาศนะคะของการประชุมกันในครั้งนี้เนี่ยอย่างณเวลานี้ตอนนี้เนี่ย ี่ยค่ะนะคะก็กำลังมีการไลฟ์บรรยากาศของการประชุมนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของทางคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลากหลายภาคส่วนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของตลาดเกิดใหม่ว่าจะสามารถดึงดูดเงินนักลงทุนหรือว่าเงินลงทุนจากภาคเอกชนได้อย่างไรนะคะต้องมีการปลดล็อกข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางให้เงินทุนเนี่ยไหลเข้าสู่ภาคธุรกิจแล้วก็โอกาสใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่อยากจะติดตามเข้าไปดูได้นะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสำคัญน่าสนใจทั้งนั้นในส่วนของการประชุมแล้วก็ผลของการประชุมหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆโดยเฉพาะอย่างเมื่อวันแรกใช่ไหมเรื่องของ AI ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆนะของโลกใบนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีหลายคนที่เขาก็กังวลว่า AI จะมาทำให้ในเรื่องของคนทำงานหรือว่ามาแย่งงานหรือว่ามีผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะเขาก็มีการประชุมมีการเสวนากันในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของความแตกต่างเรื่องของความใช้คำว่ามีความหลากหลายนะคะขั้วที่มันแตกต่างกันมากนะคะในแต่ละประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาก็เอามาพูดถึงกันนะคะมาอัปเดตให้ทราบกันนะในส่วนของการประชุมนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:34 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนคือมีคนเขาโพสต์ถามกันนะคะในส่วนของใน Facebook ของกลุ่มของคนที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินบอกว่าในส่วนของสถานีนะคะใต้ดินสิริกิติ์เนี่ยนะคะในเรื่องของการเข้าออกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังปกติอยู่ไหมซึ่งทางเรานะคะได้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะก็คือเปิดนะคะเปิดให้ใช้ได้ตามปกติแต่อาจจะมีการออกทางประตูนะคะมันก็จะมีแค่บางประตูนะเพราะว่าคือดูอัปเดตนะจากใน Facebook เนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะคะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าอย่างเช่นในส่วนของทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมในครั้งนี้ให้ใช้ประตูทางออก3เท่านั้นนะคะหรือว่าสำหรับประชาชนทั่วไปก็ให้ใช้ประตูทางออก1เท่านั้นนะคะส่วนประตูทางออก2และ4เนี่ยคือปิดให้บริการชั่วคราวนะคะดูอัปเดตเพราะเขาก็จะไม่ได้เปิดทางเข้าออกกันทุกทางนะคะมันก็จะเป็นการเปิดทางเข้าออกเฉพาะเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะนะคะนี่มาอัปเดตเพิ่มเติมให้กันส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: งเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: จ้งของคุณวลัยพรนะคะบอกว่ากาญจนาภิเษกนะคะหรือว่าวงแหวนตะวันออกตรงช่วงก่อนถึงทางลงต่างระดับวัสลุดเล็กน้อยมีอุบัติเหตุระหว่างเก๋งกับเก๋งชนกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะนี่เป็นฝั่งที่มุ่งหน้าออกมาทางด้านของบางพลีนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ารถชะลอส่วนเส้นทางทางด้านของถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าเมื่อตอนช่วง7 นาฬิกากว่ามีอุบัติเหตุชนถึง4คันมีรถกระบะคันหนึ่งซึ่งรถกระบะคันนี้พลิกตะแคงนะคะแล้วก็บอกว่ามีในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือฝนตกถนนลื่นนะมาตอนช่วงเช้านี่คือฝนเนี่ยตกหนักกันในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณโจอี้ค่ะคุณโจอี้เนี่ยใช้คู่ขนานมอเตอร์เวย์เป็นช่วงของเชิงทางลงสะพานกับรถนะคะจากฝั่งขาออกมุ่งหน้าฝั่งขาเข้าหรือว่าก่อนถึงปากซอยพัฒนาการ53เล็กน้อยมีรถ18ล้อนะคะจอดเสียคือจะมีเฉพาะเพียงแค่ส่วนของหัวพ่วงนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็ในขณะเดียวกันด้านหน้าก็มีรถกระบะมาจอดอยู่1คันคือรถคันนี้มาเป็นรถที่เรียกว่าน่าจะมาช่วยเหลือช่วยแก้ไขนะคะแล้วก็มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้ที่ด้านหลังของรถบรรทุกแล้วนะคะแต่ก็มีผลนะทำให้รถเนี่ยค่ะคือชะลอตัวค่ะเคลื่อนตัวช้าคุณอนุสาสค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุสาใช้เส้นพระราม2นะคะสวัสดีค่ะเส้นพระราม2เนี่ยนะคะตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วที่รับแจ้งมาว่ามีเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่มันก็มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนคุณอนุสาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของพระราม2นะคะคุณอนุสา
1: ตอนประมาณ10โมงตรงนะฮะที่รายงานไปครั้งนี้จะติดเวลาพอดีคือช่วงของวัดเกศุมนะขาเข้า
0: ค่ะ
1: แต่รถไม่มากครับคือรถเข้าน้อยในระยะสั้นครับตรงวัดเกตุมกับเข้านะครับตอนนี้กิโลเมตรที่43นาขวางลงมาประมาณ200เมตรก็มีน้ำท่วมเส้นทางหลักนะฮะแต่ไม่เยอะฮะ
0: ที
1: ่คู่ขนานจะดีกว่าตอนนี
0: ้
1: ผมมาถึงวังมะนาวมาถึงเขาย้อยมีฝนตกเล็กน้อยนะตกไปเยอะตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างเลยครับ
0: คือคุณอนุสาเนี่ยใช้ในฝั่งขาออกของเส้นพระราม2ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วก็คือจะมีน้ำท่วมอยู่จุดเดียว
1: 2จุด
0: ใช่ไหม2จุด
1: 2จุดคร
0: ับ อ๋อหน้าวัดเกตุมจุดหนึ่ง
1: ครับในกิโลเมตรที่3คือนาขวา
0: แล้วในฝั่งขาเข้าล่ะคะคุณอนุสาอันนี้เขามีท้ายแถวมีอะไรด้วยไหม
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะครับลดน้อย
0: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยในฝั่งขาเข้าเนี่ยน่าจะมีพื้นที่ที่มันมีจุดท่วมเนี่ยมากกว่าในฝั่งขาออก
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็คือมีฝนตลอดทางเลยเหรอคะ
1: ตอนนี้มีฝนตกจากปากท่อมาก็ฝนเล็กน้อยครับตอนนี
0: ้
1: เล็กน้อยท้องฟ้าเริ่มสว่างเลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
1: ค่
0: ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ช่วยอัปเดตให้นะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรในส่วนของตำรวจทางหลวงค่ะทางเฟซบุ๊กของทางตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตนะในเรื่องของสถานการณ์นะคะในแต่ละเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างสมุทรสาครก็เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วมีฝั่งขาออกด้วยส่วนถนนเพชรเกษมในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังต้องมีการปิดจุดกับรถแล้วก็ทางลอดรวมทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะคะทั้งหมดคือ5แห่งด้วยกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีก็อย่างตรงทางลอดกับรถบริเวณอำเภอท่ายางนะคะทางลอดกับรถวัดห้วยโรงอำเภอเขาย้อยวันนี้น้ำท่วมสูงมาก150เซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดกับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยอันนี้ก็น้ำท่วมสูงมาก150เซนก็คือเมตรกว่านะคะแล้วก็จุดกับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยนี่ก็น้ำท่วมสูงประมาณ100เซนติเมตรก็ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็จุดกับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยนะคะนี่ก็เป็นจุดที่เขายังห้ามนะในเรื่องของการใช้นะคะในช่วงของจุดกับรถค่ะส่วนในช่วงนี้ก็ไปที่คุณเจิมชัยสวัสดีค่ะ คุณจำชัยมีรถจักรยานยนต์ขับขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: ยังเห็นอยู่ไหมฮะคุณจำชัย
2: ตอนนี้ผมลงมาแล้วครับผมมาลงตรงกม37ครับแต่เห็นมุ่งหน้าไปทางชลบุรีครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วลักษณะของเขานี่คือยังไงอะคะการขับเป็นเจ้าหน้าที่ไหมหรือเป็นคนทั่วไปหรือว่ายังไง
2: คนทั่วไปครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนแรกชั่วแบบเด็กวัยรุ่นนะครับผมขับรถจี้ตามหลังมาแล้วผมวิ่งขวาพยายามจะแซงเขาเขาก็วิ่งขวาปิดทางอะแล้ววิ่งสวัสดิ์เฉวียนตลอดทางครับ
0: โอ้ค่ะ
2: เป็นร้อยครับ
0: เป็นรถแบบไหนอะคะคุณจำชัย
2: เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ห้าขอไข่วงแหวน6273ครับผม
0: ค่ะ
2: น่าจะเป็นต่างชาติครับผม
0: ต่างชาติแต่มาคนเดียวเลยเหรอคะ
2: มาคนเดียวครับเห็นใส่โม่งนะเห็นเฉพาะครึ่งตั้งแต่จมูกถึงคิ้วครับน่าจะเป็นต่างชาติ
0: คือน่าเป็นต่างชาติที่โซนยุโรปหรือว่าเอเชีย
2: น่าจะเป็นแขกครับ
0: อ๋อแต่การขับรถจักรยานยนต์ของเขานี่แบบเป็นคันใหญ่ไหมหรือมันเป็นทั่วๆไปที่คนอื่นเขาใช้เป็นปกติ
2: น่าจะเป็นตัว150มั้งครับถ้าผมดูอยู่ข้างหลังมองไม่ชัดครับ
0: แต่ประเด็นคือขับ
2: ความเร็วเป็น100แน่ๆ
0: แต่ประเด็นคือขับทุกช่องจราจรเลย
2: ใช่ครับก็ซ้ายมั่งขวามั่งแต่ส่วนใหญ่จะเกาะตรงกลางกับทางขวาครับ
0: เออจริงๆแล้วมัน
2: แล้วก็จะแซงแบบต้องแซงไปเรื่อยครับ
0: นี่บูรพาวิถีด้วยนะคะคุณจำชัย
2: โอ้โหใช่
0: อันตรายแล้วรถเยอะไหมรถเยอะไหมคะรถเยอะไหม
2: ก็พอสมควรครับแต่ว่าไม่เยอะมากครับส
0: ่
2: วนใหญ่จะเป็นพวกรถที่ใช้ความเร็วครับร้อยขึ้นครับ
0: นี่ตอนที่คุณจำชัยจ้างมาในช่วงแรกเรามีการประสานจ้างทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทาง

0: ด่วนไปแล้วนะคะของทางกู้ภัยทางด่วน
1: ครับผม
0: แล้วเขามีกระป๋องกระเป๋ามีอะไรมาด้วยไหม
1: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านด่านมาได้ยังไงยังงงอย
0: ู่มันเก็บเงินปลายทางบุรพาวิถีแล้วคือเขามีกระป๋องกระเป๋ามีอะไรมาด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับเหมือนใส่ชุดนักกีฬาครับเสื้อยืดกางเกงแบบนักกีฬาเงี้ยนะครับ
0: กางเกงขาสั้นเนี่ยเหรอคะคุณจำชัย
1: กางเกงขาสั้นเลยครับ
0: อันนี้ก็แต่งชิลเกินไปนะเนี่ยเราขึ้นมาอยู่บนทางด่วนหมวกกันน็อกมีไหม มีหมวกกันน็อกไหม
1: หมวกกันน็อกแบบไม่คุมเต็มใบนะครับ
0: โอ้โหพฤติกรรม
1: สวมธรรมดาแล้วก็ใส่ม่วงข้างในครับ
0: พฤติกรรมนี่เสี่ยงมากเลยนะเนี่ย
1: ผมเริ่มไม่ได้แล้วถ้ามันพลาดขึ้นมานี่ผมว่าเดี๋ยวคนขับรถจะลำบาก
0: ใช่ใช่เข้าใจเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันหลังจากนี้เพราะตอนนี้ทางศูนย์ทางด่วนเนี่ยทราบแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะโอเคไม่รู้ตอนนี้เราจะถึงไหนแล้วจะถึงทางลงที่จะน่าจะใกล้ที่สุดตอนนี้ถ้าดูประเมินจากเวลาเรื่องของการใช้ความเร็วของเขาน่าจะถึงแล้วยังคุณเจิมชัย
1: ผมว่าน่าจะยังไม่ถึงครับถ้าถึงเป็นที่ก็น่าจะก่อนถึงบางปะกงนะครับ
0: ก็คือน่าจะอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถีก็คือเขาก็น่าจะอยู่บนบุรพาวิถีอยู
1: ่คิดว่าน่าจะ
0: อ
1: ย่างนั้นคร
0: ับโอเคได้เดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากมาก
1: ขอบคุณคร
0: ับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณส่งต่อให้กับคุณที่ติดตามคุณที่ฟังจสร้อยอยู่ในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นบุรพาวิถีในฝั่งขาออกมาช่วยอัปเดตกันก่อนแต่เราไปที่คุณวิชยาพักดีโชติค่ะจากศูนย์บริการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยา
2: ครับผมสวัสดีครับคุณยน
0: ต์เจอแล้วใช่ไหม
2: จสร้อยทุกท่านนะครับผม
0: เจอแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับผมก็เจอในส่วนของตอนนี้สกัดจากทางด้านของด่านชลบุรีครับให้เจ้าที่ทางที่ด่านดำเนินการครับผมครับ
0: เพราะแปลว่านี่เขาจะไปลงจุดทางลงสุดท้ายเลยเนี่ยของบุรพาวิถี
2: ใช่ฮะช่วงทางลงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงทางลงชลบุรีครับพอดีช่วงทางที่เจอก็จะเป็นช่วงกมที่41กันครับ41ประมาณนี้ครับที่เขาออกไป
0: ด่านชลบุรีครับจะถึงตรงช่วงทางลง
2: ใช่ครับ
0: ก็อีกไกลเหมือนกันใช่ไหมไม่ไกลมากไกลไหมอีกหลาย
2: ไม่ไกลมากครับผม
0: แล้วเราเห็นไหมพฤติกรรมของเขายังไงบ้าง
2: ก็จะขับมาแบบบนทางพิเศษปกตินะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะขับด้วยความเร็วนิดนึงนะครับครับผม
0: ค่ะยังมีคุณผู้ฟังบอกว่าไปทุกเลนเลยนะขับแบบ
2: ใช่ผมใช่ครับ
0: แล้วเสี่ยงมากจริงอันตรายมากค่ะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังมองเห็นอยู่นะคะ
2: ใช่ครับก็ที่ด่านชลบุรีสกัดไว้อยู่ครับผมตอนนี้ครับผม
0: อ๋อถึง
2: ก็นำก็จะเปรียบเทียบปรับให้เจ้าที่เขาเปรียบเทียบปรับอีกทีหนึ่งให้เจ้าที่เปรียบเทียบปรับอีกทีหนึ่งครับผม
0: อ๋อให้เต็มที่เลยอ่ะ
2: ใช่คร
0: ับจริงมันมีรับแจ้งบ่อยใช่ไหมคุณวิชยารถที่ขึ้นไปใช้บุรพาวิถีคือทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลย
2: ใช่ครับทั้งขาเข้าขาออกก็มาเป็นระยะนะครับมาทุกช่วงเกือบทุกช่วงเวลาเลยครับผมก็จะมีเจ้าที่คอยสกัดแต่บางครั้งก็อาจจะสกัดไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะลงไปก่อนด้วยบางครั้งนะครับ
0: แล้วอย่างที่เวลาที่จะสกัดได้เนี่ยก็คือเราเปรียบเทียบปรับก็เรียกว่าทุกครั้งละสาเหตุบอกเหตุผลไหมว่าทำไม
2: ขับขี่หลงทางแล้วก็ขับตามทีเบตครับผมส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับ
0: ชาวต่างชาติ
2: เยอะมากครับผมครับ
0: คือบอกว่าขับตาม GPS นี่จริงๆแล้วไม่สามารถที่จะมาใช้เป็นข้ออ้างได้เลยนะเพราะว่าคนที่ใช้ GPS ก็ต้องให้เลือกระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: แล้วโทษปรับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อะคะคุณวิชยา
2: ที่เห็นก็ประมาณ 2,000 นะครับผมประมาณ
0: เต็มที่ใช่ไหมเต็มที
2: ่ใช่ครับ
0: นะพวกนี้ต้องไม่ปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมาเป็นระยะเพราะว่าจริงแล้วทางพิเศษก็มีป้ายมีอะไรบอกชัดเจน
2: ใช่ชัดเจนอยู่แล้วครับผมทั้งเป็นพื้นราบแล้วก็เป็นป้ายบอกนะครับว่าไม่ให้เป็นป้ายเสียที่ห้ามขึ้นบนทางพิเศษอยู่แล้วครับผมบนทางพิเศษเราห้ามอยู่แล้วครับแล้วก็บนพื้นถนนก็จะมีที่เขียนว่าห้ามด้วยนะครับถ้าจะเกิดจริงๆอะนะ
0: จริงแล้วอย่างนึงถ้าคนที่ใช้ GPS ก็ต้องรู
2: ้ใช่ครับผม
0: ต้องรู้ว่าถ้าเราใช้รถประเภทไหนแล้วเราจะต้องแบบใช้ตัวไหนอะในการที่จะใช้ตัว GPS มันไม่

0: อาการค่ะมีแบบเดินจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต
1: ์ใช
0: ่ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตาม GPS มาเพราะว่า GPS บอกให้ตามมาเพราะว่าถ้าเป็นแบบอาการค่ะมีแบบเดินจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต
1: ์ใช
0: ่ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตาม GPS

0: ยังไง
1: ตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบถามอยู่ครับผมครับ
0: ค่ะคุณบอกว่าแต่งตัวนี้แบบสบายมากเลยแบบชิลมากเลยนะ
1: ใช่เกงขาสั้น
0: อืมค่ะโอเค
1: เกงขาสั้นเลยแต่ว่ายังใส่หมวกกันน็อกอยู่ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงได้สอบถามเพิ่มเติมกันหลังจากนี้ว่าเขาจะใช้คำอ้าว่ายังไงในการที่เขาขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีนะคะคุณวิชยา
1: ครับผม
0: แต่โดยภาพรวมตอนนี้บนทางด่วนแต่ละสายทางใช้ได้หมดทุกสายทางเลยใช่ไหม
1: ครับบนสายทางในช่วงนี้ก็มีบางสายทางนะครับที่ยังมีรถสะสมแล้วก็บนทางพิเศษยังมีรถมากอยู่นะครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมยินดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆตอนนี้เจอเจ้าหน้าที่สกัดจับละยังไม่ใช่จับปรับนะคะเดี๋ยวติดตามต่อนะเผื่อจะได้สร้างอยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ขึ้นไปใช้นะคะบนทางพิเศษบูรพาวิถีแล้วจริงๆก็ทุกครั้งเวลาที่คุยก็ต้องมาบอกว่าเดี๋ยวใครที่ใช้จักรยานยนต์ช่วยดูดีๆนะว่าตอนนี้คุณใช้ระบบนำทางของรถประเภทไหนคนปกติเขาต้องรู้อยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากจะตั้งใจแล้วอันนี้จะบอกว่าฉันไปใช้คำว่าอะไรอ่ะกล่าวหาหรือเปล่านะคะงั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะมีสายไหนคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณสมบูรณ์อยู่คลอง8ใช่ไหมมีอุบัติเหตุเหรอคะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงคะ
2: เป็นรถกระบะชนกับจักรยานยนต์นะฮะ
0: อ๋อรุนแรงมากไหมคะมีคนเจ็บไหม
2: รุนแรงมากครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้คนเจ็บคือคนขับมอไซค์เนี่ยนะเจ็บชักอยู่ฮะชักอยู่ตอนนี้กู้ชีพมาแล้วกู้ชีพมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรมาแล้วมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเพิ่งจะมาถึงนะยังไม่ได้จับตัวคนเจ็บนะฮะแต่คนเจ็บชักอยู่เลือดออกค่อนข้างเยอะ
0: ผู้ชายใช่ไหมมาคนเดียว
2: ผู้ชายครับผู้ชาย
0: จัก
2: รยานยนต์เสียหายมาก
0: เป็นการชนท้ายเหรอคะหรือว่าไง
2: เปล่าฮะเขาน่าจะเป็นลักษณะการแซงมาคือจักรยานยนต์น่ะวิ่งขาเข้ามาจากลำลูกกาจะมุ่งหน้าวัดดอนใหญ
0: ่ค่ะ
2: ส่วนกระบะเนี่ยวิ่งขาจากวัดดอนใหญ่ออกไปลำลูกกา
0: ค่ะ
2: ที่ผมสอบถามจากคนขับกระบะนะฮะ
0: ค่ะ
2: เขาตัดเข้ามาแล้วกระบะก็เลยชนถูก
0: อันนี้เป็นถนนอะไรคะคุณ
2: ถนนลำลูกกาคลอง8ครับ
0: อ๋อลำลูกกาคลอง8
2: ครับ
0: ก็คือเท่ากับว่าเขามากันคนละฝั่ง
2: ครับคนละฝั่งครับ
0: มันเป็นทาง
2: บ่อยมากครับ
0: จุดนี้ด้วยไหมคะ
2: นี้ก็มี 3-4 ครั้งแล้วฮะเดือนนี้ที่เห็นมี2ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้หนักมาก
0: คร
2: ั้งนี้หนักมาก
0: คือคุณสมบูรณ์คิดว่ามันยังไงมันเป็นเพราะว่าด้วยสภาพของถนนแล้วมันเป็นเพราะว่าด้วยอะไรยังไงมันถึงได้เกิด
2: ถนนเนี่ยถนนเนี่ยมันไปมาข้างละเลนใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขับเร็วกันอ่ะ
0: ค่ะ
2: ขับเร็วกันแล้วมาตอนนี้เนี่ยฝนน้ำมันท่วมอ่ะมันก็จะมีรถมาจอดตามไหลทางอยู่บ้าง
0: ค่ะ
2: เนี่ยฮะมันก็เลยแซงกัน
0: แล้
2: วช่วงนี้มันมีช่วงตรงเนี่ยก็มอไซค์ก็จะพยายามแซงขึ้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ฮะกระบะก็แซงพยายามแซงขึ้นก็แซงไม่พ้นอ่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ประสานงานกัน
0: อันนี้คือไปถนนเส้นหลักไปถนนเลียบคลอง
2: ก็เขาเรียกถนนลำปูกาคลอง8เนี่ยฮะ
0: ลำลูกกาคลอง8ถนน2เลนสวนเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ค่ะดิฉันก็พยายามจะดูกูก็แมปไปด้วยไง
2: เลยจากอาทิตย์ที่ลำลูกกาคลอง8
0: หลักประมาณเท่าไหร่ดา
2: ประมาณ
0: เนาะคุณสมบูรณ
2: ์ใช
0: ่แล้วก็2เลนสวน
2: ครับ
0: อันตรายนะอันตรายงั้นเดี๋ยวตอนนี้คือมีเจ้าหน้าที่อะไรไปเพิ่มเติมหรือยังอะคะ
2: ไม่มีฮะมีกู้ชีพมาคันเดียวฮะ
0: ค่ะ
2: กู้ชีพมาคันเดียว
0: นี่เป็นรถกู้ชีพแบบที่มีพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆพร้อมไหม
2: ครับผมมีเจ้าหน้าที่ลงมาดูฮะ
0: อ๋อค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ลงมาเป็นรถตู้ฮะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องประเมินก่อนว่าอาการยังไงทำยังไงได้ต่อ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็เขากำลังดูอยู่เพราะว่าคนไข้นอนตะแคงแล้วก็คนเจ็บนอนตะแคงแล้วก็เลือดออก
0: งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงมีความคืบหน้ารบกวนกันอีกครั้งนึงนะคุณสมบูรณ์ว่ายังไงนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆที่แจ้งมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณเมื่อที่แล้วนี่ก็มีอุบัติเหตุตรงแถวนี้เหมือนกันแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสตง.เตรียมแถลงข่าวกรณีผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนเม็ดสีส้ม
3: เม็ดถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมากชอบมากคือสวยผิว
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนหนังง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สำนักการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและฐานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะบริเวณห้องดำริอิสลานุวัฒน์สำนักงานพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่าถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชกำกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเดชพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายค่ะ10เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำนาจตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่มน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด
3: ต่อไปเวลา
7: ที่ยูจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบัน

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆจริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการ

โดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ในส่วนของภาพรวมนะคะในเรื่องของการจราจรถ้าเป็นเส้นทางโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันได้นะตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของพระราม4เดี๋ยวดูพระราม4นะคะพระราม4นะเวลานี้ตอนนี้นะคะในช่วงของอโศกมนตรีอโศกมนตรีนะคะถ้ามาจากทางด้านของอโศกเพชรตรงช่วงนี้นะคะจะดูรถเยอะนะคะฝั่งของรัชดาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรเข้ามาอโศกมนตรีไม่

0: าใจว่ามีอะไรยังไงพิเศษหรือเปล่าปกติเราช่วงเวลานี้ไม่น่าจะลดเยอะนะคะแล้วก็อย่างตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะถ้าดูจากท้ายแถวของรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะฝั่งจากอโศกมนตรีที่จะออกมาอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นรัชดาก็จะมีท้ายแถวตรงแม่สวนเบญจกิตินะคะแล้วก็เส้นทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทก็มีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันอ๋ออันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงมากับในส่วนของตรงการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูตรงช่วงของแยกรัชดานะคะแยกรัชดาพระราม4นะสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถ้าเป็นฝั่งของพระราม4ที่จะมุ่งหน้ามานะคะตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็พอผ่านอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณไฟจราจรผ่านตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4เข้ามาทางด้านของแยกคลองเตยนะคะแล้วก็เป็นฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะก็จะเห็นว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็รถมากนะคะรถที่จะใช้พระราม4ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนส่วนในฝั่งกลับกันก็มีรถค่อนข้างเยอะแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะนี่คือจะดูแล้วแบบช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็อันนี้เป็นอัปเดตนะแต่พอผ่านตรงช่วงของแยกใต้ทางด่วนไปก็ยังมีท้ายแถวยาวๆนะคะยาวๆต่อเนื่องนะคะเออแต่ว่าพอถึงตรงช่วงแถวทางด้านของซอยงามดูพีผ่านจากซอยงามดูพีไปนี้ก็ใช้ได้ยาวๆแล้วนะคะสำหรับเส้นทางด้านของพระราม4วิทยุนะคะนี่ก็รอติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากเช่นเดียวกันกับทางด้านของสาทรเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม4นะคะในฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็จะใช้ได้ยาวๆติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่พระราม4ในฝั่งขาออกอ่ะจะดูรถมากนะคะจะทอนถ่ายท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวคือจะติดตั้งแต่ตรงช่วงของแยกตัดกับถนนราชดำรินะคะโอ้อันนี้ท้ายแถวยาวเลยนะไปถึงตรงช่วงของ3ย่านเลยอะนะคะแล้วพอเลยจากตรงช่วงนี้ไปนะเข้ามาทางด้านที่เป็นฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ผ่านตรงแถวหน้าสวนลุมตรงนี้จะดูอ่ะดูจะดีขึ้นนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมาดูรถเยอะกันอีกช่วงนึงก็คือตรงช่วงของใต้ทางด่วนนะคะใต้ทางด่วนทางด่วนขั้นที่1แต่ถ้าดูโดยภาพรวมก็ถือว่าตามได้โดยตลอดแต่จะดูรถเยอะก็เนี่ยตั้งแต่ช่วงของ สามแยกคลองเตยนะคะนั่นจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟมากกว่านะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรในฝั่งขาออกเองอะตอนนี้ติดท้ายติดสัญญาณไฟอยู่ตรงช่วงของแยกคลองเตยนะพระรามแยกคลองเตยตรงช่วงของพระราม4ในฝั่งขาออกก็ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแถวสั้นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของอโศกสุขุมวิทเข้ามาเพลินจิตนะคะก็ตามได้โดยตลอดนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกแต่ก็ถือว่ารถก็ค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับว่านิ่งนะคะฝั่งของถนนเพชรบุรีนะคะแถวประตูน้ำนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูแน่นเลยล่ะถ้าไม่จำเป็นนี่ก็ให้เลี่ยงนะคะให้เด็กเลี่ยงกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภราชปรารภนะเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของพญาไทไม่ต่างกันนะดูก็ดูรถจำนวนปริมาณรถไม่ได้เยอะมากนะคะณเวลานี้นะต้องบอกว่าจะต้องเน้นคำว่าณเวลานี้เพราะว่าการจราจรเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าใช้ได้ถนนชิยานะคะถนนเพชรบุรีก็จะติดไอ้ตรงจุดที่มาจากทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาตัดกับทางด้านของพญาไทตรงนี้จะเป็นแนวก่อสร้างนะครับฉะนั้นเนี่ยรถก็จะตามกันได้แบบช้าๆแต่ถ้าเป็นในฝั่งกลับกันเนี่ยก็คือไปได้พระราม1นะคะพระราม1ก็เข้าแถวเป็นระเบียบมากนะคะรถที่มาจากทางด้านของช่วงของแยกเจร ริญผลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันก็คือเต็มพื้นที่นะคะตามกันมาแบบเป็นระเบียบมากๆเลยนะคะตามมาแบบช้าๆเพราะคนในช่วงหลังก็ควรจะหันมาใช้พระราม1นะคะเพราะเพชรบุรีตรงจุดนั้นเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นอัปเดตภาพรวมให้ละกันในย่านใจกลางเมืองย่านลาดประสงค์ปทุมวันทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานนะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ก็มาได้นะคะถนนรถน้อยมากเนี่ยดูตรงช่วงของรถที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานตากสินนะคะดูรถน้อยแล้วล่ะสำหรับในฝั่งขาเข้าไม่ต้องพูดถึงในฝั่งขาออกนะอันนี้ถือว่าโล่งนะคะก็ราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีใช้ได้ตามกันมาได้กันแบบยาวๆนะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3สำหรับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่ารถน้อยลงนะคะเพราะว่าผ่านช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนมาแล้วนะแต่ว่าตรงช่วงของยะไมสวรรค์เนี่ยก็จะดูว่ามีรถเยอะหน่อยที่มีคุณผู้ฟังแจ้งก่อนหน้านี้บอกว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาตรงช่วงของแถวแถวย่างมหาสวรรค์ที่คุณโทษนะคะบอกว่าเลยจากแยกบุคโลมาเล็กน้อยมีน้ำผุดขึ้นมาบนพื้นถนนในช่องทางซ้ายแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยประมาณ20เซนติเมตรเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยจุดนี้ล่าสุดนะคะมีการดำเนินการอะไรยังไงนะคะเพราะว่าบางเบื้องต้นที่ทางคุณโทษบอกคือว่าคาดว่าน่าจะมาจากในเรื่องของท่อประปาแตกนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครผ่านแล้วมาเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็ทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นี่พูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวชวนก่อนชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางวิริยะประกันภัยค่ะร่วมกับทางจสร้อยนะคะจัดทำโครงการนี้นะคะเป็นประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือขึ้นมานะคะก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนค่ะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088นะคะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะรถกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วยังรวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนค่ะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมคือถ้าเป็นประเภท1อ่ะจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ก็ไม่เกิน20วันนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะนี่คือประเภท1เนี่ยมีให้แต่ถ้าเป็นประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถให้ยืมใช้นะคะในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็ยังจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215008802150088นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้เผื่อว่าถ้ายังไงค่ะจะกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์แนะนำเลยค่ะนะคะในส่วนของประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะ ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดรองสาวัตรจราจรสภ.สำโรงใต้สวัสดีค่ะรองสาวัตรเขาบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำทะเลหนุนแล้วก็มันมีผลกับตรงช่วงของถนนปู่เจ้าสมิงพรายตรงช่วงของทางขึ้นมวลอุตสาหกรรมด้วยยังไม่มาใช่ไหมสายหลุดไปนะคะคือเห็นในส่วนของหลายจุดนะที่มีผลจากช่วงของน้ำหนุนในน้ำหนุนค่อนข้างที่จะสูงมากเดี๋ยวเราไปที่รองสาวจราจรสภ.สำโรงใต้นะคะร้อยตำรวจเอกอนุเทพเทพบรรทัดสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ตอนนี้น้ำลดไปหมดแล้วหรือยังคะ
1: ฮัลโหล
0: ตอนนี้น้ำลดตรงแล้วยังคะ
1: ลดไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังมีรถสะสมอยู่นะครับท้ายแถวยังเลยสะพานของขุด
0: อ๋อค่ะนี่คือจริงๆแล้วมันผ่านช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเต็มที่ไปแล้วใช่ไหม
1: ไม่ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของอะไรครับน้ำขึ้นลงครับมีระดับของเขาอยู่แล้วครับ
0: ยังไงคือตอนนี้ยังไปว่ายังช่วงของน้ำขึ้นอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีจุดเดียว
1: ใช้เวลาไม่นานหรอกครับเวลาพอน้ำลงปุ๊บจะหมดปัญหาเลยทันทีเลยจะขึ้นประมาณ3ชั่วโมงครับประมาณ
0: โอ้ตั้งแต่ช่วง9โมงนะคะหรือว่าตั้งแต่10โมง
1: ครับแต่นี่เลยเค้าเรียกว่าเลยขึ้นระดับสูงสุดไปแล้วครับคราวนี้ก็จะลงครับค่อยลง
0: แล้วรถติดมากมั้ยคะมีคนไปใช้เส้นทางกันเยอะมั้ย
1: มันมีรถสะสมนะครับแต่ตรงนี้ตอนเนี้ยรถอ่ะเมื่อตอนขึ้นสูงสุดอะวิ่งได้ช่องทางเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้วิ่งได้2ช่องทางครับแต่ใช้ความเร็วไม่ได้ครับ
0: อ๋อค่ะเอาเป็นว่าให้ทราบก่อนตอนนี้น้ำมันยังมีน้ำอยู่บนพื้นถนนอยู่นะคะ
1: ใช่ก็ประมาณต้องซ้ายนี่ประมาณเสมอฟุตบาทนะครับ
0: ค่ะค่ะระยะทางยาวไหมคะไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลอะครับเฉพาะไอ้ช่องโค้งนี่ก็ประมาณ50เมตรครับ
0: อ๋อแต่ก็ทำให้รถชะลอได้
1: ครับ
0: ไม่มีฝาก
1: แต่ว่าทางแขวงเนี่ยเขาจะอาณาคตนะครับ
0: ค่ะ
1: กำลังไอ้นี่เขาจะเสริมเป็นยางให้ครับ
0: หมายถึงยังไงคะ
1: เธอจะเสริมพื้นให้ครับที่ว่าพื้นต่ำอ่ะ
0: ให้มันสูงขึ้นใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: อ๋อค่ะค่ะมีถามแบบว่าอย่างนี้ถ้านางพระประแดงรถจะไปลงผ่านนี่ไปได้ไหมคะ
1: ได้ครับไม่มีปัญหาครับทางนี้ไปได้ครับไม่มีปัญหามีช่องทางโค้งอย่างเดียวครับ
0: ค่ะค่ะระดับน้ำในแม่น้ำสูงมากไหมคะ
1: ครับก็ระดับสูงระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่มีปัญหา
0: แต่แพสามารถขึ้นลงได้ปกติ
1: ครับไม่มีปัญหา
0: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ช่วงเวลาของน้ำขึ้นน้ำลงวันนี้บอกว่าน้ำขึ้นเต็มที่ก็คือในช่วงประมาณ9นาฬิกากว่านะคะแล้วค่อนข้างที่จะสูงนะ3กว่าเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของฝนนะคะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องที่ตกแช่กันอยู่นะคะแถวทางด้านของอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของอ่างทองนะคะอ่างทองนี่ก็เริ่มมีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าจากผลของฝนซึ่งตกหนักและตกแช่นะคะทำให้ระบายไม่ทันเนี่ยนะคะก็ทำให้ในเขตของตลาดเทศบาลเมืองอ่างทองมีน้ำรอการระบายหลายจุดนะคะก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็มีการดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักช่วงหนึ่งเลยล่ะนะคะในการที่จะช่วยในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยลดลงได้เข้าสู่ภาวะปกติภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่มีฝนซึ่งตกซ้ำเข้ามานะคะในส่วนของตัวเมืองนะคะในส่วนของตัวเมืองทางด้านของสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้ก็มีในเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยเช่นเดียวกันนั้นเดี๋ยวต้องดูในด้านนิดหนึ่งว่าล่าสุดนะคะในส่วนของฝนเนี่ยตอนนี้ฝนเนี่ยจะอยู่แถวทางด้านของยังแถวสุพรรณบุรีอยู่นะคะยังมีฝนอยู่แถวสุพรรณบุรีแล้วก็บางบัวทองสามโคกนะคะมันจะเป็นฝนกลุ่มเล็กๆแต่ว่าก็ทำให้ไอ้ตรงจุดเล็กๆเนี่ยก็ดูแล้วฝนเนี่ยตกหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนี่ฝนมาแล้วนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยแถวทางด้านของเขตหลัก4ทวีวัฒนาแล้วก็เคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่แต่ต้องจับตาดูฝนแถวทางด้านของเพชรบุรีเพราะว่าฝนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะอยู่แช่อยู่หลายชั่วโมง นะคะแถวทางด้านของชะอำแถวเพชรบุรีเนี่ยนะคะก็เดินทางกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะในส่วนของคนที่เดินทางเพราะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าช่วงที่ฝนตกถนนลื่นมันก็จะมีอุบัติเหตุแจ้งขึ้นมาเป็นระยะอย่างถนนสายเอเชียซึ่งชนทั้งหมด4คันนี่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่คือฝนตกถนนลื่นนะคะลักษณะของการชนถ้าดูแล้วนี่คือรถเนี่ยเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุแต่ทั้งหมดก็คือมีการดำเนินในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของสุพรรณบุรีนะคะหลังที่บอกว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ฝนหนักนะคะบอกว่าอย่างทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาตินะคะห้วยตาเผินก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะจากกรณีที่มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเตยแล้วก็พบว่ามีน้ำหลากในพื้นที่บริเวณเส้นทางที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวยอดเขาเทวดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางหรือว่าร่องน้ำนี่ไม่สามารถที่จะขับผ่านได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยงดเข้าชมแล้วก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะคะสอบถามก่อนเดินทางแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมันมองยากเนี่ยมันดูไม่ออกตรงไหนคือถนนตรงจุดเดิมนะคะตรงไหนคือร่องน้ำหรือว่าอะไรต่างๆนี่ถ้าไม่ชำนาญเส้นทางนี่ก็มีโอกาสที่จะตกถนนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของถนนเพชรเกษมนะคะนี่ก็มาตอนช่วงเช้าเหมือนกันเพราะมีคุณผู้ฟังที่สอบถามเข้ามามีโอกาสได้เห็นรูปคือมันเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะนะคะที่เป็นตู้ทึบอะแล้วเขาคือขับในช่องทางของฝั่งขาออกแล้วปรากฏว่าคือในช่วงเวลานั้นนะช่วงที่เกิดเหตุนี้ก็ฝนตกถนนลื่นเหมือนกันนะคะขับมาแล้วก็เสียหลักแล้วก็ข้ามฝั่งไปชนนะคะข้ามฝั่งไปชนรถอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งใช้ในทิศทางของฝั่งขาเข้ายังดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของตัวของรถบรรทุกตู้ทึบที่ว่านี้เนี่ยก็คืออยู่ในสภาพของพลิกตะแคงแล้วมันจะมีของที่บรรทุกมาด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการขนถ่ายของจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุไปที่รถอีกคันหนึ่งนี่คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ถนนลื่นนะคะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้ระมัดระวังกันใครที่กำลังเดินทางกันคือช่วงนี้มันยังมีฝนกันอยู่นะคะในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างในส่วนของเส้นทางนะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำน่าจะเริ่มลดลงแล้วไหมอย่างในพื้นที่ของสุพรรณบุรีอะค่ะที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายตรงหน้าเทศบาลนะคะเทศบาลแล้วก็ในส่วนของแถวหน้าโรงพยาบาลต่างๆระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะน่าจะประมาณสัก10ประมาณสัก10 20เซนติเมตรแต่ว่าถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะคะในส่วนของรถนะคะรถซึ่งเป็นรถเก่งเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้นะคะสุพรรณบุรีเนี่ยตั้งแต่เช้ามานี้หลายจุดเลยที่มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกาญจนบุรีนี่มากันอีกรอบนึงละนะคะที่มีน้ำที่เข้ามาเนี่ยในบางจุดในบางพื้นที่จากผลจากเรื่องที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งของคุณเล็กพระราม2ใช้ถนนปู่เจ้าสมิงพรายในฝั่งขาออกคือคุณเล็กเนี่ยนะคะที่เจอเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วก็แจ้งมาแล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้สอบถามกับทางรองสวัสดิ์จราจรสภ.สำโรงใต้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเล็กพระราม2บอกว่าตั้งแต่ปากซอยปู่เจ้าสมิงพราย19ถึงแยกตัดทางขึ้นลงอ่ะสาการมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายแล้วก็คือรถเนี่ยติดยาวเลยนะคะรถติดยาวนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมอยู่ที่จุดอื่นยังไงก็มาเพิ่มเติมกันได้รับแจ้งบอกว่ามีไฟไหม้กองขยะที่ซอยล้มเกล้า19ทับ1นะคะคือรับแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 9:48 นาทีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยล้มเกล้านะคะก็เข้าไปถึงแล้วก็ช่วยดับไฟอะไรต่างๆเรียบร้อยใช้น้ำในการดับตรงนี้ที่เป็นกองขยะที่มันมาจากในส่วนของ
2: เรื่องของที่มีน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะดูในส่วนของทางกทม.งานในเรื่องของ

0: การดำเนินการคือตอนนี้หลายๆจุดก็คือเป็นการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูสภาพของพื้นที่หลังจากที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็อย่างในเคหะร่มเกล้าที่โหพอหลังจากที่น้ำลดนะคะสภาพที่เห็นนี่ก็คือในส่วนของพวกขยะเนี่ยค่ะขยะในส่วนของพวกเครื่องใช้อะไรต่างๆของบ้านคนเนี่ยนะคะที่เขากองออกมาแล้วมารวมกันนะคือนี่คือแบบนี่เป็นอีกจุดนึงที่บอกว่ามันเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่นี้ที่เดียวนะที่อื่นๆก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในของการเคลียร์นะคะตอนนี้บอกว่ากทมนะคะจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งหลายคนถามถึงก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะซึ่งล่าสุดนะอัปเดตทาง Facebook ของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีการอัปเดตในประเด็นนี้นะคะเรื่องของกทม.ที่มีการเคลียร์เกี่ยวกับเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมซึ่งได้ต่างกันแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเงินที่เข้าช้านะคะแล้วบอกว่าล่าสุดเนี่ยอนุมัติแล้วนะ 1.1 แสนรายแล้วก็ส่งเขตบัดดี้เสริมทับรับเรื่องประชาชนนะคะจะได้เป็นการช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาคิวแน่นนะคะเพราะอย่างในส่วนของประเด็นว่าทำไมได้เงินตามมติครม.ไม่เท่ากันนะคะคือบางคนบอก 5,000 บางคนก็ 9,000 บาทนะคะซึ่งคำตอบในเรื่องนี้ค่ะก็บอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหายแล้วก็ระดับน้ำที่เข้าท่วม 5,000 บาทนะคะก็คือประเด็นน้ำท่วมขังล้อมรอบบ้านเข้าออกลำบากแต่ว่าน้ำไม่ได้เข้าบ้าน 9,000 บาทก็คือในประเด็นของน้ำท่วมขังไหลเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายนะคะส่วนประเด็นปัญหาสาเหตุของเงินที่เข้าช้าหรือว่าค้างหรือว่ากำลังดำเนินการนะคะนะคะคำตอบนี้ก็มีกับข้อแรกเลยผูกพร้อมเพย์ผิดนะคะหรือว่าผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ไม่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ถูกตีกลับนะคะก็ต้องแก้ไขในการผูกเงินเดียวกันหนึ่งหลังด้านยื่นสามรอบนะคะถ่ายความเสียหายนะคะแอปทางร้ายเปิดให้แนบรูปตั้งแต่ค่ะนะคะก็ให้ประชาชนเนี่ยนะคะยื่นผ่านระบบของทางด้านของกทม.นะคะ claim.bangkok.go.th อันนี้แบบภาษาไทยๆง่ายๆเลยนะของทางกทม.ค่ะนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะแนบรูปภาพเอกสารได้ทำให้จับคู่ข้อมูลแล้วก็อนุมัติได้เร็วขึ้นแล้วก็ประเด็นที่4กรณีบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจริงเพื่อการยืนยันสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนของประเด็นปัญหาเร่งแก้ปัญหาคิวนั่นที่สำนักงานเขตนะคะก็ใช้ระบบเขตบัดดี้ดึงเจ้าหน้าที่จากเขตที่ไม่ประสบภัยมาช่วยงานในเขตที่มีผู้ยื่นขอจำนวนมากแล้วก็มีการเพิ่มจุดบริการขยายโต๊ะคัดกรองย้ายจุดรับเรื่องออกมายังศาลาประชาคมเต็นท์ด้านนอกไม่ได้ยินคำว่าศาลาประชาคมมานานเต็นท์ด้านนอกแล้วก็พร้อมที่จะเปิดศูนย์บริการนอกสถานที่ในจุดที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากนะคะอย่างเช่นสะพานสูงแล้วก็ร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะแล้วก็มีการย้ำนะอันนี้ย้ำเลยการยื่นผ่านแอปทางรัฐเอกสารครบไม่จำเป็นต้องมายื่นซ้ำที่เขตหากต้องใช้เอกสารเพิ่มเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเองโดยสามารถนะคะที่จะติดตามสถานะได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้คือใน Facebook ของทางกทม.นะคะมีการอัปเดตไปเมื่อ18นาทีที่ผ่านมาค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระ

0: ับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: นี่คือกระ
5: นมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึกๆ
11: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นี่ดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้เห็นคลิปนะคะของคนที่ขับรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บนทางด่วนบุรพาวิถีที่คุณเจิมชัยเนี่ยนะคะแจ้งออกอากาศไปในช่วงชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะตอนช่วงมาสัก10 นาฬิกาพบว่าเขาขับแบบอันตรายมากๆอ่ะพฤติกรรมของการขับนะคะคุณเจิมชัยเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูด้วยคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะสำหรับกรณีนี้เนี่ยค่ะนะคะที่คอมเมนต์ใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะซึ่งตอนที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษประเทศไทยคุณวิชยาภักดีโชตนะคะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตอนที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษประเทศไทยคุณวิชยาภักดีโชตนะคะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะในส่วนของฐานเจ้า

นะคะคือเป็นรถที่แบบใช้ความเร็วเลยค่ะนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะอยู่เลนขวานะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีคือขับแบบใช้คำว่าอะไรอะอย่างนี้เนี่ยนะคะคือท้ามาเลยท้ามฤตยูอะนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆนะคะแล้วด้านบนบุรพาวิถีเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาขึ้นไปใช้นะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือมันโล่งมากนะคะโล่งมากๆแล้วเนี่ยคือเขาขับนะแบบอันตรายมากๆนะคะเออฝากด้านนอกสอบถามให้หน่อยตกลงเขาใช้ข้ออ้างว่าอะไรในการที่เขาขึ้นไปใช้บนทางด่วนทางพิเศษนะคะบนเส้นบูรพาวิถีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเจอตัวแล้วนะนะคะแล้วก็ที่คุยกับทางด้านของทางบนทางด่วนเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็คงจะต้องมีการใช้คำว่าเปรียบเทียบปรับอ่ะในส่วนของค่าปรับนี่น่าจะสูงสุดอย่างที่คุณนิชยาภักดีโชติบอกนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมไปดูรูปได้ผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมการอนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอให้ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนจะต้องพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นนายชัดชัยกล่าวว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายชื่ออื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนที่ว่าคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกันกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันนายชัดชัยกล่าวว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้และสามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นก็คือยึดกรอบ180วันสารทันเหตุพิพัฒน์รายงานครับ
2: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
10: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: ลิ่งอ่ะ
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็วันนี้พูดถึงในเรื่องของการประชุม IMF World Bank ซึ่งจัดที่ประเทศไทยเรานี่เข้าวันที่3นะแล้วตอนแรกที่บอกมีการคาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คน
2: เยอะกว่านั้น
1: ใช่วันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะคุณออนกัญญาเตชะพิบูลบอกว่า 20,000 คนค่ะคุณแบบว่าให้ความสำคัญให้ความสนใจมากในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาซอฟต์พาวเวอร์มาโชว์นะคะอย่างอะไรนะเอาโนมโนรา
2: เอาต้องอ่านนะเมื่อวานเนี้ยคุยกับเรื่องของคณะเพชรจรัสแสงที่ไปโชว์ศิลปะวัฒนธรรมแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าอย่างเวลาเราไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่เขาเวลาเราไปลงทะเบียนเขาก็จะมีพวกมีแบบสุจิบัตรหรือนู่นนี่นั่นมาให้เราใช่ไหม
1: ใช
2: ่ทีนี้งานเนี้ยเขาก็จะมีกระเป๋าที่เป็นผ้าขม้าแจกกับทางด้านของผู้เข้าร่วมประชุม
1: แล้วเขาออกแบบมาสวยงามมากเลยนะเห็นแล้วอยากได
2: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเขาบอกว่าเป็นผ้าขม้าที่ทอจากชุมชนที่จังหวัดกาญจนบุรีไหมใ
1: ช่ไหมก็จะขึ้นชื่ออยู่
2: แล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นคือคุณลองนึกถึงว่าเป็นถุงที่เราเห็นนะที่แบบ
1: ไม่เขามีการออกแบบดีไซน์
2: ไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกว่าที่แจกทั่วๆไปอ่ะที่เราเห็นนะทรงมันนะมันจะเป็น
1: ถุงแบบ
2: น
1: ั้นใช่ไหม
2: มันจะเป็นแบบว่าที่ใส่เอกสารได้อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงที่แบบว่าเวลาเราไปช้อปปิ้งอ่ะเราก็จะใส่แบบนี้ฮิ้วก็จะมีสองแบบอย่างน
1: ี้ใบใหญ่ใช
2: ่แล้วก็มีความรู้สึกว่าต่างชาติเขาคงชอบไหมว่าอะไรก็ได้ใส่โยนไปเลยแล้วก็คล้องแขนแล้วก็เดิน
1: ใช่ดูดีมากเลยคือเห็นถึงผู้รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ต่างชาติหรอกคนไทยก็อยากได้
2: ใช่แล้วก็มีคนไปถามอยากได้มั้งที่ไหน
1: จริงๆเนี่ยก็มีการ
2: แล้วแต่ที่กลัวอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมด้วยความที่เขาลายเหมือนกันไงกลัวอย่าไปวางใกล้กันเดี๋ยวจะหยิบผิด
1: รู้แต่มันเท่มากนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงผลไม้ใครจะนึกว่ารถเข็นผลไม้ที่เขาไปอยู่ในการประชุม
2: มีไอศกรีมไผ่ทอง
1: ใช่แต่น่าทานเนี่ยเขามีแพคเกจจิ้งครบแบบดูดีมากอ่ะ
2: หมายถึงที่ผลไม้หรือไอติม
1: ไอติมไอติ
2: มข้างนอกก็มีขายคุณใส่แพ็กเกจอย่างนี้แหละ
1: ดี
2: มีทั้งใส่ขนมปังใส่โคนอะไรเงี้ยแต่คุณเห็นคนต่อแถวยาวเลยนะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่เป็นไผ่ทองเพราะมันเป็นไอศกรีมกะทิสดก็เลยมีคนไปบอกว่าโอ้เห็นคนต่อแถวยาวๆอย่างเงี้ยน่าจะเพิ่มรถเข็นอีกสักสองชั่วค
1: ันอุ่นผลไม้รถเข็นก็ไม่น้อยนะเพราะผลไม้ของไทยเรามันสด
2: คือเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ว่าเรื่องรถเข็นผลไม้ที่ใส่รถเข็นอย่างเงี้ยต่างชาติอ่ะเขาเห็นนะเขา amazing ไม่ใช่เฉพาะในงานนี้นะหมายถึงว่าทั่วไปอ่ะเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นประเภทที่ว่าเอาผลไม้มาปอกเสร็จแล้วก็วางขายพร้อมทานอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อร่อยด้วยผลไม้
2: ใช่ถูกเรื่องคือถูก
1: ใช่
2: คือกินได้ทุกอย่างเพราะว่าถ้าไปซื้อต่างประเทศอ่ะแต่ละอย่างบางชิ้นมันราคาแพง
1: คือไม่อย่างไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อันนั้นไม่รู้แต่รู้ว่าแพงแน่นอน
1: แล้วก็คืออย่างหนึ่งคนที่มาประชุมในครั้งนี้มีนักธุรกิจมีอะไรมาด้วยไง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองมาก
2: ฟังดูที่เขาให้ที่มีข่าวมาอย่างเงี้ยเขาก็ไปสัมภาษณ์หลายหลายคนเพิ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกประทับใจเรื่องของมิตรภาพเรื่องของการจัดงานเขาบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาประทับใจมากเลยอะไรเงี้ยจัดงานประชุมในครั้งนี้แล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวมันมีเรื่องของการประชุมเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าเกี่ยวกับภาคประชาสังคมอะไรอย่างนี้ก็มี
1: เรื่องของชาติหลายๆเรื่องแล้วก็อย่างเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือ AI
2: ทุกอย่างโอ้ยฟังที่ทางด้านของอะไรนะผู้จัดการหัวแบงค์ใช่ไหม
1: พูดถึง AI ใช่ไหม
2: น่ากลัว
1: น่าเป็นห่วงเลยจะคำว่าน่ากลัวเพราะว่าพอพูดถึงปุ๊บก็เชื่อว่าแต่ละประเทศก็คงจะมีการตั้งรับหรือว่า
2: ไม่แต
1: ่
2: ว่าประเทศไทยเองนี่ก็ถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวกับเรื่องของ
1: พว
2: ก
1: ใช้ AI
2: ส่วน AI เยอะอยู่เหมือนกันเราก็จะมีทั้งตั้งรับแล้วก็ต้องเดินหน้า
1: ชุ่มลุยไปด้วยลุยไปด้วย
2: ค่ะ
1: นะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามในเรื่องของการประชุมต่างๆได้เขามีไลฟ์ด้วยถ้าหากว่าใครที่สนใจ
2: ใช
1: ่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ AM 2026ไทยแลนด
2: ์ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจนะสนใจมากๆแต่จะมาติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็วันนี้อีกเรื่องนึงราชาเอามาฝนตกหนักตกแช่อยู่แถวทางด้านของสุพรรณบุรีอยุธยาอ่างทองกาญจนบุรี
2: ท่วม
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ท่วม คือน้ำมันระบายไม่ทันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยอย่างพระราม2เนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็แถวทางด้านของพระสมุทรเจดีย์ก็จะเป็นพื้นที่เดิมๆเลยล่ะที่มันมีผลจากน้ำทะเลหนุนที่มันสูงช่วงนี้เนี่ยนะคะก็มันมีผลแต่ยังดีที่คือผลกระทบในเรื่องของการจราจรไม่ได้หนักมากคือมันก็มีติดแหละแต่ว่าระยะทางมันสั้นกว่าปกติเพราะว่าคนส่วนหนึ่งหายไป
2: มันยังคือระดับน้ำที่ขึ้นยังไม่พีคด้วยหรือเปล่าตอนที่ตอนช่วงเช้าม
1: ันค่อยๆมาถึงประมาณช่วง9โมงกว่าคือจุดที่พีคสุด 3.19
2: แต่ช่วงเย็นก็น่าจะพีคกว่าน
1: ี้ใช่น่าจะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ออกมาบนถนนมันไม่ได้มันน้อยลงน้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ work from home ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามนะคะแล้วก็มีนี่อีกละจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บนบูรพาวิถีคุณ
2: บูรพาวิถีตรงด่านไหนคะ
1: อันนี้คือเขาที่เจอเนี่ยคือใกล้ๆจะถึงทางลงตรงช่วงของด่านชลบุรีละนะคะแล้วก็ทางด้านของทางด่วนนะคะเขาก็ไปใช้คำว่าไปสกัดได้ตรงช่วงเขาไปรออยู่ตรงทางลงเลยทางลงสุดท้าย
2: แล้วเขาขึ้นมาจากด่านไหน
1: อันนี้ตอนที่ขึ้นมาจากตรงด่านไหนเนี่ยไม่ทราบแต่ว่ามีคุณผู้ฟังของเราอ่ะก็คือเห็นในช่วงที่มันใกล้จะถึงตรงทางลงแล้ว
2: เป็นคนไทยไหมคะ
1: ต่างชาติ
2: อ๋อเป็นต่างชาติ
1: แล้วคุณดูนะคือขับได้แบบอันตรายมากๆอ่ะคือเขาขับแบบทุกช่องจราจรเลยอ่ะนะคะแล้วก็ขับแบบเร็วมากคุณดูนะคะก็เห็นหมอเบื้องต้นตะกี้เนี่ยนะคะทางโคโปรดิวเซอร์เนี่ยถามให้ลาเขาบอกว่าเขาขับขึ้นมาตาม GPS นี่คือทุกครั้งเลยนะเวลาที่มีเจอบนทางด่วนแล้วพอทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาไปเจอคำตอบเนี่ยจะเป็นบอกว่าเนี่ยมาตาม GPS แต่จริงๆเขาตั้งได้นะจักรยานยนต์
2: ใช่ๆแต่ที่เรื่องของเรื่องก็คือว่าตรงทางขึ้นน่ะมันก็มีป้ายบอกอยู่แล้วว่าห้ามจักรยานยนต์ขึ้น
1: ก็ทาง
2: เขาเขียนเป็นรูปมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเครื่องหมาย
1: ทางด่วนเองก็บอกว่ามันมีชัดเจนมากเลยว่ามันห้ามขึ้นไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างนี้คือเจตนานะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางตามจุดที่มีน้ำท่วมอย่างรังสิตนครนายกก็น้ำก็ลดลงแล้วนะ
2: อ๋อนี่มีหลบเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
1: ใช่ใช่คุณเขาใช้คำว่าแบบทุกช่องจราจรน่ะคือปาดไปปาดมานี่เขาเกาะเลนขวาเน้นเลนขวามากอันนี้ต้องถามด้านนอกเพราะตะกี้ที่ให้ถามไปเนี่ยก็บอกแค่ว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็บอกมาว่าคือขึ้นมาโดยที่ตาม GPSนะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกทางขึ้นมันก็มีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนอยู่แล้ว
2: จะมาอ้างว่าขึ้นตาม GPS ไม่ได้หรอกดูทรงการขับแล้วเนี่ยน่าจะเคยขึ้น
1: น่าจะเชี่ยวชาญ
2: น
1: ่
2: าจะเคยขึ้น
1: จริงแล้วเผลอๆคนนี้คือทำงานเมืองไทยซะด้วยซ้ำ
2: แล้วก็คือแบบว่าถามว่า GPS แล้วไม่เอะใจมองว่าทำไมบนนี้ไม่มีจักรยานไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่เลย
1: เนี่ยคุณลักษณะอย่างนี้
2: ต่างชาติมีต่างชาติไหนเป็นแบบ
1: ต้องถามข้างนอกเพิ่มเติมแต่ว่าลักษณะดิฉันว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวอ่ะ
2: ใช่ไหมเกงขาสั้น
1: โอ้โหแต่งชุดชิลมากเนี่ยเพิ่งเห็นคลิปเหมือนกันคุณผู้ฟังจ้างมาแล้วพอเห็นภาพถึงปุ๊บ
2: เป็นชาวอินเดีย
1: นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่วัยรุ่นนะโดยจากทรงแล้วแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะครั้งแรกแต่เขาบอกว่ามีการตรวจประวัติย้อนหลังทะเบียนรถคันนี้ไม่เคยเจอไม่เคยโดน
2: มอเตอร์ไซค์เช่าเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนได้ ค
1: ุณนี่แหละก็ฝากไว้เรื่องนี้นะคะก็ช่วยระวังกันหน่อยละกันนะคะเพื่อความปลอดภัยอย่าไปถามมฤตยูเพราะว่ารถด้านบนเขาก็ขับกันเร็วมากนะคะเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: 12:25 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนาเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเย็นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุเข้ามาได้หมดเลยนะคะทั้งทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์ทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของเราแจ้งเข้ามาให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้ทราบกันด้วยนะคะว่าเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นชั่วโมงนี้ที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนัตยาคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ไปร่วมกล่าวเปิดงานเสวนาของ CNN นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยนะคะก็ชื่องานคือ CNN Global Perspective in Bangkok นะคะโดยมีนางสาวเอรินาลีรองประธานอาวุโสของ CNN Worldwide ให้การต้อนรับค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ายินดีที่ CNN มาจัดงานที่ประเทศไทยนะต่อยอดจากการความสำเร็จในการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาโดยการจัดงานในช่วงนี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group พอดีเนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ผู้นำและผู้กำหนดนโยบายที่มีบทบาทต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกได้มาร่วมเสวนากันนะคะและงานเสวนาของ CNN ครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองหลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ Thailand New Horizon Empowering นะคะ People Building Resilience นะคะซึ่งประเทศไทยก็ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจและการกระจายโอกาสให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างนะคะนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนเป้าหมายนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่จะอาศัยการดำเนินงานของรัฐบาลแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจนะคะสถาบันระหว่างประเทศและก็ชุมชนซึ่งต่างก็มีประสบการณ์และแนวคิดที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะประเทศไทยพร้อมที่จะคือเปิดพร้อมที่จะเปิดรับความร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาทักษะสร้างองค์ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงผู้ประกอบการและประชาชนไทยเข้ากับโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและก็ระดับโลกค่ะเวทีวันนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็หวังว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในช่วงท้ายค่ะคุณนัตยานายกก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทุกคนนะคะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารแล้วก็บรรยากาศของเมืองหลวงนะคะก็คือกรุงเทพแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีความสุขในการพักอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะก็ทุกคนก็รู้สึกจะเอนจอยทุกอย่าง
0: เอนจอยแฮปปี้กันหมดเลยนะ
2: ใช่ค่ะนะคะมาที่อีกเรื่องนึงมาที่เรื่องของน้ำบ้างนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณละลิดาเพิดวิวัฒนานะคะก็บอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ห่วงใยเรื่องของกรณีพบการระบายน้ำที่เป็นสีน้ำเนี่ยเป็นสีดำคล้ำมากนะคะแล้วก็มีฟองสีขาวเนี่ยเกิดขึ้นจำนวนมากในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะจึงสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษค่ะติดตามคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเร็วอันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นดำแต่ว่าในมีคลิปนึงเป็นโอ้โหเป็นฟองมันไม่ใช่ฟองเหมือนกับผงซักฟอกนั้นนะมันเป็นฟองละเอียดกว่านั้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็โอ้โหเป็นคลื่นเลยค่ะที่ฉันเห็นนะคะกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะ ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น3จุดก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมแล้วก็สถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้นะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวแล้วก็มีกลิ่นเน่านะคะเน่าเสียทั้ง3จุดเลยนะคะแต่ยังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตตายนะคะก็ผลการตรวจเบื้องต้นนะคะวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่ากับ 1.18 แล้วก็ 1.80 แล้วก็ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะตามลำดับค่ะและค่า pH ก็อยู่ระหว่าง 6.61 ถึง 6.73 ค่าความเค็มอยู่ที่ 0.2 ppt นะคะโดยประเมินเบื้องต้นว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภท5ค่าออกซิเจนละลายน้ำอยู่ที่ระดับต่ำนะคะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะน้ำมีออกซิเจนจำกัดค่ะและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับเบื้องต้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจจะพัดพาเอาสารอินทรีย์และก็สารชะล้างจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสียขณะที่การใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะทำให้เกิดการกวนผสมระหว่างน้ำอากาศจนเกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมนะคะสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่แท้จริงได้จำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเพิ่มเติมนะคะโดยทางสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6อ่ะก็ได้มีการนำตัวอย่างน้ำเก็บตัวอย่างน้ำไปด้วยนะคะคุณณัฐยาเพื่อที่จะนำตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดรวมถึงการหาตรวจหาโลหะหนักและสารอินทรีย์ละเหยง่ายเพื่อประเมินหาความเสี่ยงและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้ประชาชนถ้าเกิดพบเห็นปัญหาน้ำเน่าเสียนะคะแล้วก็เห็นความผิดปกตินะคะสามารถที่จะแจ้งแล้วก็ขอคำแนะนำที่สำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ของนนทบุรีได้นะคะโทรไปได้ที่02-968-8065หรือสายด่วนกรมควบคุมมลพิษคือ1650นะคะ
0: ค่ะ
2: อีกเรื่องนึงก็ยังคงเป็นเรื่องของน้ำค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่เขาย้อยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำนักชลประทานที่14โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่ามีสาเหตุมาจากฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ลอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีนะคะส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนที่จะรวมลงคลองบางเค็มนะคะแล้วก็ลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับลำคลองมีขนาดเล็กแล้วก็คดเคี้ยวและมีภาวะน้ำทะเลหนุนเข้ามาด้วยนะคะก็เลยทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยเป็นไปได้อย่างล่าช้าจนเกิดน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนนะอย่างที่เมื่อวันอาทิตย์ที่เราทำงานก็ มีการท่วมมาบนถนนด้วยเหมือนกันนะคะ ก็ขอยืนยันนะคะบอกว่าน้ำที่เข้ามาท่วมในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลหลากจากพื้นที่อำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีค่ะทางด้านความการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทางสำนักชลประทานที่14โดยฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะส่วนเครื่องจักรกลนะคะก็ได้เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำเตรียมพร้อมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อสามารถสนับสนุนการระบายน้ำและก็ช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานได้ดำเนินการปรับลดเรื่องของปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าตามการคาดการปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อให้ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนสอดคล้องกับปริมาณน้ำของลำห้วยแม่ประจันรวมถึงรองรับปริมาณฝนและน้ำท่าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งนะคะโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญค่ะเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะนะคะก็ฝนตกเยอะจริงๆนะคะเราจำได้ว่าช่วงตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่คุณณัฐยาบอกว่าจนถึงเช้าวันอาทิตย
0: ์
2: คุณมารับหน้าที่อีกช่วงหนึ่
0: ง
2: ฝนก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่ไปไหนเลย
0: ค่ะ
2: นะคะ เอามาที่เรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะทองคำในประเทศนะคะเช้านี้เปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยลบไป450บาทค่ะคุณณัฐยาจากนั้นจนถึงเวลานี้เนี่ยนะคะทองคำในประเทศปรับไปแล้วทั้งหมด8ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวก4ครั้งแล้วก็ปรับลบ4ครั้งนะคะทำให้ล่าสุดเนี่ยทองคำในประเทศลบอยู่400บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,900 บาทนะคะแล้วก็ขายออกบาททองคำละ 66,100 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,581.60 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,900 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,160 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.55 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงเขาก็วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงนะคะจากที่แต่ว่าทองคำเนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะที่มีการเบรนท์ที่ปรับตัวขึ้นเหนือ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการยึดพื้นที่ในเยเมนที่กลุ่มกบฏควบคุมกลับคืนมานอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุสก็ยังคงทำให้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงอ่าวเปอร์เซียนะคะขณะที่ทางด้านสหรัฐนะคะจอห์นวิลเลียมประธานเฟดนะคะสาขานิวยอร์กก็ออกมาแถลงโดยให้มุมมองว่าเฟดจะต้องชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าแต่ว่าปีนี้ยังมีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะ
2: ให้เหตุผลว่าสัญญาณเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงนะคะอย่างมากเข้าใกล้เป้าหมายคือ 2% ของเฟดในปีหน้าซึ่งแสดงว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังชะลอตัวลงน่าจะช่วยชดเชยแรงกดดันด้านราคาที่เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับปัญญาประดิษฐ์ทางด้านของกองทุน SPDR นะคะขายทองเพิ่มอีก 1.22 ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,054.20 ตันค่ะคุณณัฐยา
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะล่าสุดราคาน้ำมันของเวสเท็กซัสคุณณัฐยาปรับเพิ่มขึ้นอีก57เซนต์นะคะราคาขายตอนนี้อยู่ที่ 54.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเพิ่มขึ้นไปอีก68เซนต์ราคาขายตอนนี้อยู่ที่106.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้าขณะนี้อยู่ที่ 1,570.20 จุดนะคะลดลง 1.54 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 46,388.07 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะนายเคนแมคคัลลัมนะคะผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองMI5 นะคะของสหราชอาณาจักรระบุว่ารัสเซียและอิหร่านค่ะกำลังยกระดับการโจมตีแบบไฮบริดในสหราชอาณาจักรอย่างรุนแรงระบุว่าอิหร่านมีเป้าหมายการโจมตีที่ยากขึ้นเช่นฐานทัพทางทหารในสหราชอาณาจักรขณะที่รัสเซียกำลังยกระดับสงครามแบบผสมผสานโดยการโจมตีพันธมิตรของยูเครนเขาพูดในการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามในวงกว้างต่อสหราชอาณาจักรนะคะนายแมคคาแลมกล่าวว่ามีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าองค์กรจะต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อจัดการประเด็นนี้มากกว่าในช่วงสงครามเย็นความกังวลที่สุดก็คือการใช้ AI ในทางที่ผิดเมื่อผู้ก่อการร้ายสามารถพัฒนาอาวุธชีวภาพหรือแม้กระทั่งสร้างเชื้อโรคชนิดใหม่ขึ้นมาได้นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของสหราชอาณาจักรกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อิหร่านจะอยู่เบื้องหลังแผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดนะคะซึ่งเคยประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐที่ใช้ในการโจมตีอิหร่านนอกจากนี้หัวหน้าหน่วยข่าวกรองก็ยังกล่าวว่ารัสเซียคงเป็นผู้รุกรานอันดับหนึ่งอ้างอิงรายงานของหน่วยสืบราชการลับในยุโรปที่ระบุว่ารัสเซียกำลังใช้กลยุทธ์ที่ใกล้เคียงกับการสู้รบแบบดั้งเดิมมีการยกตัวอย่างนะคะถึง ความพยายามโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าด้วยโดรนที่สนามบินในเยอรมนีและการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของโปแลนด์เขากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รัสเซียพยายามก่อความไม่สงบในประเทศอื่นๆในยุโรปขณะที่ความคืบหน้าทางทหารของพวกเขาในยูเครนมีเพียงเล็กน้อยและมีความสูญเสียร้ายแรง
0: ค่ะ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้มีคุณจตุพงศ์นะคะแจ้งผ่าน SOS ขอความช่วยเหลือมาคุณจตุพงศ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวด้วยจะลุกขึ้นนั่งแล้วเกิดลื่นตกลงมาจากเตียงแล้วเรื่องของเรื่องคือคุณจตุพงศ์เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนที่ลื่นตกลงมาเนี่ยนะคะก็พยายามจะลุกขึ้นขึ้นไปบนเตียงแต่ว่าไม่สามารถลุกได้นะคะก็เลยต้องการที่จะขอความช่วยเหลือเนื่องถึงจสร้อยมานะคะก็เลยกด SOS เข้ามาแล้วก็ให้จสร้อยช่วยประสานงานให้นะคะทางจสร้อยก็เลยได้ติดต่อไปที่ทางด้านของกู้ภัยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็รวมถึงที่ทางด้านของเทศบาลเมืองแม่เหียด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งแล้วแล้วก็ออกไปตรวจสอบรอบแรกแล้วให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเดินทางตามไปแล้วนะคะอันนี้เป็นการขอความช่วยเหลือมาจากที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สิบสามตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟต์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
4: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยกันช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่ต่อไปกับคุณปุญญนุชนี่พูดถึงเรื่องของทางผู้ที่เข้ามาประชุม IMF World Bank เนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเห็นถือของที่เวลาคนเราไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จะมีการมอบของให้กับทางด้านของผู้ที่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ถือกันก็เป็นกระเป๋าผ้าลายผ้าขม้านะตอนนี้เนี่ยไปดูข้อมูลนะว่ากระเป๋าผ้าขม้าอันนี้เนี่ยเขาเป็นมาจากแบรนด์พาคาเมียนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่เขาได้รับความไว้วางใจนะคะเรื่องของการผลิตพวกสินค้าของซูวิเนียร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในของในจังหวัดราชบุรีด้วยนะเป็นจังหวัดราชบุรีนะคะที่บอกว่ามีการดำเนินธุรกิจนี้มายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า80คนที่เป็นคนในชุมชนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของศิลปหัตถกรรมแล้วก็งานของชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะตอนนี้จากเรื่องของการประชุม IMF World Bank เรามาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าจำกันได้นะคะใครติดตามรับฟังทางจสร้อยอยู่นะคะ เราประกาศตามหาคนขับรถแท็กซี่นะซึ่งหายขาดการติดต่อไปก็คือคุณชาญชัยไทยเจริญนะคะขับรถแท็กซี่ททหารสเสือ3958ซึ่งเนื่องจากว่าลูกชายโทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าติดต่อคุณพ่อไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีสายข้างนอกพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณชัดเดี๋ยวสักครู่นะคะเห็นบอกว่าติดต่อคุณชาญชัยไทยเจริญได้แล้วนะคะเป็นคนขับแท็กซี่ที่เราตามหาอยู่นะซึ่งเมื่อคืนนี้ล่ะคะที่ทางจสร้อยเราได้รับแจ้งมาบอกว่าทางจสร้อยเนี่ยตรวจสอบทะเบียนทรหารสเสือ3958ของสหกรณ์สามิตรแท็กซี่คุณสมปองยุทธเป็นเจ้าของรถนะคะบอกข้อมูลถูกต้องว่าคนเช่าคือคุณชาญชัยจะเป็นคนขับรถที่ไปชอบไปจอดนอนอยู่ในรถแท็กซี่รถคันนี้เนี่ยเขามี GPS ตรวจสอบแล้วนะคะบอกว่าจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.พระราม4ซอย5เพิ่งมาจอดด้วยนะคะก็เลยตรวจสอบไปตกลงแล้วเนี่ยเจอตัวแล้วก็คือว่าจอดอยู่ที่บริเวณแถวๆกล้วยน้ำไทยจริงๆด้วยนะคะตัวคุณลุงชาญชัยเองบอกว่าโทรศัพท์ถูกขโมยไปนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณณัฐนันท์นะเป็นหลานสาวคุณชาญชัยคุณณัฐนันท์สวัสดีค่ะ คุณณัฐนันคุณณัฐนันติดต่อกับคุณลุงเป็นคุณลุงใช่ไหมคะคุณชานชัยเป็นคุณลุงใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: ค่ะ
5: ลุงค่ะ
4: ค่ะติดต่อกับคุณลุงได้ยังไงอะคะ
5: คือเมื่อเช้าจริงๆเนี่ยคือคุณลุงอะนัดกับคุณอีกคนนึงไว้อยู่อะค่ะว่าวันนี้จะไปหาที่บ้านจะพาไปหาคุณหมอใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
5: เราก็เมื่อคืนเนี่ยเช็คจากกล้องวงจรปิดแล้วแหละว่ารถคันนี้ยังวิ่งอยู่ใช่ไหมคะเราก็สบายใจเปาะนี้แล้วแต่ว่าเรายังไม่มั่นใจว่าคนขับใช่คุณลุงชันชัยหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็รอตอนเช้าเนี่ยค่ะตอนเช้าเนี่ยคุณลุงก็ไปหาที่บ้านแล้วก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยนี่คือว่าแหละใช่คุณลุงชันชัยแน่นอนก็เลยถามว่าโทรศัพท์หายไปไหนเขาบอกเออถูกขโมยไปเนี่ยค่ะเราก็เลยเขาก็เลยติดต่อใครไม่ได้เลยและอีกอย่างคือใช้ชีวิตอยู่ในรถซะส่วนใหญ
4: ่
5: เราก็เลยไม่แน่ใจว่าการติดต่อทางบ้านเนี่ยก็จะเหมือนไม่ค่อยติดต่อกันประการที่จะโทรศัพท์หาที่นี้ใช่ไหมคะเพราะวันนั้นเนี่ยเราโทรหาช่วงนี้ดันไปเจอคนขับแท็กซี่อีกคนนึงรับสายแล้วบอกมีคนมา
4: เก็บว่าได้โทรศัพท์ของคุณชันชัย
5: มาเก็บใช่แล้วเอามาวางไว้ใช่ค่ะเราก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
4: ค่ะแล้วคุณณัฐนันได้คุยกับคุณลุงหรือยัง
5: อ๋อคุณลุงเนี่ยยังไม่ได้ติดต่อค่ะเพราะยังไม่เจอค่ะแต่ว่าเขาไป
4: ไม่เนี่ยล่าสุดตอนเนี้ยได้คุยกันหรือยังคะ
5: อ๋อล่าสุดยังไม่โทรคุยค่ะเพราะว่าโทรศัพท์เขาอาจจะอยู
4: ่ยังใช่ไหมคุณ
5: คนนึงใช่แล้วแต่ว่า
4: คุณณัฐนันตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณชานชัยอยู่ในสายกับเราด้วย
5: อ๋อ
4: เดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันเลยนะคุณชานชัยสวัสดีค่ะคุณชานชัยคุณชันชัยสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคุณชันชัย
6: ครับผม
4: ค่ะคุณชันชัยตอนนี้อยู่แถวไหนคะคุณชันชัยเปิดวิทยุหรืออะไรอยู่ไหมโดยเสียงดังจังข้างรอบตัวได้ยินไหมคะคุณชันชัยได้ยินไหมคะคุณณัฐนัน
5: ค่ะ
4: ค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงไหมคุณเดี๋ยวนะปริ้นกำลังพยายามเรียกคุณชานชัยสวัสดีค่ะ
6: โหน่ารักอย่างนี้ยังมีคนทิ้งขว้าง
4: คุณชานชัยได้ยินดิฉันไหมคะคุณณัฐนันจำเสียงคุณลุงได้ไหม
5: จำได้ค่ะ
4: ใช่ไหมใช่แกใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: ใช่เนาะแต่ไม่รู้แก
5: ลูกสาวเขาอาโทรศัพท์ให้คุณลุงใช่ค่ะจะได้ไปเคลียร์เครื่องที่อะไรให้เรียบร้อย
4: เออไม่ใช่พนันจำเสียงคุณลุงได้ไหม
5: จำได้ค่ะ
4: ใช่ใช่ไหมใช่แกใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: ใช่เนาะแต่ไม่รู้แก
5: ลูกสาวเขาอาโทรศัพท์ให้คุณลุงใช่ค่ะ

0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะได้ยินแล้วใช่ไหม
2: แล้ว
1: แ
2: กก็หายไปเลยนะ
1: เดี๋ยวเอาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได
1: ้
0: ยินเลย
1: เดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่ออีกทีนึงแล้วกันนะคะคุณณัฐนันตอนนี้ก็คือนี่คือเสียงคุณลุงถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ถ
1: ู
3: กต
1: ้
3: อง
1: ถูกต้องนะคะจะได้หายห่วงกันไปปอดหนึ่ง
3: ต่อแล้วนะคะ
1: ค่ะ
3: ค่ะเขาอยากจะกล
1: ั
3: วเสือเห็นไม่คาดฝันค่ะ
1: ทั้งค่ะ
3: ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยตามหาที่ช่วยให้ความร่วมมือนะคะที่ตามหาคุณลุง
1: ค่ะ
3: ขอบคุณมากมากเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะแล้วก็ถือว่าโชคดีแต่ทีนี้เนี่ยฉันฝากไว้นิดนึงอีกหน่อยคงต้องบอกคุณลุงอ่ะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะค่ะช่วยบอกกับญาติหน่อย
3: ใช่ต้องแจ้งเราด้วยว่าโทรศัพท์หายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้ว
3: เราได้ไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็คือคุณลุงอะไม่ค่อยกลับบ้านอาศัยนอนอยู่บนรถก็เลยทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ใช่แล้วประกอบกับเจอโทรศัพท์ใครก็ไม่รู
1: ้
3: เอาไปใช่ไหมคะเราก็เลยตกใจทุกคนแบบนอนไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ย
1: นั่นน่ะสิก็เลยบอกว่าโหก็เลยแบบว่าตามหากันวุ่นเลยเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะที่แบบว่าตัวของคุณลุงนี้คือมาตามนัดเดิมนะคะที่นัดเอาไว
3: ้ใช่ค่ะใช
1: ่ถ้าวันนี้หาย
3: เพราะเมื่อคืนเนี่ยเราก็สบายปลอดลุงแล้วที่กล้องวงจรปิดอะค่ะคือว่ารถคุณลุงอะยังขับอยู
1: ่เปิดจีพีเอสเช็คดูเน
3: า
1: ะ
3: โจรเป็นตรงนี้ก็เขาก็จะไม่กล้าเอารถไปขับถูกไหมคะเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเข้าอย่างนี
1: ้ค่ะได้ค่ะยังไงยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐนันท์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็หายห่วงกันนะคะเพราะว่าตัวเรื่องของเรื่องคือคุณชาญชัยเองเนี่ยเขาไม่ค่อยกลับเข้าไปพักที่บ้านก็คือจะอาศัยนอนจอดรถนอนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะจนล่าสุดนี้ก็ไปเช็คเจอจาก GPS นะบอกว่าจอดนอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตท.แถวพระราม4แถวนี้เองจะแถวกล้วยน้ำไทยตรงเนี้ยตรงใกล้ๆกับทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยจะมีปั๊มปตท.แล้วก็น่าจะใช่ใช่ไหมที่เขามีรถจอดอยู่เยอะๆเราจะมีร้านอาหารในอยู่ที่ในปั๊มน้ำมันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ก็หายห่วงกันแล้วนะคะสำหรับกรณีของคุณชาญชัยไทยเจริญคนขับรถแท็กซี่แต่ยังไงก็ต้องฝากไว้นะเพราะว่าคนที่มาหลอกเอาโทรศัพท์มือถือของคุณชาญชัยไปเป็นมิจฉาชีพนะเราก็ยังต้องติดตามกันอีกเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้หรือเปล่าเพราะว่านอกจากคุณชันชัยแล้วคุณวัชรินที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ก็ถูกหลอกให้พาไปส่งรับมาจากที่ตลาดห้วยขวางไปส่งที่ตลาดไทยเลยนะคะก็คงต้องติดตามกันในกรณีอันนั้นด้วยอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย

0: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กับสู่ภาวะปกติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมเหลือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวันนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100%ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 เซนติเมตรบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกลับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้และ 5. จุดกับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ตำรวจทางหลวงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังและตรวจสอบเส้นทาง

0: ก่อนเดินทางโดยเฉพาะรถเล็กที่จราจรหรือขอความช่วยเหลือที่ตำรวจทางหลวงโทร1193
1: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13นาฬิกา12นาทีนะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะมีคุณจักรพันธ์ค่ะแจ้งบอกว่าใช้ถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าตรงบริเวณกลางอุโมงค์รอดแยกรัชโยธินไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสติน่าจะสติไม่ดีนะคะสวมเสื้อสายเดี่ยวสีดำกางเกงขายาวถือถุงด้วยเดินสวนกับรถในช่องทางซ้ายอันนี้เราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะเป็นรัชดาที่มาจากรัชวิภามุ่งหน้ามาทางรัชโยธินผู้หญิงคนนี้เดินอยู่ภายในอุโมงค์รัชโยธินนะคะแล้วก็มีคุณสราวุธค่ะใช้เส้นทางถนนสีสมานฝั่งขาเข้ามาจากใต้ถนนสีสมานมุ่งหน้าแยกสีสมานการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่บอกว่าตรงช่วงของเลยแยกใต้ทางด่วนสีสมานไปเล็กน้อยพบชายสติไม่ดีการแต่งกายก็มอมแมมหน้าสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงวอร์มสีดำนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นถนนเหรอคะในช่องทางซ้ายอันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวไงช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะไปจะได้ไปดูว่าเขายังนั่งอยู่หรือเปล่านะคะเป็นถนนสีสมานฝั่งขาเข้าค่ะเลยจากใต้ทางด่วนสีสมานมาเล็กน้อยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายเลยบนถนนนะคะผู้ชายคนนี้แล้วก็คุณยมพยายังค่ะรายงานถนนรามคำแหงฝั่งขาออกช่วงที่มาจากทางรามคำแหงนะคะมาถึงหมู่บ้านเสรีในฝั่งขาขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นะคะเพิ่มเติมบอกว่าก่อนถึงแยกซอยรามคำแหง24เล็กน้อยมีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกดินมายางแตกนะคะยางแตกแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายกำลังเปลี่ยนยางอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยทำให้รถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็มีคุณน้อยมิเตอร์แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าใช้รัชดาท่าพระตรงบริเวณเป็นฝั่งขาเข้าที่มาจากตลาดพลูมุ่งหน้ามามหาสวรรค์ก่อนถึงแยกมหาสวรรค์ประมาณ100เมตรมีรถเก๋งชนกัน2คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายรถก็จะชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะผ่านไปแล้วก็ใช้การได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยในโอกาสที่สภาพการจราจรยังสบายๆอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังมาร่วมเล่นเกมกันกับทางด้านของแม่ประนอมนะคะมาร่วมกันตอบคำถามแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะ
1: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: ใครเป็น FC แม่ประนอมนะมีติดครัวเอาไว้นะคะต้องรีบเลยนะรีบยกเตรียมกดโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์เข้ามานะคะเตรียมตอบคำถามคำถามง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะสำหรับคำถามคู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะถามคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณเองเนี่ยรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหนนี่เรามีตัวเลือกให้ด้วยนะคะข้อแรกกอไก่ก็คือเผ็ดแบบถึงเครื่องไทยขอไข่นะคะก็คือครบรสแบบไทยดั้งเดิมแล้วก็ขอควายค่ะก็คือหวานนำกลมกล่อมนะในส่วนของแบรนด์แม่ประนอมเนี่ยคุณคิดว่าคุณชอบแบบไหนรสชาติแบบไหนที่คุณแบบว่าสุดโปรดแล้วก็เนี่ยจะต้องมีแบบเนี้ยประจำเลยหรือว่าอาจจะมีหมดเลยในครบรสสำหรับแม่ประนอมนะข้อแรกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเผ็ดแบบถึงเครื่องไทย2ค่ะครบรสแบบไทยดั้งเดิมแล้วก็3ก็คือหวานนำกลมกล่อมนะคุณคิดว่ารสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหนนะถ้าเกิดว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ลองเข้าครัวไปดูนะไปเอาน้ำพริกเผาแม่ประนอมหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางด้านของแม่ประนอมเนี่ยนะคะซึ่งอย่างที่บอกผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมนี่มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอย่างที่เห็นที่หน้าจอ YouTube ของเราเนี่ยกอไก่บอกว่าเผ็ดแบบถึงเครื่องไทยนึกถึงน้ำพริกเผาใช่ไหมเวลาเราทำอะไรนะต้มยำอันนี้ขาดไม่ได้เลยน้ำพริกเผานะก็เรียกว่าถึงเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนะแล้วก็ยังมีครบรสแบบไทยดั้งเดิมแบบครบรสแบบไทยดั้งเดิมอันนี้นะก็จะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่น่าจะแบบ ือหยิบใช้ได้ง่ายๆนะคะหยิบใช้ได้ง่ายๆเลยนะก็โหมีเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเครื่องแกงใช่ไหมเนี่ยที่เห็นเครื่องต้มขาเครื่องต้มยำแม่บ้านสมัยใหม่แบบนี้ต้องใช้แบบนี้หรือจะเป็นแบบว่าหวานนำกลมกล่อมนะมีอ่ะมาที่คุณธานินคุณธานินสุขสุศักดิ์นะคะคุณธานินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: คุณธานินเป็นไงมั่งถ้าเกิดว่านึกถึงแม่ประนอมต้องรสชาติแบบไหนที่ถูกใจคุณฮะ
2: ผมนึกถึงสองข้อเลยนะ
0: ค่ะ
2: กอไก่ขอไข
0: ่อ๋อมีทั้งแบบแล้วก็มีทั้งแบบเผ็ดแล้วก็แบบครบรสเลยค่ะ
2: ผมใช้สองอย่างเลย
0: อ๋อปกติใช้
2: ต้มยำพวกต้มขาอะไรเงี้ยแล้วก็มาพริกเผา
0: อือหือเดี๋ยวคุณธานินนี่คือทำกับข้าวทานเองหรือว่าเป็นร้านอาหารคะเนี่ย
2: ทำกินเองครับผม
0: ทำกินเองตอนแรกเลยที่รู้จักผลิตภัณฑ์แม่ประนอมนี่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรฮะ
2: น้ำพริกเผาครับผม
0: น้ำพริกเผาครบรสเลยไหมอันนี
2: ้ครบรสเลยครับเพราะว่าแค่ทอดไข่เจียวกินกับน้ำพริกเผานี่ก็แตงกวาผักแก้มอร่อยแล้วพี
0: ่อื้อหือข้าวสวยร้อนๆแล้วก็เจ
2: ีย
0: วไข่เจียวนะแล้วก็เอาน้ำพริกเผาโปะข้างหน้าหน่อยนะ
2: ใช่ครับผม
0: สุดยอดเลยใช่ไหมเป็นเมนูโปรดเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: อืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอบมาบอกว่าครบรสแบบดั้งเดิม
2: ก็คือว่าเป็นเครื่องแกงครับพี่
0: เป็นเครื่องแกง
2: เป็นครบชุดเลยว่าต้มข่าไก่ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อือฮึ
2: เพราะว่ามันครบเรื่องของเครื่องสมุนไพรอะฮะ
0: โอ้
2: มันจะมีกลิ่นหอมอะไรเงี้ย
0: แล้วก็คือแบบว่าแม่บ้านสมัยนี้หรือว่าคุณพ่อบ้านเถอะยุคนี้เนี่ยสมัยนี้มันประหยัดเวลาด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: ฉีกซองลงน้ำล
2: งเครื่องกะทิได้เลย
0: เออ
2: บางคนก็อุ่นใส่เตาหม้อเล็ก
0: ๆนี่แสดง
2: แต่รสชาติจริงแล้วอร่อยจริงที่ยอมรับเลยคร
0: ับนี่แสดงว่าเป็นคนใช้จริงทำจริงทำเองด้วยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าผมซื้อร้านชูห่วยอะไรเงี้ยมาเงี้ยแล้วก็มาอุ่นแช่ตู้เย็น
0: อ
2: ะไรเงี
0: ้
2: ยแล้วก็เช้ามาก็คือเร่งรีบการทำงานนะพี
0: ่ฮะ
2: เปิดแกะปุ๊บใส่เวทปุ๊บอาบน้ำออกมากินแล้วออกทำงานต่อเลย
0: ใส่พวกเครื่องอะไรนะเครื่องที่สำเร็จรูปแบบนี้แล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ตามเราชอบอย่างนี้เนาะอย่างนั้น
2: ใช่ครับผม
0: อืมค่ะได้ค่ะครบรสแบบไทยดั้งเดิมนะที่คุณธานินโปรดสุดเลยนะคะอันนี
2: ้ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากคุณธานินนะคะมาที่คุณสมเกียรติเลิศกาญจนาพรหรือคุณหยองบางกอกใหญ่คุณสมเกียรติสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณ
0: นาตยาค่ะ
3: ใช่ไม่ได้คุยนานเลย
0: ค่ะคุณสมเกียรตินี่ชอบรสชาติแบบไหนของแม่ประนอมคะ
3: โตมาได้นี่ก็ของน้ำพริกแม่ประนอมนะ
0: โอ้ใช่คำว่าโตมาได้ยังไงค่ะ
3: เวลาจะไปไหนเนี่ยเวลาจะไปไหนแต่ก่อนเนี่ยก็พี่สาวน้องชายเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเวลาจะสั่งของก็เนี่ยแหละน้ำพริกแม่ประนอม
0: ค่ะ
3: เอาสีเขียวนะสีเขียวนะฝาสีเขียวนะ
0: เดี๋ยวฝาสีเขียวในที่นี้หมายถึงน้ำฝาสีฟ้าใช่ไหม
3: ใช่ใช่สีเขียวเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะเนี่ยพูดบอกฝาเขียวรู้เลยอายุเท่าไหร่บอกผู้ใหญ่เนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยสีเขียว
3: รสเข้มข้น
0: รสเข้มข้นด้วยเน
3: า
0: ะ
3: ถึงเครื่องของจริงๆต้นตำรับอ่
0: ะ
3: คนไทยแบรนด์ของคนไทยที่รู้จักก
0: ็
3: จะต้องเอาไปผัดข้าวเนี่ยนะคนเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ย
0: คลุกข้าว
3: ไปผัดข้าว
0: ใช่ผัดข้าวอย่างนั้นอืม
3: เวลาเราไปเที่ยวผมก็จะพกไปเรื่อยนะ
0: คือ
3: บางทีไปเจออาหารที่จืดแล้วมันไม่ได้จะไปทานพริกเติมยังไงมันก็ไม่อร่อย
0: คนไทยเนาะต้องแซ่บๆเนาะใช่ไหม
3: แต่ถ้ามีแม่ประนอมติดกระเป๋าไว้แล้วอุ่นใจ
0: ใช่ไหมคะอืม
3: ใช่
0: ก็คือ
3: แล้วแบรนด์ต้องเป็นแม่ประนอมด้วยนะ
0: แล้วก็คือพาไปที่ไหนก็ได้ง่ายๆด้วยนะอันนี
3: ้นะพูดไปน้ำลายสอไปเรื่อย
0: ไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้ำพริกเผานะเขาก็มีแบบว่าผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็แบบว่าที่เห็นนะตามแบบว่าเขาเรียกอะไรนะร้านสะดวกซื้ออ่ะก็จะมีเป็นลักษณะแบบว่าเป็นแบบทำเป็นแพ็กเกจอะเล็กๆอ่ะอันนั้นน่ะพกไปต่างจังหวัดไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยเนาะ
3: สำหรับมือเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีเดียวทิ้งเลยอย่างนั้นก็สะดวก
0: ใช่
3: เพราะว่าเราถือว่าเวลาออกไปไกลๆหรือไปแคมปิ้งไปไหนในประเทศเราก็ได้ในประเทศไทยก็ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหน
0: อ่
3: ะบางทีอาหารไม่ถูกปากแล้วนะ
0: ใช่
3: มันก็ลืมไม่ได้ลืมน้ำพริกไม่มานอนไม่ได้
0: แล้วอันนี้ก็คือพกง่าย แล้วก็คือแบบว่ามันพอดีหนึ่งมื้อสมมติเราอยากกินน้ำพริกหลายๆอย่างอ่ะเราไม่ต้องซื้อเยอะๆเราซื้อแบบเนี้ยไปใช่ไหมมันก็กินได้หลายอย่างเลยใช่ไหม
3: กินได้หลายอย่างใช่ไข่ต้มไข่เดียวก็อิ่มแล้วคุณอัศยาน
0: ี่คือแบบว่าคนไทยจะต้องอย่างนี้เนาะข้าวไข่ต้มน้ำพริกแล้วก็มีผักแหนมอีกหน่อยนึงเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ผักเราไปหาเอาข้างหน้านะยังไงก็หาได้ผักดื่มรั้วเยอะแยะ
0: ค่ะ
3: แต่รสชาติของน้ำพริกที่มันติดปากติดลิ้นแล้วเนี่ยผมว่ามันถ้ามันหาน้ำพริกที่ถูกใจอ่ะว่ามันหายากนะ
0: ใช่
3: มันเขาเรียกติดปากติดลิ้นแล้วจะไปทานน้ำพริกที่อื่นที่มันไม่เข้าตำรับเข้าตำรามันก็ไม่ถูกใจอ่ะ
0: นั่นน่ะสิอันนี้ของคุณสมเกียรติบอกว่าเผ็ดแบบถึงเครื่องไทยนะเดี๋ยวเราไปฟังท่านอื่นบ้างท
3: ่
0: านอ
3: ื่นค่ะได้หมดทุกรส
0: ได้ทุกรส
3: ปลาแห้งปลา
0: ได้ทุกหมดทั้งหมดเลยนะคะ
3: แล้วอย่าลืมน้ำจิ้มไก่โปรโมทให้อีกแถมไปกิน
0: น้ำจิ้มไก่ใช่ใช่
3: แห้งปลาหอมเนี่ยแหละรสชาติหวานหวานนำนะมีเปรี้ยวมีเค็มผสมสามรสอยู่ในตัวมีน้ำจิ้มไปขวดเดียวก็น่าจะเป็นหมูย่างไก่ย่างเพราะว่าจิ้มได้หมด
0: น้ำจิ้มเนี่ยไม่ใช่เฉพาะน้ำจิ้มไก่นะมีทั้งน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มปอกเปี๊ยะน้ำจิ้มตอนเนี้ยทานเจมีน้ำจิ้มสูตรเจด้วยกำลังโอ้โหเข้ากับยุคนี้เลยนะคะ
3: ฝากไว้
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะจากคุณสมเกียรติมาที่คุณอาพรคุณอาพรสวัสดีค่
4: ะ
0: คุณอาพรชอบแบบรสชาติแบบไหนของแม่ประนอมคะ
4: ทั้ง3ข้อเลยอะค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อชอบหมดเลย คือตัดใจไม่ได้อร่อยทุกอย่าง
4: ใช่ไงมันได้ทุกรสอยู่แล้วไงคะได้นั้นหมดเลย
0: ค่ะแล้วคือในครัวเรานี่ต้องมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี่ของแม่ประนอมที่บอกว่าครบรสทุกอย่างเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าขาดไม่ได้หรือบ้าง
4: ต้มยำค่ะ
0: ต้มยำน้ำพริกเผาทำต้มยำ
4: หวานจะชอบมากเลยคือน้ำปลาหวานนะคะ
0: น้ำปลาหวานใช่โอ้โหอันนี้เนี่ยเตือนว่านะพูดถึงว่าน้ำปลาหวานเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เฉพาะมะม่วงเนาะผลไม้อะไรก็ได้ที่แบบว่ามีรสเปรี้ยวหน่อยจิ้มแซ่บๆ ชอบทุกอย่างนะคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค
4: ่
0: ะ
4: ขอบคุณค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วไปที่คุณพันนีค่ะคุณพันนีสวัสดีค่ะคุณพันนี
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพันนีคะชอบรสชาติแบบไหนของแม่ประนอมคะ
5: อ๋อเลี้ยงทานประจำคือรสดั้งเดิมอะค่ะที่เป็นฝาฟ้าค่ะต้มยำอะค่ะ
0: น้ำพริกเผาหรือว่าต้มยำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: อ๋อน้ำพริกเผาที่แบบออกหวานหวานนะคะ
0: ค่ะ
5: ตัวดั้งเดิมตัวก่อนหน้าต้มยำอะค่ะ
0: ค่ะอ๋อคือของแม่ประนอมเนี่ยเขาจะมีน้ำพริกเผาที่เป็นแบบรสดั้งเดิมแล้วก็มีน้ำพริกเผาสูตรต้มยำใช่ไหมคะ
5: ค่ะใช่ใช่
0: ก็เนี่ยนี่ก็คือแบบว่าไม่ใช่แค่แบบว่าแบบดั้งเดิมที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนมีที่อาจจะมีสูตรเดียวที่เราคุ้นเคยแต่เดี๋ยวนี้เขามีแตกลายออกมาเยอะแยะเลยอย่างนั้น
5: เยอะแยะใช่ค่ะใช่
0: แล้วก็มี
5: มากมาย
0: มีไม่ใช่เฉพาะน้ำพริกเผาอย่างเดียวนะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีเยอะแยะคือถ้าถามดิฉันเนี่ยเลือกไม่ถูกสำหรับคนที่เป็นสายที่แบบชอบทานน้ำพริกนะเพราะว่านอกจากน้ำพริกเผาแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงปลาย่างน้ำพริกกุ้งป่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่ง
5: ไก่ด้วยเขียอะไรเงี้ยเยอะหมดก็ใช้อยู่หลายตัวค
0: ่
5: ะ
0: แล้วเคยลองอันนี้ไหมคะน้ำพริกแกงของแม่ประนอมอะค่ะพริกแกง
5: อ๋อไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคยต้องลอง
5: นะพริกแกง
0: เพราะว่าอันนี้ดิฉันว่านะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือที่ไหนหรือเอาเป็นอยู่ที่บ้านก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะแบบว่าตำน้ำพริกเองเนี่ยเอาเนี่ยฉีกซองทำลงทำกับข้าวได้เลยแบบนี้นะคะสะดวกมาก
5: ใส่น้ำเป็นแกงส้มเหรอคะ
0: คือจะมีทุกอย่างเป็นน้ำพริกแกงน้ำพริกคือเป็นพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดแกงกะหรี่แกงมัสมั่นหลายอย่างจริง
5: ๆหลายอย่างเยอะเยอะไม่เคยใช้เลยใช่แต่น้ำพริกไก่บ๊วยเจียต้มยำน้ำพริกเผาอะไรเนี่ยค่ะ
0: ต้องลองอันนี้ต้องลองเพราะดิฉันว่าสะดวกนะสะดวกเลยก็แล้วก็รสชาติมันจะเป็นมาตรฐานไงคะคุณพันนีเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องของพริกแกงบางทีเราซื้อต่างร้านกันมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยรสชาติมันจะเหมือนกันหมด
5: บางทีไม่ได้มาตรฐานบางทีแบบ แบบไว้นานอะไรเงี้ย
0: ใช่
5: แต่อย่างนี้เขาจะมาตรฐานนะคะ
0: ถูก
5: อย.อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมีส้มตำด้วยนะชุดทำส้มตำ
5: เยอะสนใจ
0: ใช่ใช่มีตำไทยตำปลามีชุดทำสเต๊ะทำข้าวมันไก่
5: น้ำหรือว่าเป็นน้ำน้ำที่ไอเป็นแบบน้ำที่เป็นซอสตำ
0: ค่ะคงน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นน้ำปรุงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันหลายอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วก็เป็น
5: น้ำจะไปลองดู
0: ใช่ทำลาบก็มีน้ำปรุงด้วยเหมือนกันนะคะ
5: ค
0: ือผลิตภัณฑ์แม่ประนอมจริงๆแล้วมีเยอะตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาก็คือน้ำพริกเผาที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบันนี้มีเยอะหลายอย่างมากเลยนะคะ
5: ขึ้นมาเยอะมากตั้งแต่สมัยก่อนมีแค่อย่างเดียวคือน้ำพริกเผารสดั้งเดิมที
0: ่ค่ะ
5: ฝาสีฟ้าๆนะคะตอนนี้มีเยอะเลยใช้นานแล้วค่ะ
0: ค่ะนะฮะนายค่ะดิฉันก็หลายคนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าโตมาเพราะแม่ประนอมเราออกมาได้เพราะแม่ประนอมเหมือนกันบางทีแบบว่า
5: เกียร์60แล้วนะ
0: ค่ะ
5: โอ้โหแม่ประนอมยังน่าจะเป็นมากกว่า60มั้งอายุ
0: เราก็คือแบบว่านึกอะไรไม่ออกก็หยิบน้ำพริกเนี่ยแหละมาทานกับข้าวนะคะ
5: คุกข้าวก็อร่อยนะคะสวยร้อนๆเนี่ยทานขนมปังเนี่ยด
0: ี
5: มากเลย
0: ใช่น้ำพริกเผาทาขนมปังได้เนาะ
5: ค่ะ
0: จ้ะ
5: ก็ใช้อยู
0: ่ค่ะ
5: ทาขนมปังทาอะไรต่างๆที่ต้องการจิ้มกุ้งไก่อะไรเงี้ยแล้วแต่เราเลย
0: ค่ะได้ค่ะกายังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันนีขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้นะคะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามของเรานะจริงๆแล้วคำถามเนี้ยขึ้นอยู่กับเรื่องของความชอบของแต่ละท่านเลยนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะรสชาติของแบรนด์แม่ประนอมอร่อยแบบไหนที่คุณประทับใจนะทางนี้มีตอบเข้ามาหลากหลายเลยทีเดียวนะแต่ผู้โชคดีค่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้โชคดีแล้วนะคะก็คือคุณสมเกียรติเลิศกาญจนาพรหรือว่าคุณหยกบ้างกอกใหญ่นะคะแล้วก็คุณอาพรเลิศวัฒนาโกเมนค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของรางวัลอันนี้นะคะเป็นถุงผ้าใส่ผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเป็นกิฟต์เซตแม่ประนอมนะคะสำหรับเดี๋ยวผู้โชคดีของเราคือคุณสมเกียรติกับคุณอาพรเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปนะให้มารับรางวัลแม่ประนอมที่จสร้อยค่ะ
6: ผู้ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: เห็นกิฟต์เซตอันนี้แล้วก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยหลายอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋ากิฟต์เซตอันนี้นะคะผู้โชคดีนะคะคุณสมเกียรติกับคุณอาพรเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรมีคุณหุสนาแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองถึงแยกบ้านแพ้วรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบอกว่าเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.ตรงถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงข้ามปากทางวัดกาหลงมีน้ำท่วมขังน่าจะเป็นยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่น้ำทะเลหนุนด้วยหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาเข้าของถนนพระราม2จะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าบนพื้นถนนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็เป็นจุดที่คุณหุสนาผ่านแล้วก็แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุค่ะจากคุณต้อมจอมทองแจ้งเข้ามาผ่านทางไลน์นะคะเป็นถนนทางหลวงหมายเลข333สะกระโจมมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านช้างจังหวัดสุพรรณนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่44ค่ะเป็น อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มไม่ทราบคู่กรณีนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย2รายด้วยกันนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดที่ทางด้านของคุณต้อมแจ้งเข้ามาผ่านทางไลน์นะคะก็เพิ่มเติมให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรค่ะ แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคะมีแจ้งมาทาง X นะคุณทางด้านของ X แจ้งบอกว่าเมื่อตอนช่วง 13:23 มีเหตุรถบรรทุกดินยางแตกอยู่บนถนนรามกำแหงฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงแยกซอยรามกำแหง24เล็กน้อยในรถเนี่ยจอดกีดขวางอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือดำเนินการอยู่นะคะรถบรรทุกดินยางแตกอยู่ถนนรามกำแหงฝั่งขาออกนะคะนี่ก็จะเป็นจุดเดียวกับที่คุณยมพยายังแจ้งเข้ามานะที่บอกว่าเป็นถนนรามกำแหงฝั่งขาออกแล้วก็รถบรรทุกดินยางแตกตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเรือนประชาชนภายในซอยอินทามาระ13รับแจ้งเมื่อตอนช่วง 12:58 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยอินทามาระ13ตอนนี้ล่าสุดคือเพลิงสงบแล้วนะคะเพลิงสงบแล้วแล้วก็บ้านที่เสียหาย1หลังนะคะไม่มีคนติดค้างอยู่ภายในบ้านที่เกิดเหตุค่ะส่วนสาเหตุเดี๋ยวก็รอทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงนะคะแล้วก็กรณีของคุณจตุพงษ์ที่แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน SOSเข้ามานะคะเราสอบถามเพิ่มเติมไปคือคุณจตุพงศ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราสอบถามไปที่ทางด้านของเทศบาลเมืองแม่เหี่ยเจ้าหน้าที่กู้ชีพไปให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยอุ้มขึ้นเตียงให้บอกว่าเตียงของที่คุณจตุพงศ์อยู่เนี่ยสูงประมาณเข่าในบ้านไม่มีใครอยู่เลยนะคะก็ให้การช่วยเหลืออุ้มขึ้นเตียงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
7: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณวิชยาภักดีโชตินะคะสวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ครับผมขอบคุณมากครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนดาวขนองก็เช่นเดียวกันนะครับมุ่งหน้าเข้ามาที่ท่าเรือยังไม่เป็นปัญหานะครับทางพิเศษศิราชนะครับจากทางของศรีนครินทร์นะครับเข้ามาที่ด่านเก็บข้าวมาทางอโศกศรีหน้าด่านก็เริ่มมีปริมาณนะครับผ่านแล้วก็ไปทางด้านของเพียไทยก็ไปกันได้ดีนะครับเพียไทยไปทางด้านของตลาดบางโคร่ก็จะมีประมาณในช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลรามาท่านเองนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีนะครับในช่วงของบริเวณก่อนถึงด่านชลบุรีก็สะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผ่านด่านแล้วก็หยุดนิ่งช่วงหลังด่านนะครับลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีงานปรับปรุงพื้นที่จราจรนะครับก็เลยทำให้ลงไปได้ช้าแล้วก็สะสมนะครับต่อเนื่องจากพื้นราบด้วยนะครับ ในส่วนของฝั่งกับกันนะครับก็มาจากชลบุรีมาที่บางนาก็มากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับขึ้นด่วนบางครูนะครับข้ามสะพานกาญจนาไปร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้ยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านบนช่องนะขึ้นปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีนะครับปทุมธานีฉลองรัตน์ในภาพรวมทางไปกับช่วงนี้อย่างคล่องตัวดีเลยนะครับเพราะจะเสียรถบรรทุกสินของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วแม้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณนัทยา
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากสภาพการจราจรบนทางด่วนแล้วนะคะเรามาดูในเส้นทางทางด้านของจุดอื่นๆกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ยังสบายๆดีอยู่นะคะเพราะว่าการจราจรไม่รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหลายๆบริษัทก็อาจจะมีการทำงานที่บ้านรวมถึงทางด้านของหน่วยงานราชการด้วยนะคะที่อาจจะมีการทำงานที่บ้านตอนนี้เส้นทางถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานควายตอนนี้เนี่ยมีรถเยอะเลยทีเดียวนะคะพอผ่านจากสะพานควายไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถที่ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวต่อเนื่องถึงตรงบริเวณแยกกำแพงเพชรเลยนะคะจากแยกกำแพงเพชรมีชะลอตัวกันอยู่ตรงบริเวณหน้าสถาบันการบินพลเรือนเข้ามาทางด้านของแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาจนถึงสะพานควายพอผ่านพ้นจากทางด้านของสะพานควายไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของสนามเป้ามุ่งหน้าต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยไปทางด้านของซอยอารีมาทางด้านของสะพานควายในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของแยกสะพานควายเท่านั้นค่ะผ่านพ้นไปแล้วไปทางกำแพงเพชรไปแยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงไปได้นะจะมีฝั่งขาเข้าเท่านั้นนะไม่แน่ใจเหมือนว่ารถเยอะหรือเกิดอะไรขึ้นตรงช่วงบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าจากแยกกำแพงเพชรมาสะพานควายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะกรณีของคุณชาญชัยนะที่เป็นคนขับรถแท็กซี่ที่เราตามหากันวันก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเราเจอตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางด้านของร้อยตำรวจโทณัฐวุฒินาคอำไพรองสารวัตรสอบสวนสน.ห้วยขวางค่ะเพิ่มเติมให้บอกว่าเพิ่มเติมจากที่ทางจสร.ได้แจ้งให้ทราบว่าเจอตัวคุณลุงแล้วทางด้านของรองสารวัตรท่านผู้หมวดณัฐวุฒิเนี่ยฝากให้เบอร์ติดต่อไปทางด้านของคุณณัฐนันท์ประสานงานมาได้เลยนะคะถ้าต้องการจะสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็กรณีที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าไปเจอผู้หญิงเดินอยู่ภายในอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินตอนนี้เจ้าหน้าที่สน.พหลโยธินไปตรวจสอบแล้วไม่พบผู้หญิงคนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเดินไปถึงไหนแล้วมีใครพบเห็นก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเป็นถนนรัชดาฝั่งขาเข้าจากทางด้านของรัชวิภามาทางรัชโยธินนะคะตอนที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าเขาเดินอยู่ตรงในอุโมงค์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะก็ไม่พบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอ100หน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
4: อ13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันนะคะออมสินเขามีสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X กับนกกระซิบนะคะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินนั้นชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง 50,000 บาทด้วยกันนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate นะคะก็คือที่ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะอีกทั้งสินเชื่อนี้ทางธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับธุรกิจได้เติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะก็คือที่ www.gsb.or.th นะคะตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านทางด้านของแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะร้านค้าต่างๆนะที่เข้าร่วมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนใจก็เชิญติดต่อไปที่ทางด้านของธนาคารออมสินได้เลยนะคะมีคุณเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่นเกมของทางด้านของแม่ประนอมมีคุณผู้ฟังเล่นเกมเข้ามาทาง YouTube ด้วยนะคุณชัยรินทร์บอกว่าแม่ประนอมอร่อยครบทุกแบบเลยนะแล้วมีคุณรพีบอกว่าน้ำพริกคั่วอบกรอบรสเผ็ดรสลาบแม่ประนอมฉีกซองคลุกกับข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวนี่แสดงว่าทานจริงทานจริงนะรู้หมดเลยว่าจะต้องทานกับอะไรนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่ทางด้านของคุณจตุพงศ์คุณจตุพงศ์ที่เมื่อสักครู่นี้ขอความช่วยเหลือเข้ามาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณจตุพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจตุพงศ์คุณจตุพงศ์อยู่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเกิดตกเตียงลงมาตอนอยู่บ้านคนเดียวเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือทำกำลังจะลุกขึ้นมาทำอะไรอะคะถึงตกลงมา
1: ลุกขึ้นมาเก็บของค
0: ่ะคุณจตุพงศ์เป็นผู้ป่วยเดินได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้อุปกรณ
1: ์เดินไม่ได้ครับติดเตียงคร
0: ับ ต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินไหมคะ
1: เดินไม่ได้เลยครับตอนนี้เพราะว่าหัวเข่ากระดูกหัก
0: อ๋อค่ะแล้วก็นอนอยู่บ้านคนเดียวเหรอฮะ
1: ปกติก็มีคนอยู่ด้วยครับวันนี้เขาออกไปธุระครับ
0: อ๋อเขาออกไปข้างนอกไปธุระไปทำงานกัน
1: คร
0: ับค่ะแล้วตอนที่ลุกขึ้นมาแล้วพลาดตกลงมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บตรงไหนมั่ง
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะจะลุกไม่ขึ้น
0: ลุกไม่ขึ้นนะคะแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะว่าหลังจากที่คุณจตุพงษ์แจ้งผ่าน SOS เข้ามาแล้วเราก็ประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ให้ไปให้การช่วยเหลือรอนานไหมคะคุณจตุพงษ์
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: แล้วตอนนั้นน่ะเราไงเราเจ็บไหมคะตอนที่ระหว่างรออะค่ะ
1: ไม่เจ็บคร
0: ับไม่เจ็บ
1: ลุกไม่ขึ้นนะ
0: แต่ลุกไม่ขึ้นนะคะแล้วทำไมก็เลยนอนรออยู่ที่พื้นเลยอย่างนั้น
1: นั่งครับ
0: นั่งรอ
1: ครับ
0: อ๋อโทษนะคะคุณจตุพงศ์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 70ครับ
0: 70นะป่วยแบบนี้มานานหรือยังอะคะ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีคือแต่ก่อนหน้านี้พอเดินได้ไหม
1: ก่อนหน้านี้พอเดินได้ใช้วอล์กเกอร์เดิน
0: ค่ะ
1: แต่หลังหกล้มกระดูกของเขาหักก็เลยเดินไม่ได
0: ้ค่ะได้ไปพบคุณหมออะไรปกติไหมคะ
1: ก็หาหมอตามรอบที่หมอนัดครับ
0: ทราบว่าเคยพลาดตกลงมาแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะคือยังไงอ่ะพลิกตัวหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับเขาครั้งแรกอ่ะเข้าห้องน้ำตอนมันลื่น
0: ค่ะ
1: ก็เลยลุกไม่ขึ้น
0: ก็เลยลุกไม่ตอนนั้นก็อยู่คนเดียวด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนั้นก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะปกตินี่รู้จักกับจสร้อยได้ฟังทางไหนคะ
1: ฟังทางแอปพลิเคชัน
0: อ๋อทางแอปทางคุณจตุพงศ์เคยอยู่กรุงเทพหรือไงฮะถึงฟังจสร้อย
1: ผมติดตามจสร้อยมาจะ40ปีแล้วมั้งครับ
0: อ๋อค่ะแล้วย้ายไปอยู่เชียงใหม่เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยหกล้มแล้วก็ตกมาลุกไม่ได้ขอความช่วยเหลือผ่านมานานหรือยังคะตอนนั้น
1: เดือนกว่าๆนี่ครับ
0: เมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปให้การช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เตียงที่นอนเนี่ยมันมีที่กั้นกันตกลงมาไหม
1: ไม่มีครับ
0: มันก็มี
1: โอกาสไม่ตกหรอกครับถ้าไม่ลงจากเตียงคือไปเข้าห้องน้ำหรืออะไร
0: ก็ไม่ตกค่ะค่ะอ๋ออย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยตัวเองต้องมีคนช่วย
1: ไม่ครับผมใช้เลื่อนตัวเองขึ้นไปที่เก้าอี้เลื่อนแล้วก็เลื่อนเข้าห้องน้ำ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงกู้ชีพไปถึงเนี่ยเขาให้การช่วยเหลือคุณจตุพงษ์ยังไงบ้าง
1: เขาก็ยกตัวผมขึ้นเตียงคร
0: ับ ยกขึ้นเตียงเลย
1: ครับ
0: เท่านั้นเลยแค่นั้นคือที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือให้พาขึ้นเตียงเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: มีเจ้าหน้าที่ไปกันกี่คนนะคะ
1: มา4คน
0: มา4คนเลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาให้คำแนะนำอะไรคุณจตุพงษ์ไหม
1: ก็มีหมออาสามาด้วยมันก็จะตรวจร่างกายผมบอกไม่เป็นไร
0: ค่ะแล้วเขาแล้วคุณหมอได้ตรวจให้ไหมคุณจตุพงศ์บอกไม่เป็นไรแต่ก็ต้องตรวจไหม
1: ก็เขาก็คำหัวดูเขากลัวหัวผมเจ็บ
0: ค่ะก็ตรวจก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่ได้กระทบกระเทือนส่วนอื่นเนาะ
1: ไม่เป็นคร
0: ับ ค่ะตามร่างกายมีเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บเจ็บไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีเจ็บนะคะเตียงกับพื้นเนี่ยมันสูงมากไหมคะ
1: ประมาณสักฟุตกว่า
0: ฟุตกว่าโอ้ยังโชคดีนะฟุตกว่าลงมาก็ไม่ได้แบบว่าสูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ตกมาครั้งแรกอ่ะได้เล่าให้คนที่บ้านฟังไหม
1: เล่าคร
0: ับ แล้วเขาว่ายังไงจะช่วยกันดูแลยังไงบ้าง
1: เขาจะทำอะไรได้เขาก็ต้องไปออกไปทำงานนอกบ้าน
0: อ๋อค่ะค่ะอ้าวทีนี้เนี่ยคุณจตุพงษ์เองต้องระมัดระวังตัวแล้วแหละทีนี้เพราะว่าตกแล้วขึ้นไม่ได้หรือว่าอาจจะต้องปรับที่นอนให้แบบว่าไม่ต้องสูงสามารถที่จะแบบว่าพอแบบยันตัวเองขึ้นไปอยู่บนฟูกบนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: คร
0: ับเนาะเพราะว่าถ้าสูงตกบ่อยๆก็ไม่ดีนะอายุเยอะกระดูกก็มีปัญหาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่เขาไปแล้วเขาเข้าบ้านไปได้ยังไงประตูบ้านเปิดไว้เหรอคะ
1: เปิดไว้ครับแล้วปิดไว้จนไม่ได้ล็อกครับ
0: อืมค่ะเขาไปถึงก็เลยเรียกคุณจตุพงษ์แล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้เลย
1: ครับ
0: อืมค่ะค่ะเอาละค่ะยังไงขอให้รักษาสุขภาพนะคะคุณจตุพงษ์แต่ว่าอย่าพยายามลุกหรือขยับตัวให้ตกลงมาจากเตียงเพราะมันถ้ามันเป็นสูงแบบนี้กลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจตุพงศ์ขอบคุณมากเลยที่นึกถึงจสร้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยค่ะคุณจตุพงศ์นะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าติดตามจสร้อยมานานแล้วนะก็คือน่าจะเท่าๆกับอายุจสร้อยเลยประมาณคือ30กว่าปี40 35ปีนะก็ติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ววันนี้เนี่ยก็มีก็คือน่าจะเท่าๆกับอายุจสร้อยเลยประมาณคือ30กว่าปี4035ปีนะก็ติดตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

SOS เข้ามาค่ะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผ่านทางด้านของทางจสร้อยเข้ามามีแอปพลิเคชันอยู่เนี่ยแหละค่ะกด SOS มาแล้วเราก็จะช่วยประสานงานถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลๆเราก็จะพยายามประสานงานหาคนไปให้การช่วยเหลือให้ได้นะคะแต่อันในกรณีแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุแล้วก็อยู่คนเดียวตอนนี้เดี๋ยวคงต้องบอกกับทางบ้านเขาอีกทีนึงนะว่าต้องหาคนช่วยกันดูแลอีกทีนึงแต่เขาก็มีความจำเป็นต้องออกไปทำงานนะเนี่ยใครที่อยู่บ้านคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงโหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ในมือถือเลยนะถ้าต้องการความช่วยเหลือกด SOS เข้ามาได้เลยเราก็จะให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้ซักถามโดยนายโรดริโก้บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: 14:13 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะมีข้อมูลการจราจรที่คุณศรีวิชัยนะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากอ่อนนุชนะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยสุขุมวิท71รถจะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะบอกว่ารถติดอยู่นาน10นาทีเลยนะก็คือมาจากอ่อนนุชขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงมาทางด้านของแยกพระโขนงนี่ก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระโขนงนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่2นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแจ้งวัฒนะช่วงจากด่านคลองประปาพระราม6มาถึงโค้งตรงหมอชิดจุดเชื่อมทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกเชิงทางลงที่ด่านหมอชิดใหม่นะคะตรงจุดนี้มีรถกระบะกับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางขวาเราประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบแล้วนะคะก็จุดนี้เนี่ยก็จะทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าในช่วงที่จะผ่านจากทางด้านของอุบัติเหตุนะคะก็พอผ่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดคุยกับทางด้านของคุณจตุพงศ์นะคะซึ่งคุณจตุพงศ์นี่อายุ70แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางด้านของจสร้อยเนื่องจากว่าคุณจตุพงศ์อ่ะคือตกเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ววันนี้เนี่ยเกิดพลัดตกลงมาจากเตียงซึ่งจริงๆเอาเตียงเนี่ยก็สูงประมาณสัก1ฟุตได้นะคะแล้วก็ขยับตัวไม่สามารถที่จะแบบยันตัวเองขึ้นมาจากที่พื้นขึ้นมาอยู่ที่บนเตียงได้ก็เลยโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่จสร้อยผ่านทางด้านของ SOS ขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย อุ้มขึ้นมาบนเตียงให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาบนเตียงให้หน่อยนะให้แจ้งเข้ามาที่จสร้อยให้เราช่วยประสานงานให้นะคะเราก็เลยแจ้งไปที่ทางด้านของทางเทศบาลแม่เหี่ยทางเทศบาลแม่เหี่ยก็เลยประสานกับทางด้านของกู้ชีพนะคะให้เข้ามาให้การช่วยเหลือมีคุณหมอมาด้วยก็มาเป็นน่าจะเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยดูให้นะคะก็เดินทางมาด้วยกันทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะต้องขอบคุณมากเลยนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่แม่เหี่ยที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มีน่าจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาดูเบื้องต้นว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่ากระทบกระเทือนอะไรตรงไหนด้วยหรือเปล่านะคะพอดีคุณจรุพงษ์เนี่ยอยู่บ้านคนเดียววันนี้อยู่บ้านคนเดียวคนอื่นออกไปธุระไปทำงานกันนะคะเกิดเหตุตกลงมาจากเตียงแบบนี้ลุกขึ้นไม่ได้ขยับตัวได้แต่ลุกขึ้นไม่ได้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เพราะโทรแจ้งผ่าน SOS เข้ามาแล้วก็รีบประสานงานไปนะคะตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะส่งภาพมาทางเจ้าหน้าที่ส่งภาพมาให้ดูนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่แม่เหี่ยด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ไปให้การช่วยเหลือด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรามากันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายๆคนต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าทางด้านของภาครัฐเองทางรัฐบาลเนี่ยเขากำลังเดินหน้าในส่วนของการผลักดันมาตรการเรื่องของค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้หลายคนบอกว่าเวลาจะไปทำงานทีเดินทางแบบว่าหลายต่อทั้งในส่วนของรถของขสมกรถไฟฟ้าอะไรต่างๆพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลบางคนบอกว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของรถระบบทางรางอีกนะเดินทางในแต่ละวันเนี่ยค่าใช้จ่ายหลายตังค์อยู่เหมือนกันหลายบาทอยู่เหมือนกันนะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของรัฐบาลนะเขาก็กำลังมีการ เร่งผลักดันในการใช้ตั๋วร่วมสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าในอัตราระหว่าง17-45บาทด้วยกันนะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องมาสอบถามกับทางด้านของทางด้าน คุณสุวิชาญสุรบานนะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนะคะเดี๋ยวสักครู่รอสายสักครู่นะคะอ่ะอันนี้สายของคุณสุวิชาญพร้อมจะพูดคุยกับทางจสร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผอ.คะ
2: สวัสดีครับคุณมัตยาครับ
1: ค่ะท่านรองผอ.คะในเรื่องของการใช้ระบบเรื่องของตั๋วร่วมตรงนี้เนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีแผนการยังไงบ้างอะคะ
2: อันนี้มันเป็นตอนนี้นะครับเราจะเป็นทางกระทรวงคมนาคมเรานะครับ
1: ค่ะ
2: ได้ดำเนินการนะครับเสนอในเรื่องของมาตรการลดค่าของชีพประชาชนนะครับโดยการใช้มาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับนะครับก็คือเราเรียกว่า1745นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะผ่านสายที่หนึ่งสายที่สองสายที่สามอย่างเงี้ยนะครับเดินทางไปสามสายปกติมันก็จะมีอัตราค่าโดยสารใช่ไหมครับตามที่แต่ละสายต้องใช้อยู่นะครับซึ่งในแต่ละสายมันก็จะมีในส่วนของค่าแรกเข้าอยู่ใช่ไหมครับจากนี้ไปเนี่ยในตอนที่เราดำเนินนโยบายมาตรการลดค่าของชีพของประชาชนนะครับก
1: ็
2: คือว่าเราจะไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็อันที่หนึ่งคือไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะครับอันที่สองก็คือการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในระบบรถไฟฟ้าเนี่ยสายแรกที่ไหนนะครับเราก็จะคิดค่าแรกเข้าแค่อันแรกสายเดียวนะครับ
1: ค
2: ่าแรกเข้ารถไฟฟ้าเนี่ย อย่างเช่นสายสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมครับ12บาทใช่ไหมครับเราก็จะคิดแค่12บาทนะครับถ้าเป็นเรื่องค่าแรกเข้าเริ่มที่15บาทเราก็จะคิดที่15บาทนะครับถ้าค่าแรกเข้าเริ่มต้นที่บางสายอย่างสายสีเงินเริ่มต้นที่14บาทนะครับสายสีเขียวเริ่มต้นที่ไม่เกิน17บาทอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะเราแค่จะคิดแค่ค่าแรกเข้าแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งถัดไปเราก็จะไม่มีค่าแรกเข้าละนะครับมันก็จะลดค่าของที่ของประชาชนลงครับผม
1: คุณสุวิชาญคะอันนี้หมายถึงค่าแรกเข้าคือที่บอกว่าครั้งต่อไปจะไม่คิดนี่หมายความว่ายังไงฮะรบกวนขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับผมก็เอาเป็นสมมติเราต้องเดินทางแล้วกันนะครับจากหลายสายเช่นจากบางว่าแล้วกันครับจากบางว่าเนี่ยไปอิมแพคนะครับเราอยู่บางว่าเราจะไปดูคอนเสิร์ตหรือจะไปดูนิทรรศการนะครับหรือไปงานแฟร์ต่างๆที่อิมแพคนะครับถ้าปกติเนี่ยเราต้องขึ้นเนี่ยถูกที่สุดที่เราจะขึ้นไปได้เนี่ยเราต้องขึ้นสายสีน้ำเงิน
1: เริ่มจากบางว่าก็คือสี
2: บางว่าใช่ครับบางว่าเนี่ยสายสีน้ำเงินซึ่งสายน้ำเงินเนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับสายสีม่วงต่อยน้ำเงินแล้วไปต่อม่วง
1: แล้วก็ไปชมพู
2: นะครับใช่ครับน้ำเงินม่วงแล้วก็ไปชมพู
1: ค่ะ
2: ใช่ครับคุณมัตยาน้ำเงินเนี่ย42บาท
1: เริ่มต้นหมายถึงว่า
2: เริ่มต้นน้ำเงินแต่น้ำเงินเนี่ยเราต้องเสีย42บาทใช่ไหมครับสายม่วงเราต้องเสีย28บาท
1: ค่ะ
2: แล้วเราต้องไปเสียสายสีชมพูเนี่ย30บาท
1: ค่ะ
2: รวมมันเป็นน่ะ100บาท
1: อันนี้คือคิดตามระยะทาง
2: ใช่ครับ
1: ที่ขึ้น
2: ตามไม่ใช่คิดตามระยะทางเลยครับอันนี้ก็คิดตามที่เขาประกาศเลยครับตามสัญญาแต่ละสัญญาเพราะว่าเรามีสัญญาสัมปทานด้วยใช่ไหมครับมีของรฟม.ด้วยมีของเอกชนด้วยอย่างเช่นสายสีน้ำเงินก็เป็นของเอกชนที่เป็นดูแลใช่ไหมครับสายม่วงก็จะเป็นรฟม.เป็นคนดูแลสายสีชมพูก็จะเป็นเอกชนเป็นผู้ดูแล
1: ก็อย่างกรณีเนี้ยสายสี
2: แต่กรณีอย่างนี้สายสีน้ำเงินประชาชนนะครับก็จ่ายไปก่อนครับ
1: ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวนะ
2: มาตรการลดค่าของชีพนะครับนั่นเลย
1: ก็คือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจากบางว่าไปสายสีม่วงก็คือที่เตาปูนแล้วจากเตาปูนก็ไปต่อสายสีชมพูใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ทั้งระบบเข้าไปเนี่ย42 28บวก30ก็คือเราจ่ายตามนี้ตามจริงตรงนี้ไป
2: จ่ายตามจริงไปก่อนครับวันแรกนี่ก็คือจ่ายตามจริงไปก่อนนะครับ แล้วนะครับอีก3วันถัดมานะครับ T+3 แล้วกันครับ T+3 เนี่ยทางภาครัฐนะครับทางคมนาคมเนี่ยก็จะคืนเงินไปที่ประชาชน
1: คืนยังไงคะ
2: ผ่านแอปเป่าตังครับแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เป๋าตังค
1: ์อ๋อก็โอนแบบว่า
2: ก็จะคืนเงินกลับไปที่เป๋าตังค์ทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้ครับสายสีม่วงสายสีแดงเนี่ยนะครับถ้าใครขึ้นแค่สองสายเนี่ยนะครับเขาอะสายม่วงกับแดงตอนนี้ทุกวันเนี้ย40 บาทตลอดวันครับถ้าเดินทางแค่สองสายนี้นะครับสองสายนี้เนี่ยต้องอันนึงเป็นของรัฐทั้งหมดนะครับสายสีแดงเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยสายสีม่วงเนี่ยเป็นของรฟม.รถไฟฟ้านะครับก็ทั้งสองสายเนี่ยก็เลยมีมาตรการอยู่ตอนนี้มีมาตรการที่เขาขอรับมาตรการจากรัฐบาลนะครับก็คือมาตรการ40 บาทตลอดวันค่าเดินทางเฉพาะภายในสองสายนี้นะครับ
1: 40 บาทตลอดวันอันนี้เนี่ยคือเราสามารถไปซื้อเป็น one day trip หรือว่าเป็นลักษณะว่าเราต้องไปซื้อบัตรที่เป็นใช้โดยการ
2: ครับก่อนทุกวันนี้เขาใช้เป็น EMV ครับเขาใช้เป็น EMV คือที่เราใช้กันนะบัตรเครดิตบัตรเดบิตใช่ไหมครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะผมจะพูดกับคุณนัตยา
1: เดี๋ยวคือเราต้องแยกอธิบายคนฟังเผื่อบางคนไม่เข้าใจว่าเออถ้าได้40 บาทไปซื้อตั๋วที่ข้างหน้าเลยได้ไหมอย่างนั้นไม่ใช่
2: เริ่มเอาเป็นบัตร EMV ก่อนละกันนะครับบัตร EMV เนี่ยก็คือบัตรที่มันเป็นรูปคลื่นนะฮะรูปคลื่นสัญญาณมือถือนะครับรูปเวฟนะครับบัตร EMV นะครับที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับครับก็สามารถนะครับไปสมัครกับแอปเป่าตัง
1: ค์
2: นะครับเราต้องผูกกับบัตรแอปเป่าตังค์ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะคืนเงินสู่ประชาชนใช่ไหมครับครับภาครัฐเนี่ยก็ได้คำนึงถึงในเรื่องนี้ก็เลยว่าอันนี้เป็นมาตรการเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็ใช้เงินงบประมาณมาจ่ายคืนนะครับมาจ่ายคืนให้กับประชาชนนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพไปกับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินในส่วนนี้ก็คือจะจ่ายมาสู่คนที่เป็นคนไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เอาบัตรยืมที่ท่านมีอยู่หรือท่านไปสมัครเบิกธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปผูกกับแอปเป่าตัง
1: ค์
2: นะครับถึงเวลาท่านก็เดินทางจ่ายตังค์ไปก่อนจ่าย42 บาทก่อนจ่าย26 บาทไปก่อนจ่าย30 บาทไปก่อนวันนี้เราจ่ายไปแล้วขาไป100ขากลับเราก็กลับบ้านเราจ่าย100รวมเป็น200อีก3วันถัดมา T+3วันที่เราใช้ไปอีกวันที่4นะครับเงินก็จะมาเข้าที่เป๋าตังค์เราคืนมานะครับเราเสียไป100ใช่ไหมครับรัฐบาลบอกไว้ว่าร
1: ั
2: ฐบาลจะแคปไว้ที่จะแม็กซิมัมไว้ที่ขั้นสูงสุดไว้ที่45 บาทไม่เกิน45 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะได้คืนต่อเที่ยวเนี่ยคือ55 บาท
1: เ
2: พราะฉะนั้นไปกลับก็คือ110 บาท
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับแทนที่เราจะต้องจ่าย200 บาทต่อ1 วันเราจ่ายเพียงแค่90 บาทต่อ1 วัน
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ลดค่าของชีพนะครับ
1: ค่ะ
2: และอีกเรื่องนึงก็คือถ้าพอเราทำแบบนี้เนี่ยพอเราลองมาตรการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามาตรการนี้ได้ผลประชาชนสนใจมาใช้บริการกันเยอะขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะประชาชนส่วนมากเนี่ยพอเจอต่อที่สองต่อที่สามต่อที่สี่เนี่ยครับมันก็จะแพงขึ้นบางคนบอก150 บาทบางคนบอก140 บาท
1: ใช่ต่อวันแล้วถ้าขึ้นทุกวันนี้แบบหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะคะ
2: คราวนี้เราแบบเราไม่ได้มีจำกัดนะคราวนี้เราแบบว่าคุณจะขึ้นเราแบบคุณแต่เราก็จะมีข้อจำกัดบ้างที่เราดูไว้นะครับก็คือคุณขึ้นได้4 สายต่อ1 ครั้งคุณขึ้นได้4 สายต่อ1 ครั้งก็คือเปลี่ยนได้3 ครั้งนะครับซึ่งปกติ3สายก็ถึงหมดแล้วครับเพราะแค่ดูจากสถิติมา3สายก็แม็กซิมัมที่สุดแล้วครับ
1: ค่ะ
2: นึกภาพดูสิครับเราเดินทางจากรังสิตครับจากรังสิตนู่นเลยนะครับถึงสุวรรณภูมินะครับไปถึง AIL นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราเสียอยู่แค่เท่าไหร่ครับเราเสียอยู่แค่45 บาท
1: เพราะว่าจากรถไฟสีแดงเนาะแล้วก็มาต่อทางด้านของ BTS แล้วก็มาต่อเรียวลิงไป
2: ครูคดไปสมุทรปราการอย่างเงี้ยครับปกติ 67บาทลดก็เสียแค่ 4.5 บาท
1: อ๋อค่ะก็คือว่า
2: คุณภาพที่มันจะออกมา
1: คุณจะจ่ายไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็เอาไปลบ45ก็จะได้เงินคืนไปตรงนั้น
2: แต่เราก็จะมีกำหนดนะครับคุณต้องก็เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปครับคุณต้องอยู่ในระบบคุณต้องอยู่ในระบบไม่เกิน3ชั่วโมงซึ่งแบบปกติก็ไม่มีใครเกินอยู่แล้ว
1: ทุกคนรีบหมดทุกคนใช้ระบบอันนี้คือ
2: ทำเวลาแล้วครับแต่ตอนนี้ก็เป็นรูปแบบทั่วไปนะครับก็คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นนะครับแต่คราวนี้เราก็กำลังคุยกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งทุกวันนี้ธนาคารกรุงไทยก็ทำในเรื่อง EMV เนี่ยให้กับ66รถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยกเว้นสายสีเขียวกับสายสีทองใช่ไหมครับซึ่งคราวนี้เราก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะให้รถให้บัตรใบเดียวเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับเราจะลองมาตรการด้วยมาตรการนี้เราจะเป็นครั้งแรกที่เราจะทำให้รถไฟฟ้าทั้ง8สายนะครับใช้บัตรใบเดียวนะครับสามารถวิ่งได้ทั้ง8สายเป็นครั้งแรกครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มเฟสแรกก็คือเฉพาะรถระบบรางของก็ต้องเรียกว่ารถไฟฟ้าระบบรางตรงนี้เนี่ยก
2: ็คือ
1: รถไฟฟ้า
2: ในกรุงเทพและปริมณฑลกันครับ
1: แต่ยกเว้นสีเขียวกับสีทองที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ารอบตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวตอนนี้เราจะพูดกับคุณนัทยาต่อไปครับตอนนี้เราก็ได้คุยกับทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับไม่ว่าทางเป็นทางกทมนะครับแล้วก็ทางผู้รับสัมปทานก็คือ BTS นะครับ
1: ค
2: ่ะนะครับรวมถึงสายสีทองด้วยนะครับแล้วก็คุยกันถึงมาตรการนี้นะครับเขาก็จะมาร่วมกับมาตรการนี้เหมือนกันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งไอ้ตัวเราเรียกว่าเครื่องอ่านบัตร EDC นะครับเป็นเครื่องที่เราไปวีบัตรเครดิตปกตินะครับตอนนี้มันยังไม่ใช่ไฟนอลเฟสนะครับ
1: อ
2: ันนี้มันคือในอันนี้ไม่ใช่แบบภาพสุดท้ายนะครับอันนี้คือภาพแรกของเรานะครับในช่วงระหว่างมาตรการเนี่ยเราก็จะตั้งเครื่อง EDC เนี่ยเพื่อให้คนเอาบัตร EMV บัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยไปแป
1: ะ
2: นะครับเหมือนเวลาเราไปห้างเนี่ยไปแปะปั๊บอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาไปตั้งที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้เรามีอยู่6สายแล้วเราก็จะเพิ่มอีก2สายนะครับมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในเกตที่มันแตะไปแตะมาเหมือนสายสีน้ำเงินที่เรากำลังทำนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแต่อันนี้เป็นช่วงอินเทอร์ลินเป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มต้นมาตรการตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
2: เราก็จะมีการไปออกแบบให้มันมีช่องที่มันออกได้นะครับทาง BTS ทางกทม.เขาก็ให้ความอนุเคราะห์กับเรานะครับก็คือพื้นที่ตรงส่วนไหนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นรั้วเนี่ยเขาก็จะมีการเอาแท่นไปตั้งให้มีไฟแล้วก็มีเครื่อง EDC ไปประชาชนก็สามารถไปแตะบัตรเข้าและแตะบัตรออกนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนะครับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งคือบัตร EMV อันนี้ใช้ได้ทั้ง8สายเลยครับจะเป็นครั้งแรกครับเราตั้งใจว่าจะเริ่มให้ได้ภายในวันที่1มกราคม2540นี
1: ้
2: นะครับแต่พยายามทุกฝ่ายตอนนี้เวลามันไทยมากนะครับทุกฝ่ายก็พยายามอันนี้เป็นเป้าแล้วกัน
1: ค่ะ
2: 1มกราคมของให้เราตั้งเป้าว่าจะพยายามทำให้ได้ครับคุณนัทยา
1: ค่ะแต่ทีนี้เห็นว่าจะต้องไปลงทะเบียนกับทางด้านของแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนใช่มั้ยคะเขาจะต้องไปทำยังไงบ้าง
2: ก็กำลังคุยกับทางกรุงไทยอยู่ครับเหมือนกันครับ
1: วิธีการได้ไหมบ้าง
2: มารองรับ
1: คร่าวๆได้มั้ยคะวิธีการที่จะต้อง
2: เดี๋ยวเอาอย่างนี้ครับไอ้ท่านเดี๋ยวมันจะมีการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีธนาคารกรุงไทยมาเข้าด้วยนะครับแล้วเราคงจะได้คุยในรายละเอียดแล้วก็จะได้พัฒนาให้มันตรงกับความต้องการแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันอีกครั้งก็ได้ครับคุณนัทยาครับเดี๋ยวผมขอประชุมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านรองนายกที่พักท่านเป็นประธานนะครับ
1: คร
2: ับก็จะเป็นก็จะเชิญทุกฝ่ายเนี่ยมาประชุมหารือกันว่าจะต้องทำอย่างรูปแบบแบบไหนนะครับเราคุยกันเรื่องรูปแบบคร่าวๆแล้วล่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอ finalize ก่อนนะครับแล้วรับบิดจะมาเข้าอะไรยังไงได้บ้างอะไรยังไงหรือเข้าไม่ได้ยังไงจะลงทะเบียนแบบไหนเดี๋ยวรอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้คุณนัทยา
1: ได้แล้ว
2: คุณมุกขอไว้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ทราบข่าวดีกันครับว่ามันจะมีมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกแล้วล่ะที่เราจะได้ใช้บัตรใบเดียวเนี่ยเดินทาง ผ่านในทุกสายทาง
1: ทีนี้คุณสุวิชานอันนี้ตอนแรกมันเป็นเรื่องของระบบของรถไฟฟ้าเรื่องของระบบรางต่างๆในอนาคตเรื่องแผนที่จะเชื่อมต่อกับรถโดยสารสาธารณะซึ่งเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ
2: ตัดไฟเลยครับตั้งใจเลยครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เราตั้งใจมากๆเลยครับตอนนี้เราอะทางสนขเราอะนะครับก็ได้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้ความร่วมมือนะครับก็ไปคุยกับทางขสมกนะครับนอกจากนี้เราก็ไปคุยกับไทยสมายบัส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ BRT นะครับอันนี้ทุกคนก็มีความสนใจที่จะเข้าร่วม
1: ค่ะ
2: ส่วนในเรื่องที่เขาจะไปรีรู้เส้นทางใหม่นั่นก็เรื่องหนึ่งของเขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บด้วยบัตรใบเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้จะเป็นบัตร EMV ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นภาพสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันจะได้ไม่สับสนอันนี้เป็นแม้มาตรการกันละกันครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางทั้งสามโซนนะครับก็คือมีสามบริษัทนะครับสามส่วนก็คือขสมก.แล้วก็ BRT แล้วก็ไทยสมายบัสนะครับนอกจากนี้เราก็ยังต้องการที่จะไปทางเรือด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไทยสมายโบ๊ทนะครับเรือหลวงเจ้าพระยาสี่ธงสามสี่ธงเขียวแดงเหลืองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเรือแสนแสบอันนี้ก็อยู่ในไพร์ไลน์ของเราเหมือนกันครับว่าเราต้องการที่จะเห็นเนี่ยทั้งรถรางเรือนะครับสามารถใช้บัตรใบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีมาตรการจากทางรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนนะครับให้ประชาชนลดค่าของชีพอันที่หนึ่งแต่วัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มขึ้นนี่คือเป้าหมายหลักๆเลยครับยิ่งคนมาใช้มากขึ้นเท่าไหร่รถบนถนนเราก็จะน้อยลง
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับรถบนถนนไม่ว่าลดราคาของชีพเราก็จะถูกลงนะครับแล้วก็สามารถไปทำอะไรอื่นได
1: ้ค่ะคุณสุวิชาคดีนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังนิดนึงว่าคนที่จะเข้าไปใช้ในระบบอันนี้เนี่ยก็ต้องมีบัตร EMV ก่อนถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับต้องบัตร EMV ก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือจะเป็นบัตรเดบิตครับผมบัตรเดบิตก็ปีบัญชีก็ไปเปิดบัตรเดบิตก็เปิดได้ครับจะใช้ส่วนตัวอะไรได้ปกติครับ
1: ค่ะอันนี้
2: บัตร ATM ส่วนมากก็เป็นบัตรส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ติดมาให้หมดแล้วนะครับบัตร ATM สมัยใหม่ครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีคนที่แบบว่าไม่ได้ผูกบัตรแต่ว่าคือแบบไม่ได้เป็นผู้โดยสารประจำหรืออาจจะเดินทางเป็นบ้างเป็นครั้งคราวเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้ด้วยไหมคะ
2: อันนี้มันต้องเฉพาะคนที่มีบัตรนะครับถ้าเราเป็นตัวร่วมเนาะถ้าเราเป็นตัวร่วมเนาะแต่ถ้าคนยังไม่ได้ร่วมตอนนี้มันก็ยังเป็นซิมเพิลทริปยังก็เป็นระบบใครระบบมันอยู่ครับ
1: ค่ะก็คือเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกค้าคือแบบว่าไม่ได้เป็นผู้โดยสารที่แบบว่าใช้เป็นประจำอันนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่า
2: จริงผู้โดยสารที่ไม่ใช้ประจำเนี่ยครับจริงก็ถ้าเขามีบัตรนะครับซึ่งมันไม่ใช่ใช้เฉพาะตัวรถไฟฟ้าหรือทางด้านแมสทางสิทธิ์อย่างเงี้ยครับมันเขาใช้ชีวิตประจำวันได้หมดเลยครับไปซูเปอร์ไปซื้อไปตัดบัตรไปอะไรอย่างเงี้ยปกติมันก็ทำได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวในอนาคตคุณเราค่อยมาพูดกันนะครับเดี๋ยวเรา
1: อีกในรายละเอียดต่อไป
2: นะนี่รายต่อไปเดี๋ยวในเราตั้งใจจะทำอีกเฟสหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง
1: แต่ว่า
2: ตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วก็สื่อสารแค่เรื่องมาตรการลดค่าของชีพ
1: ใช่ตอนนี้เพียงแค่รถไฟฟ้าเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อกันทั้งหมดในแต่ละสาย
2: ไปในภาพภาพใหญ่ที่เมื่อกี้เราฉายกันคือเราจะมีทั้งเรือแล้วก็รถเมล์ด้วย
1: ค่ะค่ะคร่าวๆเห็นบอกว่ามีข่าวมาว่าจะให้ลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: วิธีการในส่วนของการลงทะเบียนก็ไม่ยาก
2: อันนี้คือเป็นเป้านะครับเป้าจริงๆเลยทุกอย่างเราไทยได้ตามเป้าและพยายามเราพยายามกันอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ
2: เดี๋ยวเราชัดเจนเดี๋ยวผมรีบบอกคุณนัตยาเลยครับต้องขอร้องให้ทางจสรและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยครับ
1: ใช่เพราะว่าต้องถามว่าคนที่เขาใช้ประจำเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวว่าอ๋อเดี๋ยวพอถึงช่วงไหนที่ได้มีการประกาศให้ลงทะเบียนได้เนี่ยเขาจะได้ลงทะเบียนแล้วก็จะได้ผูกกับอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีบัตร EMV แต่ว่าใช้รถโดยสารอย่างเนี้ยรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นประจำถึงแม้ว่าจะนั่งเที่ยวเดียวหรือว่า2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเขาจะได้เตรียมในส่วนของการไปผูกกับทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ได้ด้วยนะคะอันนั้น
2: ครับผมอันนี้เดี๋ยวเราถ้าคุยกับกรุงไทยได้ความชัดเจนอะไรเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมาอัปเดตเรื่อยๆก็ได้ครับคุณอภิยาคร
1: ับ ค่ะเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทำความรู้จักเรื่องของระบบตั๋วร่วมเป็นยังไงก่อนนะกันนะเดี๋ยวมีความชัดเจนต่อไป
2: ตั๋วร่วมแล้วก็อัตราค่าโดยสารร่วมในมาตรการลดค่าของชีพนะครับ
1: เพดานอยู่ที่45บาท
2: ต่อปี
1: 45บาทนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะ
2: ไม่เกิน17บาทครับแรกเข้าไม่เกิน17
1: ไม่เกิน17บาทค่ะ
2: จะสูงสุดไม่เกิน15 45ครับ
1: 45บาทได้เดี๋ยว
2: ต่อเที่ยวนะครับต่อเที่ยว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดในเฟสต่อไปว่าจะประชาชนเนี่ยจะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ครับยินดีมากมากเลยครับคุณนัตยาครับขอบคุณมากคุณนัตยามากมากครับผม
1: ขอบคุณมาก
2: ครับผู้ฟังด้วยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุวิชาสุรบาลนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนะอันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะคะก็คือคนที่ใช้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยบางคนเดินทางมาทำงานอยู่บ้านกับที่ทำงานอยู่ไกลๆแล้วสะดวกสุดก็คือใช้เรื่องของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการเจรจากับทางด้านของทาง BTS นะก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองก็อาจจะมาเข้าร่วมตรงนี้ด้วยนะก็อันนี้คนที่เขาใช้เป็นประจำเนี่ยเขาจะมีบัตรโดยสารไม่ว่าจะเป็นบัตรทางด้านของบัตรรับบิดหรือว่าจะเป็นทางด้านของบัตรที่ใช้โดยสารของ MRT อย่างเงี้ยสายสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะมีใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็จะประหยัดเงินด้วยนะเพราะในราคาต่อเที่ยวมันก็จะถูกลงกว่าปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีมาตรการตรงนี้ออกมาแล้วทุกคนใช้บริการตรงนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของที่เขาจะมีการคืนให้กับทางด้านของประชาชนที่โดยสารรถไฟฟ้าเป็นประจำนะขั้นต่ำอยู่ที่17บาทแล้วก็สูงสุดก็คือ45บาทนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เนี่ยสิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะเฉพาะคนไทยเท่านั้นการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันในแต่ละสายแต่ละสายนะต่อไปนี้ก็จะได้แบบว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะส่วนเรื่องของที่ว่าจะมีการลงทะเบียนเมื่อไหร่อะไรยังไงคร่าวๆที่เขามีการวางแผนเอาไว้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ประมาณเดือนธันวาคมนะผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังก็คุณมีบัตรทั้งบัตรที่มันมีเขาเรียกว่าบัตร EMV อันนี้นะหรือว่าแล้วปิดคัทอันนี้ก็สามารถเอาไปผูกกับทางด้านของแอปพลิเคชันไปลงทะเบียนกับทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่านะน่าจะเปิดใช้ได้ในวันที่1มกราคมซึ่งจริงทางด้านของภาครัฐเองก็พยายามผลักดันให้สามารถที่จะใช้ได้ภายในวันที่1มกราคมปี70นะเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันเป็นเฟสๆไปนะตอนนี้ให้ทำความรู้จักกันก่อนว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ทำความรู้จักกันแล้วก็จะมีการดำเนินการว่าให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปนะหลังจากที่มีกำหนดการออกมาอย่างชัดเจนแล้วอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ โทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ช่วงนี้นะคะมาที่ทางด้านของกรมทางหลวงค่ะโดยทางด้านของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยรายงานผลการเปิดการทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาในช่วงบางปะอินหินกองในระหว่างวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคม2569นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทางจำนวน 171,635 คันเป็นการช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนแล้วก็แบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1หรือว่าถนนพหลโยธินตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณจราจรขาเข้ารวมทั้งสิ้น 57,271 คันนะคะส่วนฝั่งขาออกค่ะก็มีทั้งสิ้น 114,364 คันสามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพหลโยธินได้ร้อยละ16แล้วก็ร้อยละ27ตามลำดับนะคะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางเลือกที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนนั้นเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งนี้ค่ะทางมอเตอร์เวย์ M6 ก็จะมีการเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์เวลา 12:00 นจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นนะคะโดยครั้งถัดไปก็จะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 12:00 นนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา 24:00 นค่ะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586แล้วก็กด6ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามข่าวสารการข้อมูลการจราจรผ่านทางด้านของ DOH Highway Radio นะคะก็สามารถที่จะติดตามในส่วนของข่าวสารต่างๆหรือว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็เชิญสอบถามไปได้เลยนะคะที่1586แล้วก็กด6อันนี้3เป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 นะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่คุยกันเรื่องของตั๋วร่วมของรถไฟฟ้ามีคุณพักเกอินถามเข้ามาเดี๋ยวดิฉันเก็บคำถามนี้ไว้นะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งหน้าที่มีความชัดเจนมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้าว่าจะให้มีการลงทะเบียนไปผูกกับทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังในช่วงไหนแต่ว่าตามที่อย่างที่ได้คุยกันบอกว่าคร่าวๆนะจะเป็นประมาณเดือนธันวานะที่คุณพักเกอินถามมาบอกว่าคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปลี่ยนมาสแกนทางเป๋าตังทางกระเป๋าตังทางรถเมล์แล้วก็รถไฟตอนนี้ใช้ได้หรือยังนะโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะคะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปลี่ยนมาสแกนทางเป๋าตังของรถเมล์กับรถไฟตอนนี้ใช้ได้หรือยังอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าถามเรื่องว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ใช้ร่วมกันด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณพักอินติดตามแล้วถ้าเกิดว่าได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้สอบถามเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปกันที่ทางด้านของท่านพันตำรวจโทพลเชษมาดีนะคะท่านสาวัตราจรสอนอบางยี่ขันนะบอกว่าที่ภายในอุโมงค์ตรงแยกบรมมีรถบรรทุกทำถังสีหล่นนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับก็มีอุบัติเหตุสีรถบรรทุกทำถังสีหล่นเลอะพื้นนะครับเบื้องต้นก็ทางเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดแล้วก็เทศกิจกทมดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้นแต่เนื่องจากว่าปริมาณทางมันยาวแล้วก็เลยได้ทำความสะอาดแค่บางส่วนให้พอสัญจรได้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดต่อในภายหลังครับตอนนี้ก็คือพื้นถนนเนี่ยตอนแรกลื่นมากก็มีรถล้ม1เคสนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทดมีการก่อนเปิดทดสอบแล้วลองขับขี่จักรยานยนต์ดูแล้วก็รถใหญ่ดูก็สามารถสัญจรได้ครับแต่ว่าจะขออนุญาตสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเร่งด่วนหรือเร่งรีบนะครับขออนุญาตให้ใช้ด้านบนค่ะถนนจรัญสนิทวงขาเข้ามุ่งหน้าบางกอกน้อยเข้าแยกสัญญาณไฟด้านบนดีกว่าครับเพราะว่าข้างล่างสียังอยู่ค่อนข้างปริมาณพอสมควร
0: ค่ะสารวัตรคะอันนี้ในอุโมงค์อ่ะมันเป็นฝั่งทางด้านขาเข้าแล้วฝั่งขาออกยังใช้ได้ไหมคะ
1: ใช้ได้ปกติครับจากบางกอกน้อยมุ่งหน้า ทางขาเลขขาที่มุ่งหน้าไปพระรามเจ็ดสามารถใช้ได้ปกติคร
0: ับใช้ได้นะคะ
1: สะพานใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วรถคันที่เขาทำถังสีหล่นนี่คือเขารู้ไหมคะว่าเขาทำสีตกอยู่บนถนนนะคะ
1: เบื้องต้นที่เห็นนะครับได้รับแจ้งจากทางผู้ประสบอุบัติเหตุว่ารถน่าจะเป็นจังหวะเฉี่ยวชนท้ายแล้วก็มีรถเฉี่ยวชนท้ายด้วยหลังจากที่ถังสีหล่นเพราะว่าเบรกไม่ทันนะครับแต่ว่าตัวที่ผู้กระทำความผิดเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามได้ทะเบียนรถอยู่ครับเพราะว่าไม่ได้มาแจ้งหรือว่ามาดำเนินการใดๆเด
0: ี๋
1: ยวทางสนดำเนินการต่อครับในส่วนตรงน
0: ี้ค่ะค่ะก็คือว่าถังสีตกมาคือตัวเขาคนขับก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปติดตามกันอีกทีนึงภายหลัง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตรงบริเวณอุโมงค์ตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปทำความสะอาดอีกทีเมื่อไหร่อะคะ
1: เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เทศกิจกับทางเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเดี๋ยวผมก่อนแล้วน่าจะเป็นช่วงมืดครับช่วงดึกอีกทีนึงครับจะเป็นช่วงที่รถสัญจรน้อยครับ
0: ค่ะตอนนี้ปิดเลยไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ตอนนี้ลองใช้ทั้งทินเนอร์ทั้งตัวดาวไฟทั้งเพื่อที่จะลบสีให้ออกครับปรากฏว่าไม่ออกครับเดี๋ยวจะให้แจ้งทางกทมประสาททางเจ้าหน้าที่สสหาสีที่ทาทับเพื่อลดความลื่นของพื้นของเนื้อสีครับลงแล้วช่วงนี้ประสาททางนี้นะครับฝนใกล้จะตกถ้ารถจักรยานยนต์ไม่เห็นจำเป็นก็ขออนุญาตให้ใช้ด้านบนนะครับ
0: คือ
1: ติดไฟแดงนิดนึง
0: ค่ะแล้วคือ
1: น้อยครับ
0: ค่ะจะปิดเลยไหมฮะในระหว่างที่แบบว่าเนี่ยตรวจสอบดูว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาทับก่อนหรือว่าทำความสะอาดเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้จะปิดเลยไหมให้วิ่งด้านบนเลยไหมคะ
1: ยังสามารถสัญจรได้ครับถ้ารถยนต์ใช้ได้ครับจักรยานยนต์ก็ใช้ได้แต่ขอให้ชิดด้านซ้ายหน่อยแต่จริงๆทางอุโมงค์เนี่ยก็ลงไม่ได้ครับแต่เราก็เข้าใจประชาชนครับ
0: ค่ะโอ้แต่ว่าคนที่เขาทำตกนี่คือไม่รู้ตัวด้วยนะว่าตัวเองทำสีตกมาแล้วทำคนอื่นทำผู้ใช้รถที่ผ่านไปผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเพราะมีอุบัติเหตุกี่คันฮะจักรยานยนต์ที่ล้ม
1: 1คันครับ1
0: คันนะเขาเจ็บมากไหมคะได้รับบาดเจ็บมากไหมว่าตัวเองทำสีตกมาแล้วทำคนอื่นทำผู้ใช้รถที่ผ่านไปผ่านมาได้รับความเดือดร้อนเพราะมีอุบัติเหตุกี่คันฮะจักรยานยนต์ที่ล้ม
1: 1คันครับ

0: ว่าพอถนนโล่งแล้วก็ใจนิดนึง
1: ค่ะ
0: ลดความเร็วลงหน่อยครับมองซ้ายมองขวามากขึ้น
1: สารวัตรคะถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปิดการจราจรทำความสะอาดเพิ่มเติมอะไรยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของสน.บางยี่ขันนะคะถนนจรัสสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาแยกบรมตรงอุโมงค์ลอดแยกบรมราชชนนีนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนะก็คือพื้นถนนเนี่ยมีเป็นเกิดจากรถบรรทุกที่เขาทำกระป๋องสีตกลงมาที่ถนนแล้วมันก็แตกแล้วก็เป็นทางยาวกันไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านมาพอดีแล้วก็ลื่นล้มไปแล้วได้รับบาดเจ็บไป1รายนะคะส่วนเส้นทางตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นเขาไปทำความสะอาดแล้วล่ะแต่ว่ามันยังทำความสะอาดไม่หมดแล้วก็มันก็จะมีอย่างออกยังไม่ออกด้วยสีถ้าจะว่าไปแล้วนะที่เห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยใครที่จะใช้ทางด้านของอุโมงค์ลอดแยกตรงบรมตรงนี้เนี่ยใช้ทางด้านบนก่อนวันนี้การจราจรไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ใช้ทางด้านบนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะจะดีกว่าเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวลงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นจักรยานยนต์ต้องชิดซ้ายไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะลื่นล้มเกิดอุบัติเหตุไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะมีการทำความสะอาดตรงจุดนี้เมื่อไหร่แล้วมีความจำเป็นต้องปิดไม่ให้รถลงอุโมงค์ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเป็นจรัญฝั่งขาเข้าเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีนึงแต่ฝั่งขาออกยังลงอุโมงค์ใช้การได้ตามปกตินะคะเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกที่ลอดแยกบรมราชชนนีนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริสาวรัตรีประภาค่ะสิทธศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอส

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกันหากกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาคิวหนาแน่นด้วยระบบเขตบัดดี้ระดมเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำขอน้อยไปช่วยเขตที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากพร้อมเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเอกสารตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นซ้ำหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงส่วนการติดตามสถานะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีทางด้านของตำรวจทางหลวงบางปลาม้าแจ้งนะคะบอกว่าถนนสาย340ในฝั่งขาออกบางบัวทองสุพรรณบุรีช่วงที่มาจากแยกลาดบัวหลวงนะคะตัดกับเป็นช่วงของอยุธยานะมาถึงทางด้านของอำเภอตรงช่วงของอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่าช่วงอำเภอบางปลาม้ามีการเบี่ยงช่องจราจรเพื่อซ่อมถนนทางหลวงหมายเลข340บริเวณกิโลเมตรที่61บวก070อยู่ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเบี่ยงการจราจรจากเดิม3ช่องทางเหลือเพียง1ช่องจราจรนะคะเนื่องจากว่ามีงานซ่อมผิวจราจรแล้วก็โครงการก่อสร้างทิศทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณเลยทำให้จะมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากนะคะก็เลยส่งผลให้รถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งตอนนี้มีท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของ340ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากบางปลาม้านะคะจะมีการเบี่ยงช่องการจราจร ตรงกิโลเมตรที่61บวก070นะคะจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่3ช่องก็เหลือเพียงแค่1ช่องจราจรนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะใช้ตรงจุดนี้เนี่ยรถติดขัดก็ใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าพอพ้นจากตรงจุดนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วมีคุณอ้อค่ะแจ้งบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาออกทางลงฉิมพลีมุ่งหน้าไปทางพุทธมณฑลสาย3การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงทางลงฉิมพลีเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายฝากเตือนระมัดระวังด้วยแล้วก็คุณชัยรัตน์บอกว่าลาดพร้าวฝนตกแล้วลาดพร้าวที่มาจากข้ายักษ์ลาดพร้าวมาถึงรัชดาลาดพร้าวการจราจรเคลื่อนตัวได้มีฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์หนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยในเขตบางขุนเทียนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกบางซื่อแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกแล้วก็เฉียงไปทางด้านเหนือนะคะเป็นกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้แล้วก็มีฝนตกลงมานะคะก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะเพื่อนร่วมทางนี่จะได้ทราบกันว่าตอนนี้จุดไหนมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะคะก็อย่างที่คุณชัยรัตน์บอกนะว่าแถวๆทางด้านของลาดพร้าวมีฝนลงมาแล้วนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการโพสต์ข้อความเรื่องของฝนนะบอกว่าบ่ายนี้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งภาคตะวันออกด้วยนะคะช่วง15นาฬิกามีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะที่บริเวณนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคาดว่าจะปกคลุมในบางพื้นที่นานกว่า1ชั่วโมงเลยนะสำหรับใครที่จะเดินทางในช่วงบ่ายถึงเย็นควรเตรียมร่มแล้วก็ติดตามเรื่องของภาพเรดาร์ล่าสุดด้วยนะอันนี้ของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งไว้เมื่อตอนช่วง15นาฬิกานี้เลยนะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะก็ตามภาพนี้เนาะก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของตะวันตกแล้วก็เฉียงไปทางด้านเหนือนะคะมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะคุณผู้ฟังทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแนะนำข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วแล้วก็ไฟฟ้าดูดโดยขอให้ประชาชนนั้นเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่เปียกน้ำทั้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญไม่ประมาทแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ ริเวณที่มีน้ำท่วมขังหากพบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าสามารถแจ้งทางด้านของ PEA ได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ PEA ห่วงใยความปลอดภัยพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะก็เป็นความห่วงใยสำหรับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะยังไงต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าสามารถที่จะแจ้งไปทางด้านของสายด่วนของ PEA ได้เลยนะคะที่1129นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยทางจสร้อยเราได้รับแจ้งคนหายเข้ามานะคะคนหายนี่เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะคะชื่อก็คือชื่อมิสเตอร์โทมัสเจอร์รัลเชอริตนะคะอายุ79ปีแล้วค่ะหายไปจากหมู่บ้านชวนชื่นพรามวิวอยู่ที่กรุงเทพปทุมนะคะในจังหวัดปทุมธานีหายไปเมื่อตอนวันที่12ตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะตอนช่วงประมาณ9โมงเช้าคนหายเนี่ยสูงประมาณ180เซนติเมตรหนักประมาณ90ผิวขาวนะคะแล้วก็ศีรษะล้านการแต่งกายตอนที่หายไปนะก็คือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวขี้ม้าสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแล้วก็สวมถุงเท้าสีขาวสวมรองเท้าผ้าใบสีฟ้านะคะแล้วก็มีหมวกแก๊ปสีเหลืองด้วยมีหมวกแก๊ปสีเหลืองด้วยนะคะจุดสังเกตก็คือมิสเตอร์โทมัสเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีตาสีฟ้านะมีตาสีฟ้าแล้วก็มีเป็นเหมือนติ่งเนื้อที่บริเวณแก้มข้างขวาแก้มขวานะจะเดินช้าๆแล้วก็ถือกระเป๋าโน้ตบุ๊กสีดำคุยสื่อสารได้เป็นแต่ภาษาอังกฤษนะคนหายมีอาการสมองเสื่อมแล้วนะคะมีอาการหลงลืมตอนที่หายออกไปเนี่ยนะคะก็คือหายไปจากที่หมู่บ้านชวนชื่นพรามวิวที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก9โมงเช้านะคะเนี่ยมีข้อมูลล่าสุดนะมีอัปเดตล่าสุดเลยนะบอกว่ามีพลเมืองดีแจ้งไปกับทางด้านของลูกสาวของมิสเตอร์โทมัสเนี่ยนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณสัก15นาฬิกาเมื่อวานคือวันที่13นะตอนเวลาประมาณ15นาฬิกามีคนเจอคนลักษณะเหมือนคุณพ่อก็คือคุณโทมัสเนี่ยอยู่แถวร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แถวสรรพากรอารีแถวซอยอารีเหรอฮะบอกว่าโดยคุณพ่อเนี่ยเข้าไปสอบถามเส้นทางว่าจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆทางด้านของซอยอารีอนุสาวรีย์ชัยหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเจอผู้ชายต่างชาติสูงอายุนะคะสูงประมาณ180เซนติเมตรตามที่เราแจ้งเนี่ยสูงประมาณ180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ90อันจริงๆอันนี้ก็คือลักษณะเหมือนสมส่วนนะแต่ว่าจะดูสูงจะดูตัวสูงหน่อยนะผิวขาวศีรษะล้านการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขาสั้นสีฟ้าอ่อนแล้วก็รองเท้าผ้าใบมีกระเป๋าสะพายคล้ายๆกระเป๋าโน้ตบุ๊ก1ใบแล้วก็สวมหมวกด้วยนะเป็นหมวกแก๊ปสีเหลืองแล้วก็ที่แก้มข้างขวาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นติ่งเนื้อตาสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณมิ้นนะคุณมิ้นเป็นลูกสะใภ้คุณโทมัสนะคุณมิ้นสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณมิ้นคะจากที่บอกแสที่เขาที่เขาแจ้งคุณมิ้นมานี่เขาทราบได้ไงทำไมถึงแจ้งไปที่คุณมิ้นได้อะคะ
3: เขาไปเม้นค่ะไปเม้นในโพสต์หนึ่งที่ตามหาแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เลยทักกลับไปหาเขาว่าที่เห็นแบบไหนแบบไหนเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจำได้เลยว่าใช่อะไรแบบนี้ค่ะรายละเอียดตรงตามทุกอย่างพ่อยังใส่หมวกสีเหลืองแล้วเผอิญว่าเขาไปถามทางกับพี่คนนี้พี่คนนี้เขาเป็นพนักงานเซเว่นที่สาขาเนี้ยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ว่าจะไปตอนแรกเขาบอกว่าหนูก็เลยถามว่าแล้วเขายังดูโอเคไหมดู จ็บป่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ดูโอเคค่ะแต่ว่าเขาก็ดูพูดวกวนไปวนมานิดหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าเข้ามาคุยอยู่ในนั้นน่ะประมาณ15 นาทีเขาเลยจำได้แม่นว่ายังไงก็ใช่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าใช่ค่ะก็เลยเขาเลยบอกว่าถามจนเขาฟังออกว่าประมาณว่าพ่อต้องการไปอนุสาวรีย์ชัยแต่ไปไม่ถูกประมาณนี
2: ้
3: ค่ะ
2: แล้ว
3: เขาไม่ได้พูดคำว่าอนุสาวรีย์เหมือนพี่เขาบอกเขาทำท่าทำทางจนพี่เขาเซิร์ชใน Google ให้ว่าใช่หมายถึงที่นี่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะใช่
2: ค่ะตัวคุณโทมัสอะตอนที่เขาหายออกมาจากที่บ้านตอนนั้นมีใครเห็นไหมคะ
3: หนูก็อยู่ค่ะลูกชายเขาก็อยู่ด้วยหมายถึงว่าที่บอกว่าใช่คือเขาตอนที่เขาบอกเราเขาบอกเขาจะไปฟิตเนสซึ่งชุดที่เขาใส่ที่พี่เขาเห็นมันก็เป็นยังเป็นชุดเดียวใช่ค่ะใช่เหมือนเขาต้องการจะไปฟิตเนสที่โรบินสันศรีสมาน
2: อยู่
3: ไกลอยู่ไกลเลยไม่คิดว่าจะไปถึงตรงนั้น
2: อยู่ไกลจากกับหมู่บ้านไหมคะที่โรบินสันเนี่ยค
3: ่
2: ะ
3: ก็ไกลอยู่เหมือนอาจจะสักประมาณ5-6 โลได้ค่ะแต่ว่ามันคือสถานที่ที่เขาไปประจำกับแม
2: ่คือปกติคุณโทมัสเวลาจะไปออกกำลังกายที่ยิมที่เนี้ยก็จะไปเองเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเขาไม่เคยไปออกที่นั่นแต่เขาเหมือนแบบว่าเขาอยากจะไปออกแล้วก็วันก่อนหน้านั้น
2: อ
3: ่ะเขาไปถามที่ยิมนี้ไว้ว่าเขาอยากจะไปสมัครเล่นที่นี
2: ่
3: ไปกับแม่เขาวันถัดมาวันที่12เนี่ยค่ะเขาบอกกับเราว่าเดี๋ยวเขาจะไปที่นี่เราก็เลยอ๋อนึกว่าเขาจะไปฟิตเนสนะคะเพราะเขาแต่งตัวเหมือนจะไปฟิตเนสทุกอย่างเลย
2: ไปออกกำลังกายเนอะใส่รองเท้าผ้าใบเลย
3: ใช่ค่ะ
2: พร้อมหมดเรียบร้อย
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วตอนที่ออกมาเนี่ยคือมาคนเดียวเลย
3: คนเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: คือตอนแรกเขาบอกกับแฟนว่าแฟนถามว่าจะให้เรียกแท็กซี่ให้ไหมเรียกแก๊ปให้ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเมนเจอร์เหมือนเขาใช้คำว่าเมนเจอร์ฟิตเนสจะมารับเขาที
2: ่
3: เซเว่นของหมู่บ้านใช่ซึ่งเราก็งงว่ายังคิดกันอยู่ว่ามันมีด้วยหรอมารับอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ให้เรียกเขาก็จะ
2: กล้อง
3: หมู่บ้านที่จับได้มันก็คือแค่เหมือนเห็นเขาเลี้ยวออกจากหมู่บ้านของเราแค่นั้นเฉยๆค่ะหนูก็เลยยังไม่รู้ว่าค่ะว่าเขาไปยังไง
2: อ๋อก็คือตอนพอพ้นจากกล้องของหมู่บ้านก็ไม่เห็นว่าเขาขึ้นรถอะไรไปต่ออย่างนั้นนะ
3: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือเมื่อวันที่12เนี่ยพอตกบ่ายปุ๊บเราติดต่อเขาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเพราะเรารู้แล้วว่าเขาออกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามือถือเขาใช้ไม่ได้เราเพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามือถือเขาโทรเข้าโทรออกไม่ได้
2: อ
3: ่ะเราก็เลยเริ่มตามหาและไปถามฟิตเนสแล้วก็ให้ทางห้างอะค่ะเช็คกล้องให้หมดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีพ่อมาในวันนั้นนะคะวันที่12อะไรเงี้ยหมายถึงที่ห้างนะ
2: คะ
3: ใช่ฟิตเนสก็บอกพ่อไม่ได้มาถามอะไรแบบนี้ค่ะ
2: อ
3: ่ะเราก็เลยใช่ค่ะประมาณนี้
2: คือพอรู้ว่าตัวคุณพ่อคุณโทมัสหายไปแล้วก็เลยมีการประกาศโพสต์ประกาศตามหาก็เลยมีคนที่เขาแจ้งเบาะแสเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเบาะแสที่คืออย่างเมื่อวานมีคนแจ้งเข้ามาเยอะมากๆเราก็ไปตามทุกที่ไปไล่กล้องทุกที่ที่คนบอกแต่ไม่ใช่บางคนก็คล้ายกล้องมันก็จับได้ว่าคล้ายพ่อแต่ไม่ใช่แต่อย่างของพี่คนนี้แล้วเขาพูดมาคำหนึ่งชื่อบางโพสต์หนูไม่ได้ลงไปว่าพ่อเขามีแผลเป็นหรือมีอะไรแต่พี่คนนี้ที่เขาบอกว่ายังไงก็ใช่แต่เผอิญว่าหนูมาคุยกับเขาตอนเที่ยงคืนแล้วหมายถึงเมื่อล่าสุดเลยอะค่ะ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าพ่อมีติ่งเนื้อที่หน้าที่แก้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาก็เลยมั่นใจเลยว่าใช่แน่นอนอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: อืมค่ะค่ะแล้วเขาบอก
3: เขาก็พูดว่าพ่อถือพาสปอร์ตด้วยอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเนี่ยหนูก็เพิ่งออกจากสน.ดินแดงสักพักนึงเขาก็กำลังจะไล่กล้องให้แล้วก็หมายถึงไล่กล้องจากเซเว่นเนี้ยค่ะเมื่อของบ่าย3วันก่อน
2: ค่ะ
3: เมื่อวานให
2: ้ร้านเซเว่นนี้อยู่ในซอยอารีเลยหรือว่าอยู่ริมถนนคะ
3: อืมพี่เขาบอกว่าเป็นเซเว่นหน้าสัมภากรอารีอะค่ะ
2: สกรมสัมภากรที่แถวๆซอยอารีนั่นนะคะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: ค่ะแล้วคิดว่าแต่ว่ามันก็อยู่เข้าไปในซอยเขาต้องเข้าไปในซอยเนาะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณโทมัสนี่คือนั่งรถอะไรมาทำไมถึงไปตรงจุดนี้ได้
3: ใช่ค่ะพี่ตำรวจเขาก็บอกแบบนั้นว่าเดี๋ยวเขาจะไล่ให้ว่าไม่รู้ว่าจากเซเว่นน่ะสรุปพ่อเดินมันจะเห็นพ่อเดินไหมหรือว่าจะขึ้นรถไหมอะไรแบบนี้ค่ะต้องไล่ดูทีว่ามันจะเห็นเขาตรงไหนบ้างแต่ว่าก็รอเขาติดต่อกลับมา
2: อืมค่ะก็คือตั้งแต่
3: จะเห็นว่าเขาไปใช่ค่ะ
2: เบาะแสที่เจอก็คือตอนบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ตรงร้านเซเว่นตรงแถวๆสภากรซอยผลโยธิน7ซอยอารีตรงนี้นะคะ
3: ใช่ใช่
2: ค่ะทีนี้คงต้องสอบคนที่อยู่แถวนี้แล้วแหละว่าเห็นผู้ชายเป็นชาวต่างชาติในภาพเนี่ยโทษนะคะถ่ายไว้นานหรือยังภาพที่ส่งมาให้ทิงเจ้าสร้อยประกาศตามหา
3: เป็นวันที่เขาแต่งตัวออกแล้วหมายถึงว่าออกจากชุดนี้หมวกแบบนี้เลยแล้วพี่ที่บอกที่เซเว่นก็บอกว่าเขาก็ยังใส่ชุดนี้หมายถึงณเมื่อวานนะคะทุกอย่างเป็นแบบนี้เลยก็ยังใส่หมวกแบบนี้เลย
2: ลักษณะของคุณโทมัสเนี่ยก็คือแบบว่าดูแบบหน้าตายังดูเป็นแบบเป็นผู้สูงอายุ
3: โอเคใช่
2: อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะ
3: ใช่ค่ะเขาจะเดินช้าๆไม่ได้ว่าแบบแข็งแรงกระฉับกระเฉงอะไรค่ะ
2: คุณโทมัสนี่อยู่ที่เมืองไทยนะหรือยังบอกว่ายังสื่อสารได้แต่ภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
3: น่าจะเกือบเข้า3ปีแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนที่จะสื่อสารไทยพูดได้แค่ไม่กี่คำค
2: ่ะ
3: เพราะปกติเขาจะพูดได้แค่ไม่กี่คำคุยแค่กับแม่อะไรเป็นหลักมากกว่า
2: อ๋อค่ะทีนี้เนี่ยเราตอนนี้คงจะต้องฝากคนที่อยู่แถวซอยอารีเอ๊ะแต่ทำไมเขาจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยพอที่จะทราบ
3: คือที่อนุสาวรีย์ชัยอะค่ะมันเป็นที่เดียวที่สมัยก่อนที่เขามาอยู่ที่ไทยนานเนี้ยถ้าสมมติเขากลับมาเที่ยวหาเราเนี่ยเขาจะพักโรงแรมแถวนั้นหนูก็เลยไม่รู้ว่าเขานึกได้ถึงแต่ตรงนั้นหรือเปล่าทำไมขนาดเขาไปถามกับเซเว่นเขาก็จะถามหาแต่อนุสาวรีย์อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่บอกว่าสมัยก่อนนะคือเขาจะพักโรงแรมแถวนั้นถ้าคิดถ้ามาเที่ยวไทยนะคะใช่
2: อ๋อเขาก็เลยจะยังไงก็ไปเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยก่อน
3: หนูก็เลยไม่รู้ว่าใช่ค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปเริ่มต้นตรงนั้นหรืออะไรยังไงเขาถึงไปโผล่แถวนั้นอะไรนะคะ
2: ค่ะคุณพ่อนี่คือเริ่มมีอาการสมองเสื่อมนี่ถึงประมาณไหนแล้วคะเหมือนว่าพอที่จำอะไรได้บ้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหม
3: ได้ค่ะจำได้แม่บอกว่าจำได้แต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงๆคืออย่างถ้าปัจจุบันหลังๆมานี่ถือถ้านอนเนี่ยเขาต้องใส่แพมเพิร์สเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะหรือแบบบางหลงลืมชั่วขณะอะไรแบบเนี้ยค่ะที่แม่บอกชั่วขณะไม่ใช่ตลอดเวลาที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะ
2: ค่ะคือตัวคุณโทมัสนี่อายุ79ปีแต่ว่าคือเดินช้าๆก็จริงแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะ
3: จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ว่าแข็งแรงแต่เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่เราไม่ได้ให้เขาออกไปไหนเลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วเขาชอบเดินออกกำลังกายแล้วเขาไปเดินออกกำลังกายถัดจากหมู่บ้านไปเขาก็ล้มปากแตกเลือดอ่ะคนต้องเอามาส่งเขาเหมือนกันที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
2: น่าจะไปสะดุดอะไรสัก
3: อย่างแล้วก็ล้มใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เขาบอกว่าเขาจะดุดล้มแต่คือด้วยความที่เรามองว่าเขาแข็งแรงแต่เขาก็ล้มแบบนี้2รอบแล้วที่แบบล้มหนักอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: ก็เลยเป็นห่วงว่าเขาหมายถึงว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ได้เดี๋ยวเขาเผื่อยังไงทางจสร้อยเดี๋ยวจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันเป็นระยะนะคะเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวคุณโทมัสเนี่ยเวลาถ้าเกิดคุยกับเขาเรียกมิสเตอร์โทมัสชื่อก็คือเขายังจำชื่อตัวเองได
3: ้คุณทอมชื่อเล่นชื่อทอมค
2: ่
3: ะ
2: คุณทอม
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะก็คือสูงประมาณ180เซนแต่บอกว่าน้ำหนัก90ก็ถือว่าสมส่วนเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายแบบต่างชาติที่รูปร่างสูงใหญ่ประมาณนั้นแค่นั้นใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าอ้วนลงพุงอะไรอย่างเงี้ยเพราะตามภาพที่เห็นนี่ก็คือยังแบบว่าหุ่นก็สันทัดปกตินะคะแล้วก็ที่จะเห็นชัดก็คือสวมหมวกสีเหลืองเป็นเสื้อยืดคอกลมสีเทาๆหน่อยนะคะแล้วก็ข้างหน้าตัวหนังสือเขาเขียนว่าอะไรเสื้อที่ได้เห็นชัด
3: ๆมี
2: ตัวหนังสือเขียนอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเป็นเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อยืดสีออกจะบอกว่าสีเขียวขี้ม้าแต่ในภาพมันไปโทนมาสีเทาๆเหมือนกันนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีฟ้ามีรองสวมรองเท้าผ้าใบสีฟ้านะถือกระเป๋าสีดำข้างในกระเป๋าก็ใส่อะไรเอกสารอะไรมีพาสปอร์ตเหรอฮะ
3: ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเมื่อวานที่เซเว่นบอกว่าเขายังถือพาสปอร์ตอยู่
2: อาจจะมีเอกสารแบบว่าที่เขาอยู่ในกระเป๋าที่เขาใช้ประจำก็เลยแบบว่ามีบัตรพาสปอร์ตอยู่ที่นั่นนะคะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมแล้วยังไงเราสื่อสารกันอีกทีนึงนะคะคุณมิ้นคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะอยู่โซนทางด้านของซอยอารีหรือจะเป็นทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นชายต่างชาตินะคะสูง รูปร่างสูงใหญ่แบบชายต่างชาติเลยนะก็คือเป็นคนผิวขาวตาสีฟ้าสูง180เซนนะคะเนี่ยตามภาพนี้เลยนะอันนี้คือมีทั้งภาพหน้าตรงแล้วก็ภาพทางด้านรูปร่างที่เห็นชัดๆเป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือสวมเสื้อออกไปทางโทนสีเทาๆเทาๆเขียวๆขี้ม้าประมาณนี้แล้วก็กางเกงขาสั้นสีฟ้านะคะแต่งตัวเหมือนคนไปออกกำลังกายอะค่ะแล้วก็มีหมวกเป็นหมวกแก๊ปสีเหลืองถือกระเป๋าสีดำนะคะมีเบาะแสล่าสุดก็คือเห็นอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อ7-Elevenที่แถวๆสัมภากรที่อยู่ทางซอยพหลโยธิน7นะคือตัวของคุณมิสเตอร์โทมัสหรือว่ามิสเตอร์ทอมเนี่ยนะคะออกจากบ้านมาที่แถวๆปทุมธานีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมาถึงที่ตรงนี้ได้ออกจากบ้านมาตั้งแต่ตอนช่วงของวันที่12วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่ามีเบาะแสเพิ่มเติมก็คือว่าเจอเมื่อวานนี้ตอนช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3โมงได้นะคะก็เข้าไปถามทางบอกว่าจะไปที่อนุสาวรีย์ชัยก็คืออันเนี้ยคือสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำส่งภาษามือส่งภาษามือกันนะจนกระทั่งพนักงานของที่ร้านเนี่ยก็พอที่จะจับใจความได้ว่าน่าจะไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็พอที่จะบอกจุดที่เป็นเหมือนเป็นติ่งเนื้อที่อยู่ตรงแก้มทางด้านขวาชัดเจนจนทำให้ทางด้านของตัวคุณมิ้นเองเนี่ยมั่นใจว่าน่าจะใช่คุณพ่อก็คือเป็นคุณพ่อของสามีนะคะคือคุณโทมัสเนี่ยใช่แน่นอนเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวคุณโทมัสหรือว่าคุณทอมเนี่ยเดินไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นอยู่ทางด้านของถนนพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยแถวพญาไทหรือว่าบริเวณจุดใกล้เคียงตรงนี้นะคะถ้าพบเห็นชายต่างชาติสูงอายุชัดๆก็คือใส่หมวกแก๊ปสีเหลืองเสื้อยืดคอกลมสีเขียวๆเทาๆแล้วก็กางเกงขาสั้นสีฟ้ารองเท้าสีฟ้านะคะถือกระเป๋าสีดำรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเรากำลังตามหาอยู่เพราะตัวคุณโทมัสออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณมิ้นเป็นลูกสะใภ้บอกว่าเพิ่งไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ดินแดงนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาช่วยไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดให้อีกทีหนึ่งว่าจะเดินว่าตัวคุณโทมัสเนี่ยเดินไปถึงที่ไหนกันแล้วนะคะคุณบุญเกื้อแจ้งเข้ามาบอกว่าพระราม2ก็มีฝนตกเหมือนกันเป็นพระราม2ฝั่งขาออกมาจากสน.แสมดำไปทางด้านของบุญถาวรรถเนี่ยไม่มีปัญหานะการจราจรใช้การได้แต่ว่ามีฝนตกหนักเลยในพื้นที่ทางด้านของพระราม2ตรงช่วงแสมดำออกไปทางด้านบุญถาวรเป็นฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนนะก็จะอยู่แถวๆทางด้านของสมุทรสาครนะคะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะคุณมิ้นยังฟังอยู่หรือเปล่ามีคนแจ้งเข้ามาบอกว่ามีคนเห็นคนลักษณะคล้ายๆกับคุณโทมัสนะคุณบุพภาสวัสดีค่ะคุณบุพภาคะคุณบุพภาคุณบุพภาเห็นผู้ชายลักษณะคล้ายๆคุณโทมัสใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะตอนเห็นเมื่อไหร่คะ
4: เมื่อกี้เลยค่ะไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเพราะว่าขับรถออกมาจากซอยออกมาจากปากซอย3วิภาวดีซอย3อะค่ะ
2: ค่ะ
4: เขาเดินสะพายอีเหมือนถืออะไรหรืออะไรสักอย่าง
5: ถ
4: ือถุงหรืออะไรสักอย่างอะค
2: ่ะ
4: ลักษณะที่แจ้งมาเมื่อกี้เลย
2: ใส่เสื้อสีออกเทาๆแล้วก็กางเกงสีฟ้าใช่มั้ย
4: เสื้อยืดสีเทา
5: ฝรั่งพอมีอายุ
4: มีอายุผู้ชายสูงขาวอะค่ะ
2: เดินอยู่ริมถนนเลยเหรอคะ
4: ใช่ใช่ค่ะเดินอยู่ในซอยจะออกมาถนนหน้าปากซอย3อะค่ะ
2: เดินอยู่ในซอยวิภาวดี3เหรอคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะเดินออกมาถนนใหญ่อะค่ะ
2: จะออกมาทางนั่งฝั่งวิภาวดีนะคะ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะโอ้ได้เดี๋ยวแล้วเขาจะเดินไปทางไหนพอที่จะคือเดินฝั่งขาออกไป
4: เดินฝั่งขาออกมาจะถนนวิภาวดีอะค
2: ่ะค่ะตรงซอยวิภาวดี3ดิฉันกำลังดูนิดนึงนะว่าเพราะว่า
4: น่าจะถึงเขาน่าจะเมื่อกี้กำลังจะออกปากซอยแล้วค
2: ่
4: ะ
2: เดี๋ยวดิฉันมีสายของคุณมิ้นลองให้ดูนิดนึงว่าอยู่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าคุณมิ้นคะคุณมิ้นคุณมิ้นคุณมิ้นมีคุณบุพภาบอกว่าเห็นลักษณะเหมือนคุณโทมัสเดินอยู่ทางด้านของวิภาวดี3คุณมิ้นอยู่ใกล้เคียงกันไหมตรงนั้น
6: วิภาวดี
3: วิภาวดี3คือตอนนี้หนูอยู่ที่ดอนเมืองหนูไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนอะค่ะ
2: คุณบุปผารบกวนบอกพิกัดอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ
4: วิภาวดีซอย3นี่มันอยู่
3: ซอย3
4: ใกล้ใกล้แยกสุทธิสารนะคะ
3: สุทธิสารตอนนี้เลยเหรอคะพี
4: ่ใช่ค่ะเพิ่งเจอเมื่อนี่แหละสัก5นาทีได้อ่ะค่ะ
3: อ๋อได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูลองรีบตามไปดู
2: มัน
3: เขาพี่ค่ะ
2: คุณบุปผาตรงนี้มันจะเป็นซอยลัดที่จะออกมาจากทางด้านของขนส่งทางบกไหมตรงนั้น
4: ใช่ค่ะใช่มันจะออกไปทางขนส่งได้แต่คือเขาเดินออกมา
3: ไม
4: ่มาทางวิภาวดี
3: ที่แล้ว
5: อ้าวมันจะไปทางนั้น
2: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เจอกันนะ
3: ประมาณ5นาทีใช่ไหมคะพี
4: ่ใช่ค่ะประมาณ5นาทีเพราะเนี่ยขับรถมาก็นี่จะถึง
2: ก็คือระหว่างที่เราคุยกับคุณมิ้นคุณบุปผาขับรถผ่านตรงนี้พอดีก็เลยเห็นพอดีเลยใช่ไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
4: ใช่ค่ะใช่
2: อันนี้เบื้องต้นยังไงเดี๋ยวคุณมิ้นรีบไปก่อนเราช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาให้เผื่อเจอจะได้ไปดูว่าใช่คุณโทมัสหรือเปล่านะคะ
4: ได
3: ้ค่ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรบกวนแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะคะคุณมิ้น
3: ได้ค่ะขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่โทรเข้ามาแจ้ง
2: ค่ะขอบคุณคุณบุปผามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: โอ้ยดิฉันขนลุกอะคุณผู้ฟังขอให้เจอนะคะขอให้เจอนะเพราะว่าคุณบุปผาบอกว่าฟังอยู่ในระหว่างที่เราคุยกับคุณมิ้นแล้วก็ขับรถผ่านทางด้านของถนนวิภาวดีตรงช่วงของเป็นฝั่งขาออกนะคะตรงวิภาวดีซอย3แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณมิ้นรีบไปดูเลยนะว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยจะใช่คุณพ่อหรือเปล่านะเพราะว่าคุณบุปผาบอกว่าใช่เลยตามที่เราพูดคุยกันนะเป็นผู้ชายลักษณะเป็นผู้ชายสูงอายุเป็นชาวต่างชาติสูงอายุนะคะตอนนี้เดินอยู่แถวๆทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3เดี๋ยวให้คุณมิ้นรีบกลับไปดูเลยแต่ว่าเบื้องต้นเราแจ้งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภานะให้ไปช่วยดูนิดหนึ่งนะเผื่อเจอจะได้พาตัวมาไว้ในที่ปลอดภัยก่อนละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราตามหาตัวคุณโทมัสนะเป็นชาวต่างชาติสูงอายุแล้วก็ออกมาจากบ้านตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะแล้วก็ตัวคุณโทมัสเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการสมองเสื่อมร่วมด้วยนะคะก็อาจจะทำให้บางช่วงเนี่ยอาจจะความจำหรือว่าอาจจะสื่อสารบางช่วงอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังสามารถพูดคุยปกติได้นะแล้วก็รู้ว่าชื่อตัวเองคือชื่อคุณโทมัสหรือคุณทอมนะตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เราคุยกับคุณมิ้นท์ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ปรากฏว่ามีคุณบุปผาแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นผู้ชายลักษณะเนี่ยเหมือนกับที่เรากำลังพูดคุยกันตามหาอยู่เนี่ยเดินอยู่ตรงช่วงของบริเวณซอยวิภาวดี3กำลังจะเดินออกมาที่ตรงถนนวิภาวดีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณมิ้นท์บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคนรู้จักขับรถออกไปดูก่อนนะคะซึ่งเบื้องต้นเราก็ได้มีการประสานไปที่ทางด้านของสน.วิภานะให้ไปช่วยดูนะคะถ้าเกิดว่าเดินออกมาตรงริมถนนทางด้านของวิภาวดีแล้วเนี่ยเป็นไม่แน่ใจเหมือนว่าจะเดินย้อนกลับไปทางด้านของดินแดงหรือว่าจะเดินมาทางด้านของลาดพร้าวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังตามหาอยู่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่ตรงแถวๆถนนวิภาวดีลองดูนิดนึงนะเผื่อเห็นตัวคุณโทมัสเดินอยู่เป็นออกมาจากทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3ที่จะมาทางด้านของแยกลาดพร้าวนะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่ายังพบเห็นเดินอยู่ริมถนนยังไงแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือถ้าเกิดไม่มีแอปพลิเคชัน JS100 อยู่กด SOS เข้ามาได้เลยทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมาที่ทางด้านของกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์กันดีกว่าทางกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์เขามีข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้นะคะคาร์ฟอร์แคสต์ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินค้าค่างวดสินเชื่อต่างๆค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนอาจจะมองว่าแหมเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีนะว่ากว่าที่จะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางคนจะต้องทำงานหนักขึ้นค่ะหรืออาจจะต้องยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ Car Forecast เห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast นั้นคนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็ความรับผิดชอบแบบนี้ถือว่าเป็นคนเก่งนะคะที่เราอยากจะช่วยให้คุณนั้นเหนื่อยน้อยลง Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีนะคะสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์เลยนะคะกับวงเงินสูงสุดถึง 140% ทีเดียวนะคะสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขแบบบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทค่ะรวมระยะเวลาแคมเปญนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี70เลยนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-740-7400 02-740-7400 นะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะสำหรับใครที่เป็นคนที่มีวินัยในการผ่อนชำระตรงเวลาไม่ยอมให้เสียเครดิตใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ลองดูได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะหาเงินกู้กับทางด้านของกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์นะคะม
มาดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วเรื่องของสภาพอากาศมองไปทางด้านนอกก็เหมือนกับว่าครึ้มๆอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในเขตบางขุนเทียนหนองแขมบางบอนคันนายาวและกระบังทุ่งครุจอมทองราชบูรณะและกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือแนวโน้มจะคงที่ด้วยนะคะฝนรวมสูงสุด3ชั่วโมงอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนค่ะวัดปริมาณได้19มิลลิเมตรนะเนี่ยฝนก็จะแช่ๆอยู่แถบทางนี้นะทางพื้นที่ทางด้านของบางขุนเทียนหนองแขมบางบอนกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่โซนตรงนี้ตั้งแต่บางขุนเทียนบางบอนกระทุ่มแบนนะคะแล้วก็ไปทางด้านของตัวเมืองสมุทรสาครด้วยนะคะเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่โซนทางด้านของราชบุรีโซนทางด้านของจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ยังมีกลุ่มเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ทางด้านของนนทบุรีหนองจอกและกระบังมีนบุรีโซนตรงนั้นนะแล้วก็มีทางด้านของฉะเชิงเทราก็มีด้วยเหมือนกันนะก็ค่อนข้างที่จะกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็ฝนนี่ก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงไปทางด้านเหนือไปทางทิศเหนือนะคะก็จุดไหนที่มีฝนตกแล้วก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะคุณยุวดีค่ะแจ้งผ่านทางด้านของ SOS เข้ามาใช้ถนนพระราม3มาจากทางด้านของ5แยกนรนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกช่วงจากแยกนราธิวาสราชนครินทร์มาทางขึ้นทางแยกขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะบอกว่ารถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงทางแยกขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเล็กน้อยมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายนะคะจุดนี้ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะแล้วก็มีคุณอติการแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาออกไปจากบริเวณต่างระดับพระราม2มาทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มาถึงสน.แสมดำเลยจากต่างระดับพระราม2มาประมาณ100เมตรมีรถจักรยานยนต์กับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1คนจุดนี้กีดขวางการจราจรอยู่ในช่องทางกลางเลยทำให้รถที่ผ่านไปตรงบริเวณต่างระดับพระราม2ตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุเลยจากต่างระดับพระราม2เป็นฝั่งขาออกเลยไปประมาณสัก100เมตรนะคะจักรยานยนต์กับรถกระบะมีคนเจ็บด้วยเพิ่มเติมกรณีที่เราตามหาคุณโทมัสหรือว่าคุณทอมนะเป็นชาวอเมริกันอายุ79ปีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดเบาะแสล่าสุดก็คือมีคุณบุพผาแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นเดินอยู่แถวๆทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3กำลังจะเดินออกมาทางด้านของถนนวิภาวดีนะคะตอนนี้นอกเหนือจากที่เราแจ้งไปที่สน.วิภาให้ทราบให้ไปช่วยดูนิดนึงแล้วเราก็แจ้งเพิ่มเติมไปที่ทางด้านของฝ่ายเทศกิจของเขตจตุจักรนะคะให้ช่วยดูนิดนึงว่าเห็นยังเดินอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะแล้วก็ตัวของคุณมิ้นเองซึ่งเป็นลูกสะใภ้บอกว่าเดี๋ยวกำลังให้ทางด้านของคนรู้จักเนี่ยช่วยออกมาดูอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะคุณบุญเกื้อแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นถนนพระราม2จากมหาชัยเมืองใหม่มาทางด้านของมหาชัยเมืองเก่าฝั่งขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังฝั่งกลับกันก็ช้าด้วยเหมือนกันน้ำท่วมขังเหมือนกันแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วตั้งแต่ช่วงมหาชัยเมืองใหม่ไปจนถึงมหาชัยเมืองเก่าในช่องทางคู่ขนานน้ำเริ่มท่วมทุกช่องทางแล้วนะคะจะท่วมเป็นช่วงๆนะคะส่วนในช่องทางหลักยังไม่มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะอันนี้น้ำจะอยู่ตรงช่วงชัยเมืองใหม่ไปจนถึงมหาชัยเมืองเก่าในช่องทางคู่ขนานน้ำเริ่มท่วมทุกช่องทางแล้วนะคะจะท่วมเป็นช่วงๆนะคะส่วนในช่องทางหลักยังไม่มีน้ำ

ทางจสร้อยติดต่อไปที่คุณสาโรจน์ศรีนินเป็นหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตจตุจักรนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงนะคะกรณีของคุณโทมัสนะที่เราตามหาตัวกันอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรศรีประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางBangkok Blueprintในการประชุมประจำปี

0: IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการฉ้อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ$1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็น3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการฉ้อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปินมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปินอินแอคชั่นรวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ Connect the Dots เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการฉ้อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการฉ้อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ดร.สุรินทร์ บวรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายถ้าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราก็ตามต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดสถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหือดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักน้ำมือผมทำได้เงี้ยทีหลังก็มีมากเองวินทาท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจะตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16นาฬิกา12นาทีนะคะคุณผู้ฟังฝากคุณผู้ฟังด้วยสำหรับใครที่กำลังขับรถอยู่ทางเส้นทางถนนวิภาวดีนะที่มาจากทางด้านของแยกสุทธิสารที่จะไปทางด้านของลาดพร้าวฝากดูข้างทางนิดนึงว่าเห็นมีผู้ชายเป็นชาวต่างชาติรูปร่างสูงประมาณ180เซนติเมตรนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วอะค่ะการแต่งกายก็คือสวมหมวกแก๊ปสีเหลืองแล้วก็สวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีฟ้าสวมรองเท้าผ้าใบสีฟ้าๆนะแล้วก็มีถือกระเป๋าสีดำเห็นเดินอยู่ริมถนนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยหรือถ้าเป็นไปได้นะขอความกรุณาแบบว่ารบกวนลงไปถามเขานิดนึงว่าใช่มิสเตอร์ทอมหรือว่ามิสเตอร์โทมัสหรือเปล่านะคะถ้าเกิดใช่บอกว่าช่วยแบบว่าพาตัวให้เขาแบบหยุดเดินหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเราเพราะว่าตอนนี้เรากำลังตามหาคนหายอยู่มิสเตอร์โทมัสเนี่ยหายออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่12แล้วนะคะแล้วล่าสุดมีเบาะแสล่าสุดตอนที่เราคุยกับคุณมิ้นซึ่งเป็นลูกสะใภ้มีคุณทางคุณบุปผาก็แจ้งเข้ามานะคะบอกว่าเห็นเดินออกมาจากทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3นะคะออกมาทางด้านของถนนวิภาวดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นผู้ชายชาวต่างชาติตามลักษณะที่ดิฉันแจ้งเนี่ยแล้วก็การแต่งกายตามนี้นะคะก็คือใส่เสื้อยืดสีเทาแล้วก็กางเกงขาสั้นสีฟ้าๆสวมหมวกแก๊ปสีเหลืองรองเท้าผ้าใบด้วยนะคะก็รบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะจะได้ช่วยกันตามหาตัวกันนะเพราะหายออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่12แล้วตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดินไปถึงตรงไหนแล้วหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังมาที่ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรนะคะในช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569นะคะ เวลา10นจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2569เวลา10นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดอีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะทาง Facebook คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็เป็นเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีนะคะช่วงสวนป่าวิภาวดีนะคะมากันที่คุณชัยรัตน์นะคะอยู่ที่ถนนราชดำริค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: ค่ะ
2: ผู้ทรงจอสร้อยทุกท่านเลยครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่ผมมาวิภาวดีมาจากแถวยูเดนมอครับผม
1: ค่ะ
2: ผู้โดยสารจะมาแกนไดมอนด์ก็ผู้โดยสารให้ขึ้นทางด่วนแล้วก็มาลงเพลินจิตเที่ยวเดียวผ่านนะครับ
1: ค่ะ
2: เพลินจิตวันนี้ทางลงถือว่าใช้ได้เดี๋ยวซ้ายไปทางสุขุมวิทหางแถวก็ไม่ยาวนะครับผมวันนี
1: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวขวามาแล้วมันติดอยู่ตรงแยกลาดประสงค
1: ์ค่ะ
2: หนึ่งเขียวเหมือนกันครับผม
1: คล่องตัวดีเลยนะ
2: ตอนนี้เลี้ยวขวามาราชดำริ
1: ค่ะ
2: เพื่อจะไปถนนเพชรบุรีก็ไม่ได้มานานรู้ว่ามีการก่อสร้างแต่วันนี้ถือว่าใช้การได้อยู่นะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ติดนานมากแต่ตอนนี้อยู่หน้าเซ็นทรัลเวอร์ถนนราชดำริตรงนี้ก็เรียกถนนท้องช้างมันจะเป็นหลายช่องทางแต่พอจะออกเพชรบุรีนี่จะเป็นทางแคบ
1: ค่ะ
2: รถจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดครับเม็ดโต
1: ฝนลงเม็ดแล้วนะตรงแถวตรงถนนเพชรบุรีตรงช่วง ที่จะมาทางใต้ทางด่วนเพชรใช่ไหมตรงนี
2: ้ใช่ครับใช่แต่ว่าผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางราชเทวี
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ไปส่งชาวต่างชาติเนื่องจากไปโรงแรมแกรนด์ไดมอนด
1: ์
2: ก็เลยแท็กซี่นั่งไปนิดหนึ่งครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ว่าไม่นานเพราะว่ามองเห็นไฟแดงแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับผมแต่ตามหลักผมว่าวันนี้ทางลงเพลินจิตผมถือว่าดีมากเพราะปกตินี่คือมองเห็นแล้วไม่อยากลง
1: อ๋อค่ะ
2: ติดงานทั้งซ้ายทั้งขวาวันนี้ถือว่าดี
1: ค่ะค่ะ
2: ถือว่าดีสำหรับผมนะเดี๋ยวคนอื่นผมไม่ทราบเพราะผมทุกครั้งนี้ก็คือมองเห็นแล้วไม่อยากลงวันนี้ถือว่าใช้การนี้ดีครับผม
1: วันนี้ยังดีอยู่นะ
2: แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าชั่วโมงต่อไปไม่ทราบเหมือนกัน
1: เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีชั่วโมงต่อไปค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ครับผมขอจบรายงานแถวถนนราชดำเนินก่อนถึงแยกประตูน้ำขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีฝนตกมาในหลายพื้นที่แล้วนะเมื่อสักครู่คุณชัยรัตน์บอกว่าแถวๆถนนเพชรบุรีก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคุณอนุชาค่ะแจ้งเข้ามานะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากบางนามุ่งหน้ามาพระราม2ช่วงที่มาจากด่านบางแก้วกม.1นะคะมาทางด้านของด่านเทพรักษ์การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าเลยจากด่านบางแก้วมาประมาณ500เมตรพบเห็นผู้ชายลักษณะน่าจะเป็นคนเร่ร่อนเดินอยู่ในช่องทางขวาสุดเดินมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม2นะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ60ปีลักษณะคล้ายๆคนจีนรูปร่างท้วมๆนะคะผมขาวใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขา3ส่วนลายๆใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขา3ส่วนลายๆนะคะแล้วก็สวมรองเท้าแตะสีขาวด้วยนะคะลักษณะสภาพแบบมอมแมมตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่ทางด้านของศูนย์บางพลีแล้วนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ60ปีคล้ายๆเหมือนคนจีนนะรูปร่างท้วมๆผมขาวแล้วก็สวมเสื้อสีเขียวกางเกงขา3ส่วนลายเป็นลายๆแล้วก็รองเท้าแตะสีขาวเราแจ้งไปที่ศูนย์บางพลีให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็มีคุณจี๊ดนะคะแจ้งเข้ามาผ่านทางไลน์บอกว่าพระราม2ฝั่งขาออกจากบิ๊กซีพระราม2ไปทางหัวกระบือตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกนะคะทั้ง2ฝั่งเลยถนนพระราม2ตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม2ไปถึงมหาชัยนี่ฝนตกหนักนะคะคุณวิทย์ค่ะรายงานถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้าช่วงจากพุทธมณฑลสาย3มาทางสาย2การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก่อนขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีเล็กน้อยมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของทางหลักนะจุดนี้ก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าการจราจรโดยภาพรวมนั้นยังคงใช้การได้นะคะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโหมีภาพทางด้านของทาง X ของ JS100 Radio มีคุณผู้ฟังก็ส่งภาพเป็นภาพบรรยากาศเป็นท้องฟ้าตอนช่วงเวลา 15:49 บอกว่าท้องฟ้ายานแม่ใกล้มาถึงแล้วแถวๆสาทรนะใครอยู่โซนทางด้านของแถวๆสาทรแถวพระราม3นะน่าจะแบบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าน่าจะเห็นนะว่าตอนนี้เริ่มคลึ้มแล้วเหมือนกันนะคะทางด้านของถนนพระราม2ที่บอกว่าฝนตกนี่ฝนตกค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวใน X ของเรามีภาพจากทางด้านของคุณโกศลเป็นพระราม2ฝั่งขาออกช่วงที่มาจากมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้าไปทางด้านของมหาชัยเมืองเก่าตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในช่องทางคู่ขนานทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็ฝนตกหนักมากตกแบบชนิดแบบว่าขาวโพลนไปเลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันที่คุณสมมาตรนะคะคุณสมมาตรสวัสดีค่ะคุณสมมาตรสวัสดีค่ะคุณสมมาตรคะคุณสมมาตรสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยคุณสมมาตรสวัสดีค่ะบอกว่าอยู่แถวๆถนนพระราม3พระราม2นะบอกว่าแถวท่าข้ามฝนตกหนักด้วยนะคะเดี๋ยวอาศัยไม่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่ออีกทีนึงนะคะเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่นะคะโซนทางด้านของถนนพระราม2แถวบางขุนเทียนแถวสมุทรสาครในช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะล่าสุดของทางด้านเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ายังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่บางขุนเทียนหนองแขมทุ่งครุบางบอนจอมทองบางแคภาษีเจริญทุ่งครุนี้อยู่โซนทางด้านของแถบฝั่งทนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ฝนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะมาในโซนทางด้านของกรุงเทพเดี๋ยวนะก็ยังดูอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะมาทางด้านของสมุทรปราการด้วยนะทางด้านล่างของที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยนะคะจากทางด้านชลบุรีเข้ามามาทางด้านของสมุทรปราการเข้ามาทางด้านของโซนฝั่งทนนะตอนนี้แล้วก็แถวๆคลองเตยนี่ก็ครึ้มๆเหมือนกันทางโซนคลองเตยเนี่ยยังครึ้มๆแต่ว่าพอดูอีกฝั่งหนึ่งที่ไปทางด้านของพระราม3ทางฝั่งทนนี่ฟ้าครึ้มมืดเลยนะคะจะเห็นเลยว่ามันครึ้มมืดชัดเจนเลยนะคะก็ทำให้ทางด้านของพระราม2ตอนนี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักแล้วนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่าคุณหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตจตุจักรตอนนี้เนี่ยอยู่กับคุณมาร์คซึ่งเป็นลูกชายของคุณโทมัสแล้วก็คุณมิ้นท์นะกำลังตรวจสอบภายในซอยวิภาวดี3กันนะคะบอกว่าจากที่ได้พูดคุยกับรถจักรวินรถจักรยานยนต์ที่ภายในซอยวิภาวดี3บอกว่าเห็นเนี่ยเห็นลักษณะเหมือนคุณโทมัสเลยเดินวกไปวนมาอยู่ด้านหลังกรมการขนส่งทางบกนะคะเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวทางลูกชายกับคุณมิ้นซึ่งเป็นลูกสะใภ้เนี่ยอยู่ที่ตรงด้านของซอยวิภาวดี3แล้วนะคะเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์ก่อนคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนุญาตครับผม
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี
2: ้ผมใช้รถรับส่งขาเข้าครับจากซอย122มุ่งหน้าใต้ด่วน
1: ค่ะ
2: รถเยอะครับ
1: รถเยอะแล้วนะคะ
2: ค่ะด่วนเพราะว่ามันมียูเทิร์นกลับรถด้วยคร
1: ับ
2: แล้วก็รถออกจากเรียบด่วนด้วยครับผม
1: ค่ะ
2: การจราจรเข้าออกใช้การได้ดีนะครับผม
1: ค่ะ
2: อากาศเย็นๆครับคุณนันทยา
1: คือ
2: ลม
1: ไหม
2: ลมโชยๆครับฝนละอองเม็ด
1: ๆอ๋อเริ่มมีฝนมีไปละอองแล้วนะคะ
2: มันละอองนิดเดียวครับ
1: ค่ะ
2: ไม่น่าตกอะคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้ว
2: อาจจะพัดไปทางพระราม2แล้วคุณนันทยาว่าเมื่อกี้เนี่ย
1: แต่มันก้อนใหญ่นะแถวพระราม2เงี้ยตกหนักเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คึมๆอยู่ครับแต่ว่าลมแรงครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ลมไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือครับผม
1: ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือค่ะ
2: ใช่ครับลมพัดไปทางนั้นครับต้นไม้ไปทางนั้นอ่ะวันการนั่นหรอครับไปทางแถววัดโป่งลาดลีนั่นนะคร
1: ับโซนออกไปทางด้านของฝั่งทนเนาะแถบนั้น
2: ใช่ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ที ่วัดโตครับเมื่อวานนี่ ผมไปเจออยู่ตรงเซนตัน
1: ต
2: ามร่วมวัดคู่ขนานอ่ะเซนตันนครปฐมครับเมื่อวาน
1: อ๋อดิฉันนึกว่าเซนตันพระรามสอง
2: ช ่วง2ทุ่มแม่ตลาด2มันท่วมประจำอยู่แล้วนะครับก็น่าจะยาน้ำมันหนุนนะคร
1: ับ แล้วมันอ๋อตรงช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะเนาะตอนนั้น
2: ใช่ๆๆช่วงน้ำทะเลหนุนนะครับต้องดูงมดูอะไรเนี่ย
1: ค่ะค่ะ
2: ครับมันที่จริงลังด่วนก็น่าจะยาวไปถึงนู่นนะครับแยกปากท่อไปเลยเนาะ
1: โอ้เอาท่อนนี้ก่อนเดี๋ยวฮะเอาให้เสร็จสำเร็จก่อน
2: M 82นี่น่าจะยิงยาวไปถึงนู่นเลย3แยกปากท่อเลย
1: ใครๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ใครๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
2: เราจะได้ไม่เจอน้ำท่วมตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: น้ำทะเลหนุนคร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลย
2: การดีๆนะครับ
1: ค่ะขาเข้าจุดตรงจุดกับรถแค่นั้นน
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณคาซ่านะคะแจ้งบอกว่าสมุทรสาครตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแต่น้ำยังท่วมขังอยู่การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกคล่องตัวดีแต่ในทางคู่ขนานในช่องทางซ้ายมีน้ำท่วมขังทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วก็คุณสุวรรณค่ะบอกว่าตอนนี้เขตภาษีเจริญฝนตกฟ้าร้องฟ้าร้องแรงด้วยนะคะคุณละพีก็บอกว่าบางขุนนนท์ฟ้าครึ้มมาแล้วเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยแล้วคุณทิติมาก่อนหน้านั้นก็บอกว่าสนามหลวงมุ่งหน้าพระปิ่นเกล้ารถติดอะไรคะนะก็เป็นสภาพการจราจรที่ทั้งรายงานแล้วก็สอบถามการจราจรเข้ามาเลยนะเดี๋ยวดิฉันดูให้อีกทีหนึ่งนะเส้นทางทางด้านของถนนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกตอนนี้การจราจรยังไปได้แล้วนี่ฮะตอนนี้น่าจะติดจังหวะสัญญาณไฟตรงบริเวณที่มาจากลาดดำเนินมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จปิ่นเกล้านะตอนนี้โดยรวมถือว่าใช้การไปได้แล้วนะคะแล้วก็มีภาพจากทางด้านของทางเพจJS100 นะคะขอบคุณภาพของคุณนันจังนะ 16:18 นาทีภาพจากสาทรท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยนะแล้วเหมือนมองเห็นแบบไกลๆเหมือนเป็นเห็นสีทองๆไกลๆดิฉันไม่แน่ใจว่าตรงโซนที่เห็นสีทองเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังเข้าไปดูทางด้านของเพจ JS100 Radio นะจะได้เห็นภาพหรือว่ามาทาง X ได้อ่ะมีทาง X เหมือนกันนะที่JS100 Radio เข้ามาดูกันนะเพราะว่าเป็นภาพที่แบบว่าจะเห็นว่าท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนทางด้านของแถบฝั่งทนแถบพระราม2อ่ะนะที่มองเห็นอยู่ไกลๆว่าท้องฟ้าเมฆนี่ครึ้มไปหมดเลยแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสีเหลืองทองอยู่ทางด้านล่างไม่แน่ใจว่าตรงโซนตรงนั้นนี่อยู่ไกลขนาดไหนถึงจะแบบเป็นเห็นมีเมฆปกคลุมอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีตรงแถวแถวเซ็นทรัลพระราม2ฝนตกหนักมากลมแรงมากๆด้วยแล้วก็ฟ้าร้องครื้นๆนะแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนเลยนะแถวๆทางด้านของเซ็นทรัลพระราม2นะคะขอบพระคุณภาพจากทางด้านของทุกๆ ท่านเลยนะที่ส่งเข้ามาช่วงนี้นะคะขอฝากคุณผู้ฟังไว้กับทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะเป็นประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะในโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทั้ง2ประเภทนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็คืออาจจะมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะส่วนคนที่จะทำประกันภัยในประเภทหนึ่งเนี่ยเบี้ยประกันภัยเขาผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะสำหรับประเภทหนึ่งส่วนประเภท3นี่ก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะไปที่คุณสวิทย์ค่ะบอกว่าอยู่แถวประชาอุทิศฝนตกด้วยนะคะคุณสวิทย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนันตยา
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ตกหนักมากเลยต้องปัดน้ำฝนมือสองมือสามแต่น้าหลวงมาถึงสาย90เลยครับ
1: ค่ะลมแรงด้วยใช่ไหม
2: ลมไม่แรงมีแต่ฟ้ากับแลบกับฟ้าร้อง
1: อ๋อฟ้าร้องดังแล้วก็ฝนตกหนักแต่ไม่ค่อยมีลมแรงเท่าไหร
2: ่ครับแต่ที่เขาเริ่มน้ำจะนองขึ้นมาแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: ตามข้างๆนะน้ำจะลอง
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้นี่การจราจรเป็นยังไงบ้าง
2: ทางที่จะออกทางประชาที่ซอย90ตอนนั้นรถจะเยอะหน่อยต
1: ั
2: ้งแต่ใต้ทางด่วนนะ
1: ค่ะ
2: ตลาดทุ่งคูอะ
1: ค่ะ
2: รถจะเยอะแต่ขากลับไปเข้าทางในนาหลวงนี้น้อยลงครับ
1: อ๋อค่ะ
2: น่าจะต้อนรับคนจะเลิกงานนะ
1: มาดิฉันก็นึกว่าแบบว่าเขา work from home เนอะฝนเนี่ยเห็นหยุดไปหลายวันอ่ะวันนี้มาออกมา
2: ก็คุณเสมาไม่มาก็ไม่พาฝนไปด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวได้เดี๋ยวคุณเสมามาพาฝนกลับมาอีกทีหนึ่ง
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้แถวพระราม2น่าจะฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นระยะด้วยนะคุณสมมาตรคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะแถวพระราม2
2: ตอนจากลงพักท่าข้ามมาพระราม2นี่ฝนตกหนักมากแล้วน้ำท่วมประมาณ50เซนนะครับ
1: โอ้ข้างๆทางนั่นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เวลาใครขับรถก็ต้องถ้าจะปิดแอร์ครับเพราะนั้นรถอาจจะเสียได้ครับ
1: โอ้ค่ะแล้วตอนนี้คุณ
2: สมบัติตอนนี้เข้ามาพระราม2ฝนก็ยังตกหนักอยู
1: ่ค่ะ
2: แต่ว่าข้างบนมันมีที่กั้นฝนก็เบาบางไปหน่อยครับ
1: มีบนทางด่วนนะ
2: มันจะไปขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับ
1: ค่ะโอ้ฝั่งขาเข้านะคะ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยกลับรถมาหรือยังตอนนี้กลับรถมาหรือยัง
2: ตรงก่อนจะขึ้นสะพานกับรถตรงเซ็นทรัลพระราม2ก
1: ็
2: ตรงฝั่งซ้ายน้ำท่วมมากครับประมาณ 10-15 เซนถ้าเข้ามาขวาหน่อยก็น้ำท่วมน้อยหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็รถฝั่ง
2: สะพานน้ำก็ไหลมาเป็นระยะฮะ
1: ตอนนี้
2: ใกล้จะถึงทางด่วนเฉลิมมหานครแล้วครับ
1: อ๋อค่ะฝั่งขาออกนี่เขารถเยอะคือรถวิ่งช้าๆไปตลอดทางเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขับเร็วไม่ได้ครับถนนลื่นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะโอ้นี่เสียงอะไรคะเนี่ยคุณสมมาตร
2: ฝนตกมาจากข้างบนนะฮะทางไปที่เราก็กำลังซ่อมทางอยู่ครับ
1: อ๋อก็เลยโดนหลังคาเสียงดังดิฉันตกใจนึกว่าไปโดนอะไร
2: ผมก็ตกใจนะอย่าให้ของแข็งออกมาครับฝนลงมายังพอรับได
1: ้
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะเดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนแล้วนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณสมมาตรขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้แถวๆทางด้านของพระราม2นี่ฝนตกหนักเลยนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นภาพจากทางด้านของทางเพจของ JS100 Radio เนี่ยฝนที่ตรงแถวๆเส้นทางพระราม2นี่ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะแล้วก็ในเส้นทางโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีน้ำท่วมขังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะระมัดระวังด้วยค่ะมีอุบัติเหตุนะคะคุณธนภัทรค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนเจริญกรุงตรงบริเวณจากแยกท้ายวังมุ่งหน้ามาที่แยกถนนตกตรงบริเวณแยกเฉลิมพันธ์เลยนะคะตรงแยกเฉลิมพันธ์ก็แถวๆใต้สะพานตักสินนะที่ตัดกับจากแยกเฉลิมพันธ์มาแยกถนนจันทร์จุดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยเจริญกรุง63ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้วแล้วก็การจราจรก็จะมีการชะลอตัวแต่พอผ่อนพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเจริญกรุงนะคะที่จะมาจากทางด้านของที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกถนนตกจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของซอยเจริญกรุง63นะคะจักรยานยนต์ไม่ทราบว่าเกิดถูกรถอะไรชนแต่ว่าในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะตรงช่วงของซอยเจริญกรุง63รถก็จะมาชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผ่านทางด้านของถนนถนนจันทร์นะคะแยกถนนจันทร์เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านร้อยตำรวจโทวิทยาบุตรดีนะคะรองสารวัตรจราจรสน.บางมดนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยใช่ไหมคะแถวพระรามสอง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ในพื้นที่ของสน.บางมดในตอนนี้คือฝนตกแต่ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับผม
1: ค่ะแล้วก็การจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือรถขาออกพระรามสองขาออกตอนนี้คือติดต่อเนื่องมาจากพื้นที่สอนอท่าข้ามครับ
1: ค่ะ
2: ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับ
1: อืมค่ะค่ะก็คือไป
2: ไม่แน่ใจว่าที่ตรงสอนอท่าข้ามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับช่วงทางยกระดับครับ
1: อ๋อเพราะว่ามีผู้ใช้ทางเขาผ่านมาเหมือนกันบอกว่าในช่องทางคู่ขนานมันจะมีน้ำท่วมขังแล้วว่าค่ะก็เลยอาจจะแบบทำให้รถช้าตามกันมานะคะเลยเกิดต่อเนื่องกันมา
2: คือในช่วงของสน.บางมดนี่คือตอนนี้คือยังไม่มีปัญหาครับยังเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะ
2: คือยังเคลื่อนตัวได้แต่คือไม่น้ำท่วมขังนี่คือยังไม่มีครับไม่มี
1: ค่ะ
2: แต่ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะก็คือการจราจรนี่ยังไปได้แต่ว่าฝนยัง
2: ช้าสลับอยู่นะครับคือแต่ครั้งนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าลงจากด่วนไปแล้วเนี่ยคือมันต่อเนื่องมาจากของท่าข้ามนะครับเพราะว่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเริ่มจากชะลอตัวจากตรงนู้นนะครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าฝนยังหนักอยู่เลยนะคะตอนนี
2: ้ครับครับผมครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตร
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะเราสอบถามเพิ่มเติมมาที่สน.ท่าข้ามบอกว่าพระราม2ฝั่งขาออกก่อนถึงปากซอยท่าข้ามยังมีแนวการก่อสร้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักด้วยก็เลยทำให้รถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงของปากซอยท่าข้ามนะก็พอผ่านพ้นจากตรงช่วงของปากซอยท่าข้ามไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะไปเจอท้ายแถวกันอีกครั้งนึงนะเลยจากทางด้านของหัวกระบือไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวกันอีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับพระรามต่างระดับพระราม2นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะมีข้อมูลจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่บริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะคะเนื่องจากว่ามีรายงานว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมายังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางเจ้าหน้าที่จึงจะต้องมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยโดยจะเริ่มปิดการจราจรตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดการจราจรการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ.ศ. 2569นะคะตั้งแต่เวลา 24:00 นของวันที่14เลยนะคะก็คือจะปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่14เป็นต้นไปนะตามที่ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาได้มีการแจ้งเรื่องของการปิดเส้นทางมาก่อนหน้านี้นะคะที่การขออนุญาตเรื่องของการปิดเส้นทางนะคะตอนนี้นี่แจ้งสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางผ่านทางด้านของถนนรัชดาผ่านตรงบริเวณจากแยกพระราม4มุ่งหน้าไปแยกอโศกสุขุมวิทในช่วงของเที่ยงคืนวันที่14นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณไก่สุขุมวิทค่ะอยู่ทางเลี่ยงเมืองชลบุรีคุณไก่คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมมาจากศรีราชานะครับก็วิ่งมาขามาเนี่ยผมเจอรถติดที่มอเตอร์เวย
0: ์
1: ก็หลบมาจะขึ้นเส้นนี้อย่าไปขึ้นบางปะกงอย่าขึ้นบุรพาวิถีกลับรถเล็กด้านซ้ายเนี่ยเมื่อกี้ผมติดอยู่ประมาณก่อนถึงการไฟฟ้าชลบุรี2นะฮ
0: ะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆแล้วถนนคู่ขนานเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วน้ำทะเลหนุนขึ้นมาทางนี้มีฝนตกนะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่มีเอาพ่อปลอหรืออะไรเนี่ยมาช่วยหน่อยนึงเพราะว่ารถบางคันเนี่ยไม่รู้และรถมอไซค์ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็เขามีคือซ้ายขวาซ้ายขวาคือให้รถขวาลงซ้ายซ้ายขึ้นขวา
0: น้ำหนุนขึ้นมาสูงหรือเปล่าที่เห็น
1: ตอนนี้ล้นถนนแล้วครับถนนทางเดินนะฮะ
0: ค่ะค่ะทางเท้านะ
1: ทางซ้ายเนี่ยผมบอกว่าประมาณสัก40เซนแล้วล่ะ
0: โอ้โหค่ะ
1: ฮะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่เนี่ยโรงแรมJNY Lodge Hotel เนี่ยตอนนี้ท่วมหมดแล้ว
0: อืมค่ะค่ะ
1: นะฮะเผื่อถ้ารถเล็กเนี่ยให้วิ่งชิดขวาไปเลยฮะอย่าลงทางคู่ขนานครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เราไปกันที่คุณสมชายอยู่ถนนเพชรบุรีนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านครับถนนเพชรบุรีจากแยกทองหล่อมุ่งหน้าไปทางอโศกนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ทั้งสองฝั่งรถใช้การได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ติดขัดครับแล้วก็ท้องฟ้าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับแถวเพชรบุรีครับ
1: ค่ะแต่ตกหรือยังตกหรือยังฝน
2: ยังครับมืดท้องฟ้ามืดเฉยๆครับ
1: มืดเฉยๆนะแต่ยังไม่ลงมานะคะ
2: ยังครับยัง
1: ค
2: ่
1: ะค่ะค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปถึงไหนต่อคะเนี่ยถนนเพชรบุรีเนี่ย
2: ก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆครับผมเป็นแท็กซี่นะครับ
1: ค่ะก็หาผู้โดยสารอยู
2: ่เย็นนี้ว่าจะกลับไปทางนู้นนะโพธารามเพราะว่าฝนตกแล้วครับราชบุรีโพธารามฝนหนักอะครับ
1: ตอนนี้ล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าแถวพระราม2ตกอยู่แต่ทางราชบุรีอ่ะยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามันมีกลุ่มฝนอยู่ตรงโซนนั้นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ขับไปเรื่อยๆก่อนครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายเย็นนี้จะกลับต่างจังหวัดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอเส้นทางไหนมีฝนตกมีน้ำท่วมยังไงเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือตอนนี้กลุ่มฝนนะคุณสมชายกลุ่มฝนเนี่ยมันจะอยู่แถบทางด้านของจังหวัดมีทั้งทางด้านของกาญจนบุรีแล้วก็ทางด้านของราชบุรีนะคะณขณะนี้นะคะก็แต่ว่ากลุ่มที่แบบว่าตกแบบว่าตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครอยู่โซนทางด้านของที่จะออกไปในต่างจังหวัดทางด้านของราชบุรีเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มฝนแบบน่าจะเป็นลักษณะกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะสำหรับพื้นที่ทางด้านของราชบุรีเนี่ยล่าสุดทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็มีการรายงานบอกว่าช่วง 16:00 นฝนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนช่วง 16:00 นพบว่าฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็ฝนหนักในบางแห่งแล้วก็มีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีกลุ่มฝนเนี่ยขยายตัวแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านของตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็จะมีแนวโน้มปกคลุมเพิ่มด้วยนะคะในพื้นที่กทม.ทางฝั่งตะวันตกรวมไปถึงนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่มากกว่า1ชั่วโมงนะคะส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกทั้งในโซนทางด้านของบางแคหนองแขมทวีวัฒนาตลิ่งชันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ยังมีฝนตกอยู่นะคะคนที่จะเดินทางกลับบ้านกลับเลิกงานกลับบ้านในช่วงเย็นตอนนี้ก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะสำหรับกลุ่มฝนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้คุณไก่สุขุมวิทรายงานไว้เนี่ยที่บอกว่าในเส้นทางทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงบริเวณต่างระดับหนองไม้แดงนะคะตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานนี่รถติดขัดหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมน้ำทะเลหนุนเข้ามานะคะเลยทำให้รถที่ใช้ทางด้านของเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับหนองไม้แดงตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวนะคะฝั่งกับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่กรณีที่เราตามหาคุณโทมัสหรือว่าคุณทอมนะคะไปกันที่คุณหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตจตุจักรคุณหนึ่งสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณหนึ่งคะตอนที่จสร้อยประสานงานไปเนี่ยค่ะคุณหนึ่งได้ออกไปตรวจสอบดูไหมคะตรงบริเวณไหนที่จุดที่เราแจ้งไปอะค่ะ
2: ใช่ครับบริเวณหน้าปากซอยถนนวิภาวดีรังสิตซอย3นะครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ค่ะ
2: นะครับสน.วิภาวดีแล้วก็สน.บางซื่อนะครับสายตรวจเขาก็วนตรวจอยู่แต่จากการสอบถามประชาชนอะเขาก็ชี้ว่าก็เดินเข้าซอยมาเรื่อยๆตอนนี้ผมว่าเจอทางภรรยาของคุณสมบัติแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เอารูปพี่ฝรั่งเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็ให้พวกผมก็ให้ดูตามรูปเนี่ยครับตอนนี้ผมก็แยกตามซอยฮะตามซอยมันซอยมันเยอะนะครับวิภาวดีรังสิตซอย3มันมีซอยย่อยเยอะครับ
1: ก็คือตกลงว่าคือคุณโทมัสอ่ะมีคนเห็นว่าเดินเข้าไปในซอยไม่ได้เดินออกมาทางวิภาวดีใช่มั้ยคะ
2: ใช่ฮะเดินเข้ามาในซอยครับ
1: เดินเข้ามาในซอย
2: เขาแจ้งพิกัดว่าเดินเข้ามาในซอยตอนนี้ผมก็แยกกันกับทางตำรวจท
1: ั
2: ้งสองหน่วยฮะ
1: ค่ะ
2: สน.บางซื่อแล้วก็สน.วิภาวดี
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วมีใคร
2: เดี๋ยวผมกำลังจะขับมาทะลุทางขนส่งอีกฝั่งนึงที่มันเชื่อมทางสวนจตุจักรครับ
1: ค่ะมีใครให้เบาะแสไหมฮะระหว่างทางจากปากซอยเข้ามามีใครเห็นคุณโทมัสไหม
2: ก็มีวินตามจุดตามซอยย่อยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกนะเขาไม่ได้ใส่หมวกแต่สะพายเป
1: ้ค่ะ
2: ครับผมก็เขาบอกว่าเดินเข้ามาทางในซอย
1: ค่ะ
2: ในซอยเพื่อที่จะมันทะลุได้หลายซอยครับ
1: แล้วการแต่งกายแล้วก็รูปร่างลักษณะก็คือตรงกันเลยไหมที่เอารูปให้ดูอะค่ะ
2: ใส่เสื้อสีเทาครับตามที่ทางวินมอเตอร์ไซค์ซอย3แจ้งครับเสื้อสีเทาสะพายเป้ครับ
1: ค่ะก็คือเห็นชัดเนื่องจากว่าเป็นต่างชาติอะเนาะแล้วก็จะชัดเจนนิดหนึ่งว่ารูปร่างลักษณะเขาสูงใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะ
2: ครับแต่ก็จะจุดเด่นจะสังเกตได้ชัดอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: อืมค่ะ
2: ตอนรูปบันสันฐาน
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยสำหรับจุดที่เรามีการกระจายกันไปตามหาเนี่ยนอกจากทางด้านของซอยวิภาวดี3อันนี้คือซอยโชคชัยร่วมมิตรถูกต้องไหมคะ
2: ไม่ใช่นะฮะมันอยู่ฝั่งขนส่งนะกรมการขนส่งนะครับ
1: อยู่ฝั่งทางด้านของขนส่ง
2: ทางขนส่ง
1: ค่ะ
2: คือมันเชื่อมมาทางสวนจตุจักรได้ครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ย
2: มันจะไปทางแยกอตกได
1: ้ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตรงไปมันก็จะไปออกทางด้านของด้านหลังขนส่ง
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ระหว่างทางถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ไปทะลุอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ช่องเจ็ดใช่มาทะลุช่องเจ็ดสีได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: มาทะลุด้านหน้าช่องเจ็ดใช่
1: จะทางซอยที่แบบเป็นซอยใหญ่ๆที่เขาน่าจะเดินทะลุไปได้นี่น่าจะเป็นซอยที่จะทะลุไปทางช่องเจ็ดไปทางออกไปทางช่องเจ็ดตรงนู้นน่าจะเป็นซอยใหญ่ที่นี่จะเดินน่าจะเดินสะดวกกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่จะมาทะลุซอยพหลโยธิน18ครับทับหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: 18ทับหนึ่งแล้วก็มันก็จะเชื่อมมาทาง MRT ตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ว่าผมก็วนกับวินอยู่ฮะช่วยกันตามหาอยู่ครับ
1: ทราบว่า
2: ทาง
1: เจอ
2: ภรรยาเขาก็แยกตามไปครับ
1: เจอลูกชายของคุณโทมัสด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เจอครับเจอครับ
1: ค่ะเจอครับตอนนี้
2: ภรรยาเขาก็เจอครับ
1: ตอนนี้ก็คือกระจายกำลังกันตามหาอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
2: ได้ความคืบหน้าไงเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่ะอันนี้ตอนแรกเนี่ยดิฉันนึกว่าทางด้านของคุณโทมัสจะเดินออกมาทางด้านของซอยทางด้านของถนนวิภาวดีตกลงแล้วเนี่ยก็คือเดินอยู่ในทางด้านของวิภาวดี3ทีนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังที่อยู่ทางด้านของวิภาวดี3อยู่ในซอยที่อาจจะเป็นซอยทะลุที่จะไปออกทางด้านของด้านหลังขนส่งได้หรือจะไปออกทางด้านของทางด้านหลังช่อง7ได้นะคะจริงๆตรงซอยเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆคือเรื่องของเรื่องคือว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นแล้วรบกวนช่วยแบบให้ทางมิสเตอร์โทมัสเนี่ยหยุดพักหยุดการเดินไปเพราะถ้าเกิดว่ายังให้เขาเดินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะตามหาไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอตัวแล้วเนี่ยรบกวนนิดนึงช่วยแบบไปถามเขาใช่มิสเตอร์โทมัสไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นการรั้งให้เขาหยุดเดินแล้วเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณโทมัสยังเดินไหวแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยคนตามหาแล้วก็จะตะเวนตามหากันเนี้ยตอนนี้กระจายกำลังกันตามหาอยู่นะคะใครอยู่ทางด้านของซอยวิภาวดี3ฝากดูด้วยนะคะเป็นผู้ชายต่างชาติสูงอายุสวมเสื้อสีเทาล่าสุดก็คือนี้เนี่ยคนตามหาแล้วก็จะตะเวนตามหากันเนี้ยตอนนี้กระจายกำลังกันตามหาอยู่นะคะใครอยู่ทางด้านของซอยวิภาวดี3ฝากดูด้วยนะคะเป็น

มีกระเป๋าสะพายหรือเป็นกระเป๋าเป้เนี่ยอีกหนึ่งใบนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเดินไปถึงตรงไหนแล้วถ้ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808แต่ถ้าเกิดว่าเจอแบบว่าประชิดตัวเดินผ่านไปหรือเห็นเนี่ยถ้าไปทักทายเขาสักนิดหนึ่งช่วยให้เขาหยุดเดินรั้งตัวเขาไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือครอบครัวหรือว่าลูกชายที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยเข้าไปที่จุดที่เจอตัวคุณโทมัสเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank สกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS

0: S ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจกเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารกทั้ง4คนตั้งแต่ระยะตั้งคันจนถึงหลังคลอด
1: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ดส์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วมันเป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะมีคุณวิมลค่ะอยู่ถนนสุขุมวิทสายเก่าคุณวิมลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาคยา
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะ
2: ผมมาจากกองสุขสวัสดิ์นะฮะข
1: ้
2: ามสะพานภูมิพลที่จะมาลงปู่เจ้าอ่ะนะ
1: ค่ะ
2: พอลงมาเสร็จโอ้โหฝนตกหนักมากเลย
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็มาแต่ว่าการจราจรมันก็ยังใช้การได้นะ
1: ค่ะ
2: มันจะมาติดช่วงแยกไฟแดงนี้เฉย
1: ค่ะ
2: นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาถนนสุขุมวิท
1: ค่ะ
2: นะก็มาได้เรื่อยๆนะแต่ว่าต้องมาช้าๆหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักมากเลย
1: ค่ะ
2: นะตอนนั้นที่ผมมาประมาณสัก4 โมงครึ่งเอง
1: ค่ะค่ะ
2: นะมันเหมือนประมาณสักทุ่ม2 ทุ่ม
1: มืดเลยเน
2: า
1: ะ
2: มืดมากเลยมืดมากเลยฮะ
1: ค่ะค่ะ
2: นะตอนนี้ผมก็มาถึงซอยวัดอโศกรามนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะเข้าบ้านแต่ว่ายังเข้าบ้านไม่ได้ฝนยังตกหนักอยู่เลย
1: น้ำมีท่วมพื้นถนนหรือยังคะ
2: น้ำมีบางช่วงฮะช่วงสายช่วงซ้าย
1: ค่ะ
2: นะแต่ในซอยวาโสนี่ท่วมเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
2: นะฮะคือว่าช่วยเตือนเพื่อนสมาชิกหน่อยให้ช่วยเปิดไฟหน้าหน่อยเพราะบางทีเรามองไม่เห็นข้างหลังว่ามีรถมาหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: ค่ะได้
2: แต่ว่าการจราจรก็คงยังคงใช้การได้ดีนะ
1: ค่ะ
2: เพราะรถก็คงแล้วก็คงหลบฝนก่อนให้ระวังพวกมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ใต้ BTS อะไรพวกนี้แหละ
1: ค่ะค่ะ
2: นะฮะ
1: ค่ะได้ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: โอเคแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะรายงานบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็ปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีสาทรยานาวาบางคอแหลมคลองเตยปทุมวันวัฒนาพระโขนงบางนาลาดกระบังหนองจอกแล้วก็เคลื่อนตัวกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางด้านเหนือนะคะแนวโน้มจะคงที่ฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตบางบอนอยู่ที่ 67.5 มิลลิเมตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเรดาร์ของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกด้วยนะคะบอกว่าฝนตอนนี้เนี่ยเป็นฝนปานกลางจนถึงฝนหนักในบางแห่งแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะปกคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมฉะเชิงเทราแล้วก็ที่จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วฝนกลุ่มนี้ก็ขยายตัวเคลื่อนขึ้นไปทางด้านของทางเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยนะคะก็คาดว่าจะมีฝนปกคลุมอยู่ในบางพื้นที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอจุดไหนที่ฝนตกหนักๆชะลอไว้นิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าฝนจะตกหนักแล้วก็ส่งผลให้เรื่องของน้ำที่รอการระบายอาจจะมีขังอยู่ในช่องทางนะยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางในจุดที่มีฝนตกหนักๆอยู่ในเวลานี้นะคะตอนนี้นะคะมีการจราจรเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณธันวรินทร์บอกว่าใช้อิสรภาพมาจากลัดย่าอ่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของพรานนกเป็นยังไงบ้างไปถามคุณธันวรินทร์ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณธันวรินทร์คุณธันวรินทร์
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์แล้วเหรอคะตอนนี
2: ้ตอนนี้ถึงราชพฤกษ์แล้ววันนี้รถน้อยใช้การได้ดีเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้จะถึงเซนทรัลแล้ว
1: ค่ะ
2: ฝนก็ยังตกอยู่นะคะ
1: ตอนที่ผ่านมาตอนแรกที่รายงานอยู่อิสรภาพนั้นตกหนักไหมคะ
2: อันนั้นประมาณที่ผ่านมาฝนเบอร์สอง
1: แล้วตอนนี้มันเบาลงหรือมันเพิ่มขึ้นคะเนี่ย
2: ตอนนี้เบอร์หนึ่ง
1: ที
2: ่ตรงเซกาชื้นตอนนี้ตกไม่แรง
1: ก็เริ่มเบาแล้ว
2: มันจะตกแบบเม็ดฝอยๆอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะ
1: ฟ้าเริ่มสว่าง
2: เหมือนเมื่อกี้โหเมื่อกี้อยู่ทางอิสรภาพฟ้ามืดมากเลย
1: มืดตื่นเลยเนาะค่ะ
2: ทั้งฟ้าทั้งฝนเลยเมื่อกี้แบบโอ้โหเสียงแรงมาก
1: แล้วมีฟ้าแลบด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี
2: ้มีแบบเห็นเป็นสายเป็นเส้น
1: ค่ะเออใช่เพราะว่าตอนช่วงพักก็ออกไปดูข้างนอกเหมือนกันมองไปทางโซนทางด้านของน่าจะไปทางแถบทางด้านของอะไรอะสมุทรสาครตอนแรกอาจจะมองเห็นอยู่ทางด้านของโซนพระรามสามนั่นเหมือนมันค่อยๆเคลื่อนออกไปอีกฝั่งหนึ่งไปทางสมุทรปราการแถบอะไรเนี้ยแล้วก็มีเห็นฟ้าแลบมาแบบเป็นระยะอยู่เหมือนกันนะคะงั้น
2: ใช่แต่ตอนนี้ข้ามสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาละรถเยอะแต่ยังใช้การได้ดีอยู
1: ่รถเยอะแต่เคลื่อนตัวไปช้าๆใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ช้านะคะก็เหยียบได้50
1: อ๋อก็ไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะ
2: 50ได้ยาวๆเลยใช่
1: ค่ะค่ะ
2: แต่ทางเนี้ยเขาข้ามสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วอะทางนี้เหมือนกับฝนจะไม่มีนะมันจะแบบถนนเปียกจาก
1: ที่ผ่านฝนเมื่อกี้นี้เออตายแล้วข้ามคลองไปก็คนละทางแล้วเนาะอย่างนี
2: ้ยังเมื่อเช้าที่ออกจากบ้าน
1: ค่ะ
2: อยู่ในซอยบ้านเนี่ยมองออกมาทางเส้นมาโวยใจน้อยแบบมืดมากเลยแต่ที่บ้านไม่มีฝน
1: ค่ะ
2: แต่ก็มืดเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ก็แค่ข้ามคลองมาเจอฝนแรง
1: ค่ะแล้วมองไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าตรงโซนข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปนี่รถก็ยังเยอะอยู่ไหมคะตอนนี
2: ้รถยังเยอะอยู่แต่ก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆ
1: ยังไปได้เรื่อยๆ
2: จะหยุดนิ่งค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ทางโซนนู้นอ่ะฟ้าเริ่มเปิดละฟ้าสว่างละ
1: ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือ
2: ดูมองย้อนไปข้างหลังแล้วข้างหลังมืดกว่า
1: แสดงว่าเราวิ่งหนีฝนแล้วทีนี้ออกจากฝนมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่เราวิ่งหนีฝนแล้ว
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: ค
1: ่ะขอบคุณ
2: แต่ฝนก็ยังตกแบบลงเม็ดไม่แรง
1: อ่าฮะค่ะ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธันวรินทร
2: ์
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะคะทางด้านของเพจบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีเขามีการโพสต์ภาพไว้นะเป็นถนนพระราม2ตรงช่วงสมุทรสาครตอนนี้มีน้ำท่วมขังแล้วตรงบริเวณใต้ M82 รถติดขัดยาวตั้งแต่สะพานท่าจีนเลยนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักไปตอนช่วงเวลา 15:00 นฝนตกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ถนนหลายจุดมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณใต้ทางยกระดับ M82 หน้าตลาดทะเลไทยค่ะตอนนี้มีน้ำท่วมขังในช่องทางหลักด้านซ้ายเป็นระยะทางยาวเลยนะคะตั้งแต่ลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนผ่านที่บริเวณหน้าตลาดทะเลไทยแล้วก็ยาวเรื่อยไปจนถึงตรงบริเวณปากซอยลงแก๊สก่อนถึงตลาดกุ้งระดับน้ำค่อนข้างลึกนะคะส่งผลให้ตอนนี้การจราจรนั้นจะติดขัดสะสมตั้งแต่ลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเบื้องต้นก็คาดว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยเกิดจากเรื่องของการระบายน้ำด้านข้างที่มันเอ่อขึ้นมานะคะร่องระบายน้ำทางด้านข้างที่น้ำมันเอ่อขึ้นมาในพื้นผิวการจราจรนะตรงนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะต้องเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ทางสอบถามเข้ามานะคะเป็นทางด้านของถนนเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะสำหรับถนนพระราม2ฝั่งขาออกตรงช่วงของบริเวณถนนเศรษฐกิจมาเชื่อมตรงช่วงของสมุทรสาครมาตรงกระทุ่มแบนสมุทรสาครมีสอบถามมาบอกว่ามีน้ำท่วมไหมเราก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่สภ.กระทุ่มแบนบอกว่ามีน้ำท่วมเป็นจุดๆในช่วงฝนตกหนักตอนนี้น้ำค่อยๆลดลงแล้วนะคะแล้วก็รถที่มาจากถนนเศรษฐกิจ1นะตอนนี้ที่จะมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับตรงกระทุ่มแบนตรงสมุทรสาครตรงนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะก็น่าจะคือต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณทางด้านของตรงต่างระดับตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันที่ท่านพันตำรวจโทสุมิตรนนท์ค่ะสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นไงบ้างแล้วคะ
2: ช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแต่ว่าลักษณะขาออกตอนนี้ขึ้นตัวได้ช้านะครับ
1: ค่ะ
2: ท้ายแถวดูใน Google Map นะครับอยู่โน่นสะพานสาทรเลยนะครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: หนาแน่นนะครับแล้วก็มาจากพระราม3นะครับก็หนาแน่นเช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปยกระดับแล้วจะเป็นเบียดกันบนยกระดับนะครับ
1: คือ
2: ต่อเนื่องต่อเนื่องถึงบางว่านะครับรถที่มันเป็นตัวช้าต่อเนื่องถึงบางว่าครับบนยกระดับนะครับยกระดับที่มันขึ้นยกระดับตั้งแต่โควิดมามันจะหนาแน่นนะครับแต่ว่ารถจะขึ้นตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอย
1: ่
2: างขึ้นตัวได้ช้าเพราะจากฝนตกนะครับ
1: อืมค่ะแล้วมีจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังอะไรบ้างไหมคะ
2: ยังไม่มีนะครับผมที่นี้ยังไม่มีครับ
1: ยังไม่มีนะราชพฤกษ์ในพื้นที่ฝั่งขาออกเท่านั้นนะที่รถติดแต่ฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีนะคะ
2: ขาเข้ายังคล่องตัวนะครับขาออกรถหนาแน่นแต่ก็ขึ้นตัวได้ตลอดนะครับช้าๆนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: เลี่ยงไปได้นะครับถ้าออกคู่ขนานถ้ามาจากโควิดนี้ออกคู่ขนานมาผ่านแยกรัชดาข้ามไปทางแยกเจ้าพระจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าคนที่จะไปทางไหนราชพฤกษ์ก็ไปจรัญ13ได้นะครับเพราะช่วงนี้ราชพฤกษ์มันหนาแน่นนะครับแบ่งๆไปนะไม่ต้องเลี้ยวขึ้นครับถ้ามาจากพระราม3ก็ตรงไปเลยครับ
1: ไป
2: เยธรรมะก็ได้นะครับ
1: ข้ามแยกตรงไปนู่นเลย
2: ใช่
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้จะแยกเฉพาะบ่ายบางครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ไปกันที่คุณหัวโต99อยู่ถนนสาย346ดอนตูมนะคะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: คุณนัทยาครับ
1: ค
3: ่ะแก้ไขถนน3296
1: 3296ค่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วก็มาจาก346ในบางเลนนั่นแหละ
1: ค่ะ
3: ครับก็ทำทางทั้งเส้นเลยนะครับก
1: ็
3: คือขยายช่องจราจรจาก2เป็น4ก็ทั้งเส้นทางเลยก็มาจนถึงดอนตุก
1: ระ
3: วังนิดนึงผู้ใช้เส้นทางนี้ตอนนี้ยิ่งมืดด้วยนะเริ่มมืดแล้ว
1: มืดมืดนี่คือ
3: ปล่อยตลอด
1: มืดที่คือมืดฝนหรือเปล่าคะหรือว่าไง
3: มืดฝนมืดฝนม
1: ื
3: ดฝนตกปล่อยๆตลอดก็คือเหมือนกับหกโมงครึ่งหนึ่งอ่ะมันตอนนี้เพิ่งห้าโมงครึ่งธรรมดาพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะแต่ตอนนี้มันต้องเปิดไฟใหญ่แล้วก็ผู้ใช้ทางระวังนิดนึงปล่อยๆตลอดนะครับถนนลื่นนะครับใช้ทางระมัดระวังด้วยแล้วจุดก่อสร้างก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาด้วยนะครับเข้ามา375ช่วงอำเภอตันตูมรถจะติดนิดนึงช่วง2สัญญาณไฟนะครับก็มีสัญญาณไฟตรงแยก3297 1.1 แล้วก็ช่วงที่3.2.3ที่จะเลื่อนไปนครศรี4.1ก็รถก็ไม่เยอะมากนักนะแต่ว่าก็จะรอตัวตามจุดสัญญาณไฟแดงแต่สุดถนนก็เปียกลื่นโดยตลอด
1: ค่ะค่ะ
3: ตอนน่าจะจบอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเริ่มจะเห็นจางละเริ่มจะจางละ
1: ตกหนักไหมคะอันนี
3: ้ไม่หนักไม่หนัก
1: ไม่หนัก
3: ปล่อยๆตลอดมาถึงตรงนี้ไม่หนัก
1: ค่ะค่ะ
3: แต่เมื่อวานตอนเย็นที่ผมจากรายงานคุณนัตยาแล้วก็นำนครปฐมก็นำเลยหนึ่งชั่วโมง
1: เต็มโอ้เทลงมาเต็มๆชั่วโมงเลยเหรอคะ
3: เดือดเต็มชั่วโมงดีว่าเบาบ้างนะหนักบ้างนะถ้าไม่หยุดเมื่อวันมีเรื่องแน่นะครับผมก็เลยหยุดซะก่อนก
1: ็
3: เลยเป็นบักพี่แล้วก็แห้งเร็วหน่อยเพราะว่าเตรียมพร้อมมาทัก
1: คือ
3: ระบายทำเล็กพร้อมจนหยุดแห้งก่อนมันก็เลยตกลงมาขนาดนั้นก็เลยไม่ถึงกับท่วมนานก็แป๊บเดียวก็แห้งไป
1: เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วใช่ไหมฮะพร่องน้ำรอไว้แล้ว
3: ก็ดีหน่อยเพราะว่าแหมในหมู่บ้านหน้าบ้านยังไม่แห้งเลยเพราะว่าคงจะออกยักษ
1: ์ค่ะ
3: ก็ดีขึ้นมาก็ทนอีกสักอาทิตย์กว่าก็น่าจะไปแล้ว
1: น่าจะหมดแล้วเน
3: า
1: ะ
3: แต่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงฟ้านะ
1: อ๋อเหรอคะแต่ฝนตกแต่ไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง
3: วันนี้ไม่ได้ยินแต่เมื่อวานก็นำเลยร้องก็ไม่รู้จะร้องยังไงครับฝากไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวมีอะไรขึ้นหน้าขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยนะอยู่ประชาอุทิศทุ่งครูบอกน้ำท่วมขังแล้วคุณพ่อน้องหนุ่ยสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตรงนั้น
4: ประชาธิปไม่ท่วมนะฝนยังตกอยู่แต่ในซอยย่อยถนนประชาธิปสามที่สามนี่คือน้ำท่วมเลยนะ
1: ค่ะท่วมประมาณไหนได้คะ
4: หัวเข่าครับ
1: อุ้ยอันนี้คือเพิ่งตกของอันนี้หรือว่าของเก่ารวมกัน
4: เ
1: นี่ย
4: เพิ่งตกวันนี้ครับเพิ่งตกวันนี้ผมอยู่นี่มาหลายสิบปีผมแต่ผมไม่เคยเจอผมเพิ่งเจอวันนี้แหละ
1: ตรงซอย33เนี่ยนะคะ
4: ใช่ครับพอลงมาก็ผมว่าทำไมรถมันติดโอ้ในหมู่บ้านประชาสุขตรงเนี้ยไอหมู่บ้านตรงนี้ก็ท่วมครับ
1: ค่ะเอ๊ะมันทำไมตกหนักขนาดที่น้ำขึ้นมาระดับเข่าเลยล่ะคะ
4: ร้องตกหนักมากเลย
1: ค่ะตรงบริเวณไหนที่มันน้ำสูงบ้างอะฮะ
4: น้ำก็คือเข้ามาประชาธิปไตย33ประมาณมองเห็นเลยลงมาก็มองเห็นเลย
1: คือ
4: มอเตอร์ไซค์นี่เขาน็อตไปหลายคันแล้วเขา
1: คือเลี้ยว
4: ใช้เข็ม
1: ค่ะเลี้ยวเข้ามาจากตรงประชาอุทิศเข้ามาซอย33นี่ก็คือเจอน้ำท่วมเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช
1: ่ค่ะแล้วเข้าไปไกลไหมระยะทางยาวไหมที่มันท่วม
4: ระยะ
1: ท
4: างก็จนถึงสีไทยคอนโดอะครับ
1: ถึงสีไทยคอนโดตรงจุดนี้นะฮะโอ้ก็จริงๆระยะทางจากปากซอยเข้ามาสีไทยก็พอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: พอสมควรครับพอสมควร
1: ค่ะน้ำในคลองมันเต็มเหรอคะตรงนั้นน่ะ
4: น้ำในคลองเท่าที่ผมเห็นนะคลองเล็กไม่เต็มนะ
1: ค่ะแต่มันน้ำไม่ลง
4: ใช่ครับน้ำไม่ลงแต่ในหมู่บ้านที่ผมมารับลูกผมในที่บ้านนี่ก็ในหมู่บ้านนี
1: ่ค่ะ
4: ก็ท่วมเหมือนกัน
1: ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ฝนตกหนักก็ไม่ท่วม
4: ใช่ครับแต่ฝนตกหนักๆผมก็ไม่เคยเห็นท่วมนะเอาหรือว่าผมมาไม่เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆแต่ผมอยู่แถวนี้มาก็หลายสิบปีอ่ะเพิ่งจะเคยเห็นวันนี้แหละ
1: ค่ะอันนี้มันน้ำรอระบายไหมถ้าบอกว่าตรงน้ำในคลองก็ไม่สูงน้ำน่าจะลงไปได้ดีกว่านี้เนาะอย่างนั้น
4: ใช่ครับใช่
1: ค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์เห็นจอดเสียอยู่หลายคันเลยเหรอคะ
4: เยอะครับเยอะๆเขาต้องใช้เข็มคนเดินก็น้ำถึงหัวเข่าครับ
1: เดินลุยน้ำกันหมดเลย
4: มอเตอร์ไซค์นี่ผมแนะนำอย่าเข้ามาเลย
1: ค่ะค่ะ
4: ขนาดมอเตอร์ไซค์วินเขายังไม่วิ่งกันเลย
1: โอ้ค่ะ
4: น้ำมันลึกจริง
1: ๆซอยนี้นี่รถจักรยานยนต์วินวิ่งอย่างเดียวไม่มีสองแถววิ่งในซอยนะซอยนี
4: ้ไม่มีครับไม่มี
1: นะอ๋อเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปก็ต้องลุยน้ำเข้าไป
4: แต่ถ้าที่เป็นรถเก๋งต่ำๆก็ไม่แนะนำเข้ามานะครับช่วงน
1: ี
4: ้แนะนำเลย
1: ชะลอก่อนเนาะอันนี้ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะ
1: ตกหนักไหมฮะตอนนี้ยังหนักอยู่ไหมฝนโอ้ยได้อันนี้เสียงน้ำใช่ไหม
4: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อน้องหนุ่ยขอบคุณค่ะ
4: ครับผมฝากเป็นข้อมูลคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นทางด้านของซอยประชาอุทิศ33นะตรงช่วงนี้ที่จะมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเข่าได้ไปในพื้นที่ของสภ.กระทุ่มแบนค่ะร้อยตำรวจเอกลอนสันสดชื่นนะคะรองสวัสดิ์จราจรสภ.กระทุ่มแบนนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
5: สวัสดีครับสารสุดชื่อครับรองสารวัตรจราจรสภ.กระทุ่มแบนครับ
1: ค่ะตอนนี้ตรงจุดนั้นมีปัญหาการจราจรติดขัดมีน้ำท่วมขังหรือเปล่าคะ
5: เรื่องถนนเศรษฐกิจ ไปภูเก็ตที่จะไปกับชุมแดนน่
1: ะ
5: ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรน
1: ้
5: ำจะท่วม1ช่องทางแต่ท่วมไม่สูงรถวิ่งได้2ช่องทางรถเล็กวิ่งได้เจ้าหน้าที่กำลังใช้เครื่องปั่นน้ำลดลงเรื่อยๆแล้วครับฝนหยุดตกฝนหยุดตกไป1ชั่วโมงแล้ว
1: ค่ะผู้กอง
5: ถนนเกษมไม่มีน้ำท่วมขังทั้งสองทางก็แต่เกียรติต่อโพแก้วที่เกียรติต่อนครบาล
1: ค่ะผู้กองคะตรงบริเวณช่วงไหนที่มันท่วมอะค่ะที่มันท่วมตรงเศรษฐกิจเนี่ย
5: ช่วงที่ว่าหน้าบริษัทโตโต
1: ้หน้าบริษัทโตโต้ค่ะ
5: ถึงซอยวิลล์น่ะถึงซอยวิลล์ที่เข้าวัดท่าไม้อะ
1: ที่จะเลี้ยวไปทางวัดท่าไม้ค่ะ
5: สยามฟิตติ้ง
1: ค่ะ
5: บริษัทสยามฟิตติ้งอะ
1: ค่ะระดับน้ำ
5: ก็ไม่สูงแต่รถวิ่งได้รถไม่มีวอร์39
1: รถวิ่งได้นะแต่ว่าก็ต้องมาช้าๆกันนะคะ
5: ครับผมครับ
1: ค่ะ
5: ลดความเร็วลงครับ
1: อืมๆค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยระดับน้ำที่จุดที่สูงสุดนี้มันประมาณเท่าไหร่ได้คะ
5: ประมาณ15เซนครับ
1: 15เซนนะอ๋อค่ะก็คือรถที่ค่ะ
5: ไม่น่าไม่ถึงอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะลดหมดครับ
1: อืมๆค่ะแล้วรถที่มาจากทางด้านของพระราม2ที่จะเลี้ยวไปทางด้านของเศรษฐกิจนี่ก็ยังไปได้นะ
5: ได้ครับพี่ได้ครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะ
5: จากพระราม2วิ่งไปถนนพุทธสาครเศรษฐกิจพุทธสาครออกสาย4ออกพุทธเกษมไม
1: ่
5: มีน้ำท่วมขังครับ
1: เออค่ะได้ค่ะ
5: วิ่งได้สะดวกครับ
1: ตอนนี้ฝนหยุดหรือยัง
5: ฝนหยุดไป1ชั่วโมงแล้วครับ
1: หยุดแล้วแต่ว่าน้ำยังรอระบายอยู่นะตอนนี
5: ้ครับระบายลดลงด้วยแล้วครับ
1: ค่ะมีรถจอดเสียบ้างหรือยังคะ
5: ไม่มีรถแจ้งว่ารถจอดเสียครับเจ้าหน้าที่จราจรเรายืนอยู่ตามจุดแยกไฟแดง
1: อืมค่ะ
5: แล้วก็คอยช่วยเหลือประชาชนคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านของสภ.กระทุ่มแบนนะทางด้านของเพจบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีเขาก็มีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าถนนเศรษฐกิจฝั่งขาเข้าตลาดมหาชัยตั้งแต่ต้นซอยยาวเรื่อยไปมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่นะมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่อยู่ในระดับสูงจนมองไม่เห็นแนวฟุตบาทนะเป็นทางด้านของเพจมหาชัยเคเบิลทีวีนะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของถนนเศรษฐกิจนะเป็นช่วงของแถวเศรษฐกิจที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับตรงกระทุ่มแปดนะคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็นอกเหนือจากทางโซนทางด้านของพระราม2แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่ทางด้านของถนนสุขุมวิทช่วงสำโรงนะคะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของตรงช้างสำเสียนที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางสำโรงก่อนที่จะผ่านหน้าบิ๊กซีสำโรงเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงบริเวณหน้าอิมพีเรียลสำโรงในช่วงนี้สภาพการจราจรนี่รถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหนักเลยทำให้รถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันไม่ได้คือรถเนี่ยคือยังขับตามกันไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนเลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันไปช้าๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ดูทางด้านของถนนปู่เจ้าสมิงพลายที่จะออกมาทางด้านของแยกสำโรงที่มาจากทางด้านของท่าน้ำพระประแดงนะท่าน้ำปู่เจ้าออกมาทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้ก็รถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะพอผ่านจากทางด้านของแยกสำโรงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานเข้ามาแยกบางนาในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของแยกบางนามาทางด้านของซอยลาซานรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆท้ายเนี่ย เนี่ยชะลอต่อเนื่องไปถึงทางด้านของแยกบางนาเลยผ่านจากทางด้านของซอยลาซานออกไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันไปได้แต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะก็จะมีเรื่องของก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกแล้วมีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรก็เลยจะทำให้รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะสุขุมวิทรอบในจากแยกบางนาเข้าไปทางสุขุมวิท62รถปริมาณหนาแน่นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟตามทางแยกทั้งแยกอุดมสุขสุขุมวิท101แยกวัดทุ่งมาทางด้านของ62รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากสุขุมวิท62มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอ่อนนุชช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะทางกลับกันจากบริเวณแยกอ่อนนุชออกมาทางด้านของสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะมาจากทางด้านของทางที่จะตรงออกมาแยกบางนาก็อันนี้รถเยอะแล้วก็มาติดจังหวะสัญญาณไฟด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของสุขุมวิท62เลยนะคะก็เป็นฝั่งขาออกของสุขุมวิทที่รถเริ่มมาใช้เส้นทางกันหนาแน่นแล้วส่วนถนนศรีนครินทร์ณขณะนี้เนี่ยศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกลำสาลีออกมาทางด้านของกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการมาที่บริเวณแยกศรีนุชในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านหน้าซิคอนสแควร์มาจนถึงสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมเลยนะคะลงจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณแมคโครศรีนครินทร์ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงทางด้านของตรงแบริ่งลาซานมาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมาที่อุดมสุขต่อเนื่องมาทางด้านของศรีนุชช่วงนี้จะเริ่มช่วงแรกเนี่ยจะไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าตรงศรีนครินทร์38นะผ่านจากทางด้านของศรีนุชเข้าไปพัฒนาการก็จะมีการชะลอตัวท้ายอยู่ตรงช่วงตรงข้ามธัญญาพาร์คนะคะผ่านจากพัฒนาการมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของลำสาลีตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวรถที่จะตรงเข้าไปที่บริเวณแยกลำสาลีตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ต่างระดับตรงกรุงเทพกรีฑานะตรงศรีกรีฑาจุดนี้มีท้ายแถวแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: พี่คะ
7: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะมีแจ้งประชาสัมพันธ์มาจากทางด้านของท่าอากาศยานดอนเมืองเขาแจ้งสิ้นสุดการเปิดพื้นที่จอดรถฟรีสำหรับผู้ประสบอุทกภัยนะคะตามที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการที่บริเวณคลังสินค้า4โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้นะคะสถานการณ์อุทกภัยได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะทางการท่าอากาศยานดอนเมืองจึงขอแจ้งสิ้นสุดการให้บริการจอดรถฟรีแล้วก็ขอความร่วมมือจากเจ้าของยานพาหนะที่นำรถมาจอดไว้นะคะโปรดเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่บริเวณคลังสินค้า4ภายในเวลา 17:00 น.อ่าววันนี้แล้วนะคะภายในเวลาตั้งแต่วันที่วันพุธที่14วันนี้ตั้งแต่17นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่จอดรถอยู่ที่คลังสินค้า4ดอนเมืองนะคะกรุณารีบไปเคลื่อนย้ายรถออกจากที่ตรงจุดจอดตรงนั้นได้เลยนะคะนี่เป็นของทางด้านของดอนเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันที่สภ.เมืองสมุทรสาครกันก่อนนะคะร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์นะคะสารวัตรจราจรสภ.พอเมืองสภ.เมืองสมุทรสาครนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่มีน้ำท่วมขังตรงไหนบ้างคะ
1: ตอนนี้เฉพาะขาเข้านะครับขาออกนี่ขาออกคล่องตัวอยู
0: ่
1: แต่ว่าขาเข้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมอยู่3จุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จุดแรกคือกมที่34ถึง30 34เฉพาะขาเข้านะครับ34มาถึง33
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วจุดที่2ก็กม30ถึง29
0: 30ถึง29ค่ะ
1: แล้วก็จุดที่4จุดที่3ก็กม27ถึง26
0: ระดับน้ำประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
1: ก็คือระดับน้ำไม่มากมันแค่ท่วมถนนนะครับรถสามารถผ่านได
0: ้อันนี้
1: ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการรถแค่ว่ารถสามารถรถวิ่งช้าลงแค่นั้นเองชะลอตัว
0: อันนี้เป็นฝั่งทางด้านของพระราม2ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่ท่วม
1: พระราม2ขาเข้าครับขาเข้า
0: ขาเข้าทั้งหมดเลยนะก็คือระดับน้ำอ่ะไม่สูงแต่ว่ารถเล็กคือผ่านได้หมดแต่อาจจะช้าหน่อย
1: ผ่านได้ครับครับ
0: ค่ะแล้วทางฝั่งทางด้านของถนนเศรษฐกิจล่ะคะตอนนี
1: ้ถนนเศรษฐกิจไม่มีน้ำท่วมนะครับแต่ว่ารถเยอะเฉยๆประมาณรถเยอะ
0: ค่ะแล้วตรงแถวๆตรงต่างระดับ
1: เศรษฐกิจจะมีท่วมช่วงอยู่ในจุดที่เข้าเมืองอ่ะยังไม่ข้ามพลังสองอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วฝั่งที่ว่าจะอยู่ฝั่งเมืองอ่ะ
0: ค่ะ
1: จะมีน้ำท่วมช่วงทางเข้าหน่อยประมาณสักร้อยเมตร
0: อ๋อค่ะระดับน้ำสูงไหมคะตรงนั้น
1: ก็ระดับน้ำช่วงมันมีเป็นทางขึ้นต่างระดับอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งเลยจะมีน้ำท่วมขังนิดหน่อยครับให้รถเคลื่อนตัวได้ช้า
0: อ๋อก็คือเรียนจำได้แล้วตรงบริเวณที่มันเคยแบบว่ามีท่วมสูงตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยไปได้ช้ามันมีบวกกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยไหมคะหรือว่ายังไง
1: ตอนนี้ไม่น้ำทะเลไม่ได้หนุนครับ
0: ยังไม่มีนะคะ
1: แต่ว่าฝนตกเยอะครับ
0: ค่ะน้ำที่ท่วมเนี้ยอยู่ในช่องทางหลักหรือในช่องทางคู่ขนานคะ
1: ช่องทางหลักครับ
0: ช่องทางหลักแสดงว่าก็ท่วมเข้ามาตั้งแต่คู่ขนานเข้ามาเลยแล้วก็ล้นมาทางหลัก
1: คู่ขนานมันคู่ขนานจะท่วมแค่ช่วงกม22กับ22ถึง23จะมีท่วมอยู่เฉพาะคู่ขนาน
0: ค่ะค่ะแต่ที่บอกว่า3จุดนี้ก็คืออยู่ในช่องทางหลัก
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ครับค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของสภ.เมืองสมุทรสาครนะคะถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าทางด้านของท่านรองสวัสดิ์บอกว่าจะมีอยู่3จุดด้วยกันแต่ว่ารถขนาดเล็กยังผ่านได้แต่ประเด็นก็คือว่ารถน่ะจะมาด้วยกันช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะก็คือตรงช่วงของบริเวณกิโลเมตรที่34มา33แล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของกิโลเมตรที่30เข้ามาที่กิโลเมตรที่29แล้วก็จะเป็นกิโลเมตรที่27มาทางด้านของกม.ที่26นะอันนี้เป็นจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงบนถนนพระราม2 ฝั่งขาเข้านะส่วนในช่องทางคู่ขนานก็จะไปนู่นเลยตรงกม.ที่22มากม.ที่23นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีระดับน้ำท่วมในช่องทางคู่ขนานอันนี้เป็นโซนทางด้านของถนนพระราม2ยังไม่มีเรื่องของปัญหาน้ำทะเลหนุนอันนี้เป็นน้ำฝนล้วนๆเลยนะน้ำฝนล้วนๆเลยนะเลยทำให้รถเนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้ลงมาจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีการชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านของตรงต่างระดับตรงสมุทรสาครตรงจุดนี้มุ่งหน้ามาทางด้านของมหาชัยเมืองใหม่รถก็มีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยพอผ่านจากตรงมหาชัยเมืองใหม่มาทีนี้ก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งนะตรงช่วงตรงประมาณตรงข้ามกับบุญถาวรตรงข้ามบุญถาวรในช่องทางหลักเนี่ยรถเริ่มเยอะละอันนี้น่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมบนถนนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตรงบุญถาวรเข้าไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2เลยแน่นๆเลยนะคะตรงจุดนี้เลยจากต่างระดับพระราม2เข้าไปตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครธนตรงเซ็นทรัลพระราม2ตรงจุดนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะพอเลยจากตรงบริเวณตัดกับถนนบางขุนเทียนชายทะเลตรงจุดนี้เนี่ยก็จะคือพอเลยจากต่างระดับพระราม2ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะแต่ในช่องทางคู่ขนานนี่จะรถเยอะเหมือนกันนะคะช่องทางคู่ขนานตรงก่อนที่จะผ่านหน้าโรงพยาบาล PMG เนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่เหมือนกันพอเลยจากหน้าโรงพยาบาล PMG ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังรถเยอะไปตลอดเลยนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณลงมาจากทางด่วนพระราม2ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆตลอดเลยเนื่องจากว่าตรงบริเวณตรงปากทางท่าข้ามที่เขามีแนวการก่อสร้างแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนนะคะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับพระราม2การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยมาช้าๆแล้วก็ใช้ทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนกาญจนาจากต่างระดับพระราม2มาต่างระดับเอกชัยโอ้รถแน่นมากเลยนะรถพอเลยจากทางต่างระดับพระราม2มุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรเกษมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนทางกลับกันมาจากต่างระดับเพชรเกษมถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะมาจากต่างระดับเพชรเกษมตอนนี้ท้ายแถวยาวแล้วนะคะท้ายแถวเนี่ยพอเลยจากทางด้านของแยกบางแวกมามาจนถึงทางด้านของบริเวณหน้าการประปาการประปาภาษีเจริญตรงนี้เนี่ยเรื่องยังมีรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยในช่องทางหลักเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆมาจนถึงต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องมาทางด้านของเอกชัยมาจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านดีเคในช่องทางหลักนะส่วนในช่องทางคู่ขนานนี่ยังช้ากันมาตลอดเลยจนมาออกทางด้านของถนนพระราม2นะเนื่องจากว่าเลี้ยวซ้ายเข้าทางด้านของถนนพระราม2ผ่านหน้าบิ๊กซีตรงพระราม2ตรงแถวๆโรงพยาบาล PMG เนี่ยยังมีรถหนาแน่นนะคะก็อันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของพระราม2ที่ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยทำให้มีจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะฝั่งขาเข้าเนี่ยที่จะเข้าไปตรงบริเวณต่างระดับพระราม2นี่เริ่มมีท้ายแถวชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณซอยพระราม2ซอย100นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ากันเข้าไปตลอดเลยตลอดเส้นทางเลยนะคะรถหนาแน่นมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มองออกไปทางด้านนอกบรรยากาศมันแปลกๆยังไงไม่รู้เหมือนกันมีแบบว่าฟ้าออกแบบสีแบบยังไงก็ไม่รู้จะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังมีฝนหรือว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านนอกคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่นี่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะกลุ่มฝนนี้ก็ยังอยู่แถบทางด้านของฝั่งพื้นที่ทางฝั่งทนของกรุงเทพมหานครอยู่นะยังอยู่ในโซนทางด้านสมุทรปราการเข้ามาทางด้านของทุ่งครุบางขุนเทียนและตรงนี้ก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนมาจากทางด้านของชลบุรีลงไปทางด้านของทะเลแล้วก็ขึ้นมาทางด้านของฝั่งสมุทรปราการอีกทีนึงนะคะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ก่อนไปพักกันขอเพิ่มเติมคุณพยนต์บอกว่าใช้ถนนกาญจนาภิเษกจากต่างระดับพระราม2มาทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ ต่อเนื่องมาทางต่างระดับเอกชัยตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งรถมากนะฝั่งกลับกันก็รถมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณสันค่ะรายงานถนนพระราม2มีอุบัติเหตุนะคะฝั่งขาเข้าจากแยกบ้านแพ้วมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนบอกว่ารถกระบะ2คันชนกันในช่องทางขวานะคะของทางหลักฝนก็ตกด้วยตอนช่วงที่แจ้งมานะคะเราประสานงานไปที่สภ.บางโทรัฐให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง 18:00 น.ค่ะ

0: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวน

0: ครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
6: ้เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:06 น.สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
2: สว
1: ั
2: สดี
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาต้องบอกว่าฝนเทลงมาหนักเลยทีเดียวนะตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักประมาณเกือบ16:00 น.ได
2: ้นะคะ
1: ฝนเลิกงานหลังจากที่ไม่ตกมาหลายวันหลังจากที่ไม่ตกมาหลายวันนะตอนนี้ก็เลยฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในโซนทางด้านของฝั่งธนบุรีต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มฝนอันนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วง16:30 น.บอกว่ามีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะแล้วก็ปกคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเซาแล้วก็ชลบุรีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะต่อมาเนี่ยตอนช่วงเวลาประมาณสัก17:00 น.กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนไปตกแช่อยู่ทางโซนทางด้านของพื้นที่ทางด้านของสมุทรสาครแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าตรงโซนสมุทรสาครเนี่ยอาจจะหยุดตกไปแล้วนะเพราะว่ากลุ่มฝนเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่ายังมีทางด้านของสมุทรปราการยังมีฝนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะตรงโซนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยทางด้านพระประแดงบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมอะไรอย่างเงี้ยก็ฝนตกแล้วล่าสุดเนี่ยทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่เหมือนจะเป็นกรุงเทพเริ่มชั้นในเข้ามามากขึ้น
2: ขยับเข้ามาแล้ว
1: ขยับมาทางด้านของเนี่ยบางคอแหลมพญาไทดินแดงห้วยขวางวังทองหลางหลักสี่ลาดพร้าวบางกะปิบึงกลุ่มจตุจักรบางเขนแล้วก็แต่ว่าฝนเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็แนวโน้มลดลงนะก็ตอนนี้ใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านก่อนหน้านี้อาจจะฝนตกหนักแล้วก็พอเห็นฝนซาแล้วเดี๋ยวเดินทางต
2: ่
1: อได้นะรีบเลย
2: รีบเลย
1: นาทีทองตอนนี้นะคะแต่ว่ามันยังมีโซนทางด้านของชลบุรีก็มีเหมือนกันนะคะ
2: กลุ่มใหญ่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช่ก็เพราะก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังรายงานเข้ามาบอกว่าแถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเส้นทางทางด้านของเลี่ยงเมืองจังหวัดชลบุรีที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ยบอกว่าในช่องทางคู่ขนานตรงเนี้ยเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมสูงเลยทีเดียวก่อนหน้านี้รถติดหนักนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะไปติดเอาตรงนี้แทนเนี่ยคุณดูสิเส้นทางถนนของถนน
2: นี่เขาไม่เรียกติดแล้วเขาเรียกว่าจอด
1: ก่อนหน้านี้ไม่ขนาดนี้นะเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งมาแล้วก็เห็นตรงทางด้านของบนบุรพาวิถีแล้วก็ถนนเทพรัตน์ฝั่งที่จะมาลงทางด้านของต่างระดับตรงหนองไม้แดงตรงจุดนี้เนี่ยโอ้ติดยาวเลยนะตั้งแต่ตรงไหนอ่ะด่านชลบุรีด่านชลบุรีนี่ติดต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงตรงต่างระดับตรงหนองไม้แดงที่จะเลี่ยงไปทางด้านของเลียกเมืองนะอันนี้เป็นฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งขาเข้าก็ยังไปได้นะฝั่งขาเข้าดีหน่อยก็ยังไปได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางทางด้านของเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาออกคิดหนักเหมือนกันเนี่ยติดยาวเหมือนกันนะคะส่วนสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะทางโซนพระราม2เนี่ยเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในช่องทางการจราจรในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ช่องทางหลักบ้างนะแต่ตอนนั้นเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ทำให้เนื่องจากตรงแถวๆทางด้านของท่าข้ามตรงบริเวณปากทางตรงท่าข้ามเนี่ยเขามีการทำงานอยู่ก็เลย
2: ก่อสร้างอยู่ด้วยยังไม่เสร็จ
1: ใช่ก็เลยทำให้รถเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงลงมาจากทางด่วนลงมาจากทางด่วนก็เลยทำให้รถเนี่ยมันช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วเลยไปจนถึงตรงบริเวณตรงต่างระดับพระราม2ตรงจุดนี้ก็จะมีรถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันน่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังในเส้นทางการจราจรเนี่ยแล้วเลยทำให้รถทางฝั่งขาออกพอเลยจากต่างระดับพระราม2ไปแล้วเนี่ยก็จะพอเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วจะไปมีปัญหาอีกช่วงนึงก็ตรงช่วงบริเวณต่างระดับสมุทรสาครตรงจุดนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำขังอยู่แต่รถเล็กยังผ่านได้นะคะแต่ณขณะนี้น้ำก็เริ่มทยอยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะรวมไปถึงตรงทางด้านของที่ลงมาจาก สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆช่วงๆไปตั้งแต่ประมาณกม34 33 30 27แต่ตอนเนี้ยค่อยๆทยอยลงไปแล้วนะคะรอบนอกน
2: ี
1: ่ใช่มันฝนมันหนักไงตอนที่ลงมาฝนตกหนักแล้วก็แช่อยู่ตรงช่วงนั้นประมาณหนึ่งนะ
2: คะ
1: ตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรในโซนทางด้านของฝั่งทนเนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวพระราม2ฝั่งขาเข้าจะเริ่มมาติดอีกช่วงหนึ่งก็พอเลยจากทางบุญถาวรพระราม2เข้ามาตรงต่างระดับพระราม2ตรงถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ติดยาวเหมือนกันเนี่ยเห็น
2: ไม่แผ่วเลยกาญจนา
1: ตั้งแต่ตรงนี้เลยบางแวกเข้ามาเลยนะ
2: คะ
1: มาจนถึงทางด้านของพระราม2โดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานที่จะเลี้ยวซ้ายมาถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าเพราะว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าเขารถแน่นๆจนมาถึงตรงบริเวณเนี้ยหน้าโรงพยาบาล PMG ที่รถหนาแน่นในช่องทางคู่ขนานก็เลยยังแน่นตามไปด้วยในช่องทางหลักก็แน่นเช่นเดียวกันส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณต่างระดับพระราม2ออกไปตรงเอกชัยตรงช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะแต่พอเลยจากต่างระดับเอกชัยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถแน่นแบบนี้ใครที่
2: ยังไม่ต้องกลับบ้านดีไหมรอ
1: กลับต้องกลับต้องกลับอยู่ยังไงก็สู้ยังสู้อยู่นะส่วนพื้นที่ทางด้านของรอบในการจราจรตอนนี้ถามว่ารถติดไหมก็มีเป็นบางช่วงบางจุดที่ติดเพราะตอนกลางวันที่ผ่านมาเนี่ยรถโล่งตลอดเลยเพิ่งจะมาติดเอาตอนช่วงเย็นที่อาจจะมีฝนตกลงมาบ้าง
2: นะ
1: ใช่ค่ะอย่างเนี้ยทางด้านของแถวๆตลาดพลูก่อนหน้านี้เขามีฝนตกเหมือนกันก็เลยทำให้แถวราชพฤกษ์เนี่ยทำให้รถที่จะออกไปทางด้านของราชพฤกษ์ขึ้นตลาดสวนเรียบไปเนี่ยก็รถหนาแน่นกันเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่มาคนมาใช้เส้นทางกันเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของถนนกรุงธนบุรีแล้วนะคะแล้วก็มาที่เรื่องที่ยังต้องติดตามกันคุณฐานุตราต้องฝากต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณจินตนาหรือคุณมิ้นแจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นคุณพ่อสามีเป็นชาวอเมริกันหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่12ตอนประมาณสักสายๆ 9 โมงตัวท่านคุณพ่อสามีท่านนี้ชื่อคุณโทมัสหรือคุณทอมอายุ79ปีแล้วอะค่ะรูปร่างก็คือสูงประมาณ180เซนน้ำหนักประมาณสัก80 90ประมาณนี้ก็คือเป็นผู้ชายเป็นต่างชาติสูงใหญ่ตามสไตล์ผู้ชายต่างชาตินะคะแล้วตัวคุณโทมัสเองเนี่ยตอนที่ออกจากบ้านมาคือสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงกีฬาเหมือนกางเกงสีฟ้าขาสั้นแล้วก็ตอนที่ออกจากบ้านมามีสวมหมวกสีเหลืองด้วยนะหมวกแก๊ปสีเหลืองถือกระเป๋าใบหนึ่งมาเป็นกระเป๋าสีดำนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบตอนนี้เราโดนแมงวีจ้องตีจะเข้าปาก
2: ขออภัยแมงวีจะเข้าปากดีเจค่ะ
1: จะเข้าปากคือออกจากบ้านมาตอนช่วงวันที่12ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคุณโทมัสน่ะจะไปยิมออกกำลังกายคือเหมือนว่าว
2: ันปกติจะแบบนี้
1: ไม่ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณโทมัสไปกับภรรยาไปที่โรบินสันสีสมานแล้วก็คือเหมือนกับว่าได้เข้าไปถามที่ยิมที่ฟิตเนสที่ตรงโรบินสันสีสมานน่ะบอกว่าถ้าเกิดเป็นสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาวันนี้ก็บอกว่าก็คือการแต่งกายอ่ะเหมือนจะไปออกกำลังกายแต่ปรากฏว่าพอช่วงเลยเวลาผ่านไปประมาณสักสายๆเอ๊ะแบบติดต่อคุณพ่อไม่ได
2: ้
1: ติดต่อคุณพ่อไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มือถือที่มีอ่ะใช้ไม่ได้โทรเข้าโทรออกไม่ได้ก็เพราะว่าที่ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เข้าใจว่าคุณพ่อจะไปออกกำลังกายเพราะแต่งกายอย่างที่บอกใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบแต่ปรากฏว่าพอไปถามแล้วทั้งทางที่ยิมทั้งที่ห้างตรวจสอบให้แล้วก็ไม่พบคุณโทมัสนะคะบ้านน่ะอยู่แถวๆทางด้านของปทุมธานีก็เลยมาแจ้งแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะติดตามหาคนหายแล้วปรากฏว่าเมื่อวานน่ะมีคนติดต่อเข้าไปทางด้านของคือมีคนโพสต์ที่หน้าเพจแล้วก็คุณมิ้นท์น่ะเขาก็ติดต่อคนที่เขาโพสต์บอกว่าเขาแจ้งบอกว่ามีเจอผู้ชายคนที่ลักษณะใกล้เคียงก็คือไม่ใช่แค่ใกล้เคียงบอกว่ามั่นใจว่าใช่เลยเพราะว่าตัวของคุณโทมัสเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นติ่งเนื้ออยู่ที่ตรงแก้มข้างขวาคนที่เจอมันเป็น คือบอกลักษณะ
2: ว่าเหมือน
1: ใช่เพราะว่าคุณมิ้นบอกว่าตอนแรกก็ไม่มั่นใจเพราะมีคนติดต่อเข้าไปเยอะเลยว่าเห็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะที่มีติ่งเนื้อตรงเนี้ยคุณมิ้นบอกว่าไม่ได้โพสเข้าไปรายละเอียดตรงเนี้ยแต่คนที่เขาแจ้งเบาะแสมาเขาบอกได
2: ้
1: ซึ่งมันก็ตรงเขาบอกว่าที่จำได้เพราะว่าตัวคุณโทมัสน่ะไปสอบถามเหมือนเป็นพนักงานแถวๆตรงแถวๆ7-Elevenที่ซอยพหลโยธิน7แถวสัมภากรแล้วก็ถามเหมือนกับทำท่าทำทางเหมือนกับว่าจะถามทางไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งถามคุณมิ้นแล้วว่าทำไมคุณโทมัสจะไปอนุสาวรีย์บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่คุณโทมัสมาเมืองไทยใหม่ๆจะไปพักโรงแรมแถวๆอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้น่าจะเป็นความทรงจำของเขาเพราะว่าตัวคุณโทมัสน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความจำเป็นบางครั้งนะไม่ได้เป็นตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทำให้คุณโทมัสเนี่ยไปเริ่มต้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าก็จะกลับบ้านหาทางกลับบ้านนะคะแล้วในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันเรากำลังพูดคุยกันออกอากาศค่ะพอวางสายจากคุณมิ้นปุ๊บมีคุณบุปผาโทรเข้ามาบอกว่าเจอเนี่ยเจอผู้ชายตรงกับลักษณะของคุณโทมัสเลยอยู่ตรงวิภาวดีซอย3แล้วก็เลยรีบแจ้งคุณมิ้นคุณมิ้นก็เลยรีบแจ้งคนที่รู้จักอ่ะให้มาช่วยดูนิดนึงเราก็ประสานงานไปที่สน.วิภาประสานงานไปที่เทศกิจเขตจตุจักรให้ไปช่วยดูนิดนึงแล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เทศกิจที่สน.วิภาน
2: ะ
1: บอกว่าที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตจตุจักรบอกว่าตอนนี้นะนอกจากสน.วิภาก็ยังมีทางด้านของสน.บางซื่อด้วยนะที่ช่วยกันมาตามหาแล้วก็มาเจอกับทางด้านของลูกชายกับลูกสะใภ้ของคุณโทมัสด้วยก็เอาลูกมาให้ดูไปสอบถามคนแถวนั้นวินจักรยานยนต์บอกว่าเห็นเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้แต่ตอนที่เขาเดินมาที่เขาเห็นน่ะเขาไม่ได้ใส่หมวกแล้วนะบอกว่าคือเหมือนกับว่าก็แต่รูปร่างลักษณะใช่เลยแล้วก็เดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นน่ะภายในซอยวิภาวดีซอย3ซึ่งตอนนี้ไม่รู้แหละว่าเดินไปถึงตรงไหนคือไม่เจออ่ะเพราะว่าเขาเดินเข้าไปในซอยตอนแรกดิฉันนึกว่าเดินออกนอกถนนริมถนนวิภาวดีก็ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบอีกทีนึงปรากฏว่าคือเขาว่าเดินเข้าไปในซอยแล้วก็ในทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3เนี่ยมันสามารถไปทะลุได้หลายทางอ่ะค่ะคุณธานุตาไปทางด้านของด้านหลังขนส่งทางบกหรือว่าจะเป็นทางด้านของทางที่จะออกไปทางด้านของช่อง7ตรงนั้นก็ไปได้เหมือนเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เลยต้องฝากทางด้านของคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ทางด้านของซอยวิภาวดีซอย3ฝากดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเห็นผู้ชายต่างชาติเป็นผู้สูงอายุนะคะการแต่งกายก็คือใส่เสื้อยืดสีเทาแล้วก็กางเกงขาสั้นสีฟ้าแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีฟ้านะคะแล้วก็มีถือกระเป๋าด้วยใบหนึ่งเป็นกระเป๋าเหมือนลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าไม่แน่ใจว่าเป็นใช้สะพายแบบครอสบอดี้ได้หรือเปล่านะแต่สีดำนะคะน่าจะมีพาสปอร์ตอยู่ในตัวเพราะว่าตรงพนักงานของเซเว่นบอกว่ามิสเตอร์โทมัสเนี่ยมีการยื่นพาสปอร์ตให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยลักษณะตามภาพที่เห็นตอนนี้เลยนะก็คือแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหมวกแล้วนะคะฝากดูด้วยเพราะว่าตอนนี้คือตัวของคุณโทมัสอ่ะคือเหมือนค่อยๆเดินช้าๆก่อนหน้านี้เคยประสบอุบัติเหตุหกล้มปากแตกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทางลูกสะใภ้ก็แบบไม่คิดว่าคุณพ่อจะเดินได้ไกลนะคะก็ฝากดูด้วยละกันนะถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรีบแจ้งเบาะแสแต่ทางที่ดีถ้าเจอตัวแบบสวนขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยขอความกรุณาแบบช่วยไปทักเขาหน่อยเพราะถ้าปล่อยแกเดินไปก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะ
2: คะ
1: ช่วยดูนิดหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เข้าใจว่ายังน่าจะแบบกระจายกำลังกันช่วยดูอยู
2: ่
1: นะคะมาฝากด้วยละกันส่งต่อคุณธานุตาเท่านี้เลยค่
2: ะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: แล้วจ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

มาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลา 18:00 นกับอีก27นาทีค่ะอยู่ตรงนี้กับฐานุตรานะคะส่งคุณณัฏฐยากลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ในพื้นที่ทางด้านฝั่งทนนะคะในเรื่องของฝนก็ยังคงเป็นปัญหาหลักนะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรเพราะว่าหลายพื้นที่อย่างที่คุณณัฏฐยาบอกไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นเส้นพระราม2นะคะหรือว่าถนนเศรษฐกิจเองเนี่ยมีน้ำท่วมขังในหลายจุดแล้วเวลานี้นะคะตรงบริเวณถนนเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกไปจนถึงตัวเมืองมหาชัยณเวลานี้ก็คือยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรถเล็กมีความเสี่ยงนะเห็นบอกว่าอาจจะดับได้เลยนะคะสำหรับเส้นเศรษฐกิจนะคะในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะใครที่กำลังเดินทางอยู่ตรงนี้ระวังด้วยนะคะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะเพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเองมหาชัยนะคะเส้นทางตรงนี้เนี่ยฝนหนักนะคะฝนหนักแล้วเขาบอกว่ารถติดทั้งเมืองเลยนะคะติดขัดทั้งเมืองเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนเศรษฐกิจนะคะณเวลานี้น้ำก็ยังคงไม่ลดนะคะฉะนั้นเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูอีกหนึ่งเส้นทางนะคะรังสิตนครนายกในช่วงเย็นวันนี้ในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเรื่องของน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็จุดที่เป็นเส้นทางที่อาจจะผ่านได้นะแต่มีน้ำนะคะก็คือตรงบริเวณถนนรังสิตนครนายกนั่นก็คือเส้น305นะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเย็นนะคะการจราจรก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะยังใช้ได้ทั้งขาเข้านครนายกนะคะแล้วก็ขาเข้ากรุงเทพนะคะก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยสัญจรได้เพียงแต่ว่าทางที่จะไปนครนายกเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของน้ำนะคะที่ท่วมขังนะคะเล็กน้อยนะน้ำท่วมขังเล็กน้อยส่วนในฝั่งเข้ากรุงเทพนะคะตรงกม.ที่46+200ตรงนี้จุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะในเส้นทางนี้นะยังมีน้ำท่วมประปรายแต่เดินทางได้สัญจรได้ตามปกติค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะคะจุดที่รู้สึกว่ารถจะค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยมันจะเป็นทางฝั่งทนแล้วก็ตอนนี้เรื่องของฟ้าฝนกระจายเข้าไปทางในเมืองด้วยนะคะอาจจะมีอีกหลายจุดที่รถเนี่ยชะลอตัวเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันแต่ละพื้นที่เนาะเอามาดูนิดนึงถนนรัชดาภิเษกนะคะถนนรัชดาภิเษกขึ้นต่างระดับราชวิภาณเวลานี้ดูเรื่องของสภาพการจราจรเองก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมีท้ายนะคะท้ายสะสมบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะส่วนฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาออกเองก็มีท้ายสะสมเหมือนกันใกล้ตรงบริเวณแยกรัชโยธินนะคะรถยังเต็มพื้นที่ค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปนะคะเส้นทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะแล้วก็ดูผิวการจราจรยังคงเปียกลื่นอยู่แต่ว่าไม่มีฝนนะคะตรงนี้จุดนี้ฝนหยุดแล้วนะฉะนั้นอาจจะยังเหลือในเรื่องของพื้นผิวการจราจรที่มันเฉอะแฉะเปียกลื่นนะคะก็ต้องเผื่อระยะเบรกกันด้วยสำหรับเส้นทางตรงบริเวณนี้นะคะถนนรัชดาภิเษกนะคะการจราจรยังคงหนาแน่นคับคั่งค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่นะเวลานี้นะคะสามารถอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ทางหน้า YouTube ของเราก็แจ้งในเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดิฉันจะเข้ามาอ่านเรื่อยๆแล้วกันนะมีคุณนารินรักเหรอคะบอกว่าตอนนี้ตรงบริเวณแยกนาหลวงประชาอุทิศสัญญาณไฟเสียเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แจ้งเพิ่มเติมให้สำหรับจุดนี้นะคะแยกนาหลวงนะได้รับทราบค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายของทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนค่ะสารวัตรจราจรสน.บุพพารามนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณธนุตาครับผม
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงคะในพื้นที่ท้ายแถวยาวขนาดไหน
2: ท้ายแถวเมื่อสักครู่ไปกดฮอกกี้แล้วทางลงสะพานพระปกเกล้าก็ปริมาณรถค่อนข้างมากท้ายแถวเลยสะพานข้ามไปฝั่งพระนครนะครับแต่ก็จะลดมาเรื่อยๆนะครับอาจจะจากในเรื่องของรถที่จะเข้าบ้านแขกนะครับจะชะลอตัวเรื่องแนวการก่อสร้างแล้วก็ลงจากสะพานพุทธมาบรรจบกันที่ถนนประชาธิปกนะครับแล้วก็มีแนวก่อสร้างกับช่องทางหรือ2ช่องทางทำให้รถไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้นะครับตรงทางลงตรงวงเวียนเล็กนะครับตรงวงเวียนเล็กแต่ก็แล้วก็จะทิ้งช่วงตรงข้ามศึกษานารีก่อนที่จะเข้าบ้านแขกนะครับเพราะว่ารถจะใช้ความเร็วได้ไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากพื้นที่ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับถนนก็ค่อนข้างลื่น
1: ค่ะ
2: นะครับทำให้รถจุดตรงข้ามศึกษานารีนะครับจากโรงเรียนเล็กมาแยกบ้านแขกก็ชะลอตัวตรงนั้นด้วยนะครับส่วนแยกบ้านแขกนะครับแยกบ้านแขกก็ตอนนี้แต่ละด้านเขาลดน้อยคล่องตัวนะครับรถทางลงสะพานพระปกเกล้ารถยังไม่สามารถที่จะตามมาทันได้นะครับจากในเรื่องของแนวการก่อสร้างแล้วก็ช่องทางที่เหลือสองช่องทางแล้วก็ถนนมันจะเป็นทางโค้งทำให้รถใช้ความเร็วไม่ได
1: ้
2: นะครับส่วนที่จะจากวงเวียนใหญ่มาแยกบ้านจากแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ
1: ่
2: นะครับปกติในช่วงเย็นก็เป็นมารถจะหนาแน่นนะครับแต่วันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะมีชะลอตัวตรงทางออกบนถนนประชาธิปกที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับก็จะชะลอตัวเนื่องจากช่องทางจะแคบหรือประมาณช่องทางครึ่งนะครับไม่สามารถที่จะออกได้2ช่องทางนะครับทำให้ชะลอตัวตรงนั้นนะครับรวมทั้งฝั่งถนนอินทรพิทักษ์ที่มาเข้าวงเวียนใหญ่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปประชาธิปกนะครับก็จะชะลอตัวตรงทางเข้าหัวถนนประชาธิปกเหมือนกันเนื่องจากแนวการก่อสร้างเหลือ2ช่องทางนะครับแต่เมื่อพ้นแนวก่อสร้างและช่องทางพิเศษไปแล้วประมาณประชาธิปก10นะครับ10-12ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับก็ฝั่งขาเข้าเมืองประมาณรถจะน้อยนะครับฝั่งออกเมืองนะครับก็จะเยอะกว่าในช่วงเย็นนะครับก็ส่วนการเลี่ยงเส้นทางก็ยังน้อยอยู่นะครับเลี่ยงเส้นทางที่จะมาสมเด็จเจ้าพระยากับถนนลาดย่านะครับก็ยังมีการเลี่ยงน้อยอยู่นะครับอาจจะท่านผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะคิดว่าไปทางตรงจะสะดวกกว่านะครับแต่ก็จะใช้เวลามากกว่าที่จะมุ่งหน้าใช้ช่องทางเบี่ยงนะครับเลี่ยงเส้นทางนะครับตอนนี้ก็พยายามเพิ่มรอบสัญญาณไฟทางลงสะพานพระปกเกล้ากับสะพานพุทธนะครับแต่สะพานพุทธก็ลดน้อยลงนะครับก็จะเหลือทางลงสะพานพระปกเกล้าครับผม
1: ค่ะ
2: บนถนนสายอื่นๆสายรองอื่นๆถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ถนนลาดย่านะครับอิสระภาพใหม่เก่าอรุณอมรินทร์ก็ลดน้อยคล่องตัวนะครับเพิ่มเติมในส่วนของระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นประมาณ10 เซนนะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพุทธน้ำเทศกิจนะครับแต่ก็ยังไม่
1: ล้นตลิ่งนะคะ
2: ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับก็อาจจะมีบ้างเวลามีคลื่นหรือมีเรือเล่นนะครับก็จะมีซึมมาบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการท่วมขังนะครับซึ่งในพื้นที่ของ บุปผารามตลอดแนวนะครับตั้งแต่ท่าน้ำวัดกัลยาจนไปถึงท่าดินแดงนะครับก็จะมีท่อสูบน้ำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อมีน้ำล้นท่วมขังเข้ามาเครื่องก็จะทำงานสูบน้ำออกทำให้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่ครับคุณสานุตา
1: ได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณนะคะ
2: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่ท่านสารวัตรบอกนะคะว่าบนถนนบนสะพานนะสะพานพระปกเกล้ารถอาจจะเยอะนะลงมาประชาธิปกแล้วตรงมาเนี่ยมันจะติดขัดในเรื่องของจุดก่อสร้างต่างๆนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็คือเข้าทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาหรือไปใช้ลาดย่านะไปตัดออกลาดย่าแล้วก็ค่อยมาวงเวียนใหญ่น่าจะเดินทางสะดวกกว่านะคะสำหรับเส้นทางนี้เพราะยังมีการก่อสร้างกันอีกยาวๆเลยนะคะส่วนในสายทางอื่นๆเมื่อสักครู่นี้ไปดูเพิ่มเติมตรงบริเวณนะเห็นอยู่ไปไหนแล้วอันนี้บอกไปแล้วสมุทรสาครนะคะที่มีเรื่องของย้ำอย่างท่วมขังตรง BTS ปู่เจ้าปากน้ำตรงนั้นนะคะพอเลี้ยวเข้าถนนปู่เจ้าสมิงพรายเจอน้ำเลยนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่นะมีน้ำท่วมขังอยู่แต่เป็นปริมาณน้ำที่ไม่สูงมากนะคะไม่สูงมากรถเล็กผ่านได้รถจักรยานยนต์ยังสามารถใช้กันได้แต่ว่าต้องระวังด้วยนะคะตรงนี้นะจากสำโรงตรงไป BTS ปู่เจ้าที่ปากน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนปู่เจ้าสมิงพรายมีน้ำนะคะมีน้ำขังอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังอีกนิดหนึ่งบางท่านบอกว่าตรงนี้มันท่วมขังเป็นปกติอยู่แล้วนะเวลาฝนลงมันระบายไม่ทันแต่ว่ายังไงก็ต้องระวังล่ะค่ะเพราะว่ามันเต็มทุกผิวการจราจรเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะแต่ว่าไม่สูงนะไม่สูงแต่ทั่วถึงทุกช่องนะคะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่พอฝนตกแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมขังในพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่พูดคุยในเรื่องของสภาพการจราจรเราก็ได้ไปเห็นข้อมูลในเรื่องของเหตุนะคะเพลิงไหม้สายสื่อสารบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้เคียงตรงปั๊มน้ำมันคาวเท็กซ์นะคะช่วงบิ๊กซีพระประแดงอยู่ตรงถนนสุขสวัสดิ์นะคะช่วงก่อน6โมงเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ด้วยนะคะช่วงบิ๊กซีพระประแดงนะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยรถน้ำนะคะของทางเทศบาลเมืองลัดหลวงเขาก็ได้ถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะคะดูแลตรงพื้นที่นี้ให้นะแล้วก็มีทางการไฟฟ้าด้วยนะคะมีการประสานในเรื่องของการตัดกระแสไฟฉะนั้นรถที่อยู่ในเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์นะคะอาจจะมีชะลอตัวนะคะอาจจะมีชะลอตัวนะเนื่องจากตรงนี้ต้องมีการทำงานของทั้งรถน้ำนะคะรถเทศบาลแล้วก็รถของการไฟฟ้านะคะที่จะมาดูแลจุดที่ได้รับแจ้งนั่นก็คือสายสื่อสารบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้เคียงปั๊มน้ำมันคาวเท็กซ์ช่วงบิ๊กซีพระประแดงค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
1: ์ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟต์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาเดินทางกันต่อค่ะไปดูเพิ่มเติมนะเมื่อสักครู่พูดถึงเส้นถนนเศรษฐกิจนะคะมาดูเพิ่มเติมที่ถนนพระราม2กันใกล้ๆกันนะอยู่ในระแวกเดียวกันเนาะพระราม2ตอนนี้นะคะพระราม2ขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงแยกหัวกระบือไปจนถึงต่างระดับพระราม2แล้วก็ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเองก็ช้าเช่นกันนะพระราม2ขาออกนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่แยกหัวกระบือเป็นต้นไปนะคะดูจากในแผนที่ในแมพแล้วเราก็จะเห็นเลยอะค่ะว่าตอนนี้พระราม2ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพการจราจรอยู่นะคะเส้นฝั่งขาออกนี่แดงหนึบหนับตั้งแต่ช่วงโรงพยาบาลบางประกอบ9เลยนะคะถ้าเห็นจากตรงนั้นนี่คือจะรถจะติดต่อเนื่องยาวตลอดเลยนะคะเลยวัดเรามามุ่งหน้าไปทางพระราม2นะคะออกมาจนถึงตรงต่างระดับตรงนี้ก็ยังหนาแน่นนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ดูว่าจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเล็กน้อยนะเอาไปที่สายของคุณหน่อยมิเตอร์กันค่ะคุณหน่อย
1: ฮัลโหลสวัสดีครับผม
0: ค่ะอยู่พระราม2ขาออกนะ
1: พระราม2ขาออกกับก่อนถึงบิ๊กซีสัก500เมตรที่บิ๊กซีตรงข้ามกับเซ็นทรัลนะ
0: ค่ะ
1: เลนคู่ขนานนะครับมันมีรถเบี่ยงออกจากเลนหลักไปเบี่ยงไปเลนคู่ขนานเขาครับผมมากินไปประมาณเลนครึ่งอ่ะ
0: โอ้ตรงแถวตรงข้ามกับเซ็นทรัลพระราม2
1: ก่อนข้าออกก่อนถึงโฮมโปรก่อนถึงบิ๊กเตียครับผมสัก500เมตรอ่ะ
0: ค่ะค่ะอ๋อมีอุบัติเหตุนะเป็นรถอะไรอ่ะคะ
1: มันเป็นรถเก๋งสีขาวกับรถคล้ายๆฟอร์จูเนอร์สีดำอ่ะครับผมก็ชนท้ายกันอ่ะ
0: ค่ะชนท้ายกันนะคะก็ขวางอยู่ตรงนั้น
1: มันมีเลนเบี่ยงออกเลนคู่ขนานเนี่ยเบ
0: ี่
1: ยงออกทางหลักเบี่ยงคู่ขนานตรงนั้นพอดีไง
0: ค่ะ
1: แล้วเขาขวางประมาณเลนครึ่งอะครับผมมันทำให้รถติดยาวเลย
0: อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุแหละที่ตอนนี้รถติดยาวมากสำหรับฝั่งขาออกนะคะแล
1: ้วใช่ครับ
0: มีเจ้าหน้าที่
1: ยังไปก็น่าเป็นท่านบิ๊กซีก็โล่งนะขาออกนะ
0: เขายังชะลอตัวอยู่เหมือนกันค่ะเลยไปก็มีชะลอตัวอยู่ทีนี้ตรงจุดที่คุณหน่อยมิเตอร์เห็นนะมีเจ้าหน้าที่หรือยังคะ
1: ยังไม่มีครับยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นนะแต่ยังไม่ผมว่ายังไม่เห็นยังไม่มีนะครับผม
0: ค่ะได้ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มเติมให้ด้วยจะได้ไปช่วยดู
1: เจ้าหน้าที่มาเคลียร์หน่อยครับผม
0: ค่ะขวางอยู่ตรงช่องเบี่ยงเนาะช่องเบี่ยงจากช่องด่วนออกคู่ขนานนะคะตรงนั
1: ้
0: น
1: ผมเขาอยู่ขวามือครับเขาอยู่เลนขวามือแต่เป็นทางคู่ขนานมันเบี่ยงออกก่อนถึงโฮมโปรตรงนั้นพอดีไง
0: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคุณหน่อยมิเตอร์ขยับไปถึงไหนแล้ว
1: ผมวกกลับมาขาเข้าแล้วครับผม
0: อ๋อเหรอเปลี่ยนกลับไปขาเข้าแล้วเป็นยังไงบ้างคะพระราม2ขาเข้า
1: ก็ปกติดีครับมีรถเยอะแต่ก็ยังคล่องตัวอยู่ฝนหยุดตกแล้วครับถนนที่เปียกอยู
0: ่โอเคได้ค่ะ
1: ผมจะขอบอกว่าที่ฝนตกผมรอดได้เพราะผมฟังจอต่อร้อยทุกวันนี่แหละคร
0: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ครับผม
0: ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เราไปดูกันอีกพื้นที่หนึ่งนะคะมีสายจากทาง10ตำรวจโทพิชิตพลแซ่ลิ้มค่ะผบ.หมู่จราจรสภ.เมืองชลบุรีนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ที่ชลบุรีเองก็ฝนยังตกอยู่นะคะ
2: ใช่ครับยังตกอยู่ปริมาณนิดหน่อยครับไม่หนักมากครับ
1: ไม่หนักมากแต่ส่งผลกับการจราจรใช่ไหมคะเห็นบอกว่าต้องมีบางจุดบางตอนที่จะต้องเลี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขัง
2: อ๋อตอนนี้ถ้าฝั่งน้ำท่วมขังเนี่ยมันลดแล้วครับตอนเนี้ยการจราจรจะคล่องตัวปกติแล้วจะเป็นฝั่งขาเข้ากทม.ครับ
1: ค่ะ
2: ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองขาเข้ากทม.ครับตอนนี้มันน้ำมันลดแล้วครับการจราจรก็จะคล่องตัวปกติแล้วมันจะมีให้ชะลอตัวก็บริเวณฝั่งขาเข้าชลบุรีครับ
1: ค่ะขาเข้าชลบุรีค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับฝั่งขาเข้าชลบุรีเพราะว่าช่วงนี้มันยังมีฝนปล่อยปลายลงมาอยู่ครับมันเลยทำให้ถนนจะเปียกลื่นหน่อยคนเขาก็จะมาระวังกันครับไปทำรถชะลอตัวครับ
1: ค่ะแค่ถนนเปียกลื่นนะไม่มีน้ำขังนะค่ะขาเข้าชน
2: มายังไม่มีครับไม่มีครับ
1: ค่ะค่ะ
2: มันจะมีท่วมขังมันท่วมขังแค่บริเวณตรงบริเวณปากซอยทองหลางครับแต่มันไม่กระทบต่อการจราจรนะครับรถ
1: ยัง
2: เคลื่อนตัวได้เขาเรียกว่าปากซอยทองหลางครับ
1: ทองหลางค่ะ
2: ปากซอยทองหลางครับ
1: ทองหลาง
2: แล้วมันก็ใช่ครับมันบวกกับโรงงานเลิกพร้อมกันอีกครับโรงงานเลิกพร้อมกันอีกก็เลยทำให้รถมันจะชะลอตัวครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มันจะช้าหน่อยครับใช่ครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันลงแล้วนะคะแต่มันยังไม่หมดสำหรับตรงถนนเลี่ยงเมือง
2: ตร
1: งบายพาสโอเค
2: ถูกครับ
1: ได้ค่ะไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะคะในพื้นที่ตอนนี
2: ้ไม่มีครับไม่มีครับผมตรวจสอบมาเลยครับไม่มีคร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะไปต่อกันที่สายของคุณณัฐพลค่ะคุณณัฐพลอยู่พระราม2นะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลคุณณัฐพล
3: ครับผมได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะอยู่ตรงไหนของพระราม2คะ
3: เมื่อกี้ผมออกมาจากเดอะไบต์นะครับผมประมาณ6โมง
1: ฝั่งขาออกค่ะ
3: ถ้ามาเส้นนั้นถ้าอยากเลี่ยงคือเลี่ยงออกคอไออะไรนะไอโคกกระบือนะครับผมแล้วมาใช้เส้นสแกนงามครับผมจะสะดวกกว่าครับ
1: หมายถึงว่าถ้าจะเลี่ยงจากเส้นหลักที่มันกำลังติดอยู่ให้เข้าโคกกระบือ
3: ครับเบี่ยงซ้ายออกเข้าโคกกระบือแล้วก็มาติดไฟแดงเลี้ยวขวาวิ่งสแกนงามครับผม
1: ค่ะ
3: จะสะดวกกว่าครับแล้วก็ถ้าใครจะวิ่งตรงไปพระราม2เนี่ยเส้นพระราม2นะครับให้ออกซอยสแกนงาม3นะครับผม
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวเข้าซอยสแกนงาม3ครับแล้วมันจะไปโผล่ทางแยกพอดีครับ
1: อ๋อไปออกตรงแยกตรงต่างระดับตรงที่จะไปบางแคไปพระราม2ต่อตรงนู้นใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: เพราะว่าจะสะดวกกว่าครับย่นเวลาลงได้ครึ่งชั่วโมงครับ
1: เพราะว่าตอนนี้คือข้างนอกเนี่ยที่คุณณัฐพลเห็นคือเต็มพื้นที่หมดเลยใช่ไหมนะเวลาน
3: ี้เต็มครับเพราะว่าผมไปปอร์โตชิโนอยู่ครับตอนนี้แล้วผมก็ไปหัวหินต่ออ
1: ่าค่ะแล้วตอนนี้เดินทางถึงตรงไหนล่ะคะ
3: ตอนนี้ถึงมหาชัยเมืองใหม่แล้วครับหลุดจากนั้นมาได้5นาทีครับ
1: หลุดมาได้แล้วนะคะผ่านพ้น
3: ครับผมผ่านพ้นมาแล้วครับเพราะว่าผมมาวิ่งมาเส้นสแกนงามครับผม
1: ค่ะ
3: จะสะดวกกว่าครับ
1: อ๋อใช้วิ่งเส้นในแล้วก็มาออกตรงช่วงตัดต่างระดับแล้วก็ข้ามมาเลย
3: ใช่ใช่ครับผมมันจะสะดวกกว่าครับ
1: ค่ะ
3: พอหลุดน้ำนาก็โล่งเลยครับไม่มีรถเลยครับ
1: ค่ะแล้วต้องมีเจอน้ำท่วมขังอะไรยังไงไหมตอนนี้มีไหม
3: ก็เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นแถวนั้นไอ้ตรงทางแยกถนนบางบอนครับเลนคู่ขนาน
1: ค่ะแยกตรงบางบอนไม่เยอะใช่ไหมคะ
3: ไม่เยอะครับไม่เยอะครับ
1: โอเคได้ค่ะโอ้ไปไกลเลยนะถึงหัวหินเลยนะวันนี้คุณณัฐพล
3: ครับผม
1: เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ
3: รายงานใหม่ครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณณัฐพลด้วยนะคะเพิ่มเติมให้นะว่าให้เข้าไปใช้สแกนงามจะสะดวกกว่านะคะแล้วไปออกที่ซอยสแกนงาม3สำหรับฝั่งขาออกนะเพื่อที่จะได้ข้ามตรงจุดที่มันมีปัญหานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงบิ๊กซีถ้าข้ามตรงนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะรถเฉี่ยวชนกันแล้วมันก็ขวางอยู่ในช่วงช่องทางเบี่ยงจากทางด่วนออกคู่ขนานนะคะเลยส่งผลให้รถติดค่อนข้างยาวก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ฝั่งขาออกเลี่ยงได้นะเปลี่ยนทิศทางนะคะเข้าข้อกระบือเข้าสแกนงามแล้วก็ถ้าจุดหมายปลายทางของคุณจะไปพระราม2แถวแสมดำนะนี่คุณไปได้เลยไปออกสแกนงาม3นะคะต้องขอบคุณข้อมูลมากๆนะคุณสุวพันธ์อันนี้แจ้งมาจากราชพฤกษ์บอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้าตั้งแต่ต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับบางรักน้อยเวลานี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะค่อนข้างช้านิดนึงช่วงสะพานข้ามคลองบางบัวทองรถติดขัดค่ะนะคะรถติดขัดนะคะชะลอตัวเลยสำหรับจุดนี้ติดนานด้วยใครอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุอะไรที่มันผิดปกติอัปเดตเพิ่มเติมกับจสร้อยได้เลยนะคะตอนนี้คือเรายังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุตรงพื้นที่ตรงนี้มาเนาะแต่รถค่อนข้างมากแล้วก็รถติดขัดสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งขออภัยเป็นฝั่งขาเข้านะคะขออภัยนะคะรถติดขัดเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหานะยังใช้การได้ยังเดินทางกันได้อยู่ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณสุวพันธ์ด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะอีกหนึ่งเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเพราะว่าในทุกๆเดือนเคยสงสัยไหมคะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้มันยังลดช้านะคะจ่ายเท่าไหร่ไม่หมดสักทีลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปใช้ชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวงเงินกู้สูงสุด500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยค่ะกู้ได้ทั้งที่ผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีค่ะส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้กิจการนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีค่ะส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพ

2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการเดินทางนะประชาสัมพันธ์อีกครั้งละกันเผื่อใครที่ใช้เส้นทางอยู่พระราม2ขาออกนะคะตรงก่อนถึงบิ๊กซีพระราม2หรือบิ๊กซีท่าข้ามตรงนั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถนะคะชนกัน2คันและยังขวางอยู่เมื่อสักครู่ที่คุณหน่อยมิเตอร์แจ้งเรามาก็คือยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะคะรถยังขวางอยู่ตรงนั้นส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาออกบนถนนพระราม2เนี่ยช้านะคะช้าเนื่องจากอุบัติเหตุนะก็คุณณัฐพงษ์นะคะก็เลยแนะนำมาว่าถ้าใครอยู่ตรงนั้นก็เข้าตรงข้อกระบือนะคะไปออกสแกงามแล้วก็ใครที่จะมุ่งหน้าต่อไปทางพระราม2แสมดำออกขาออกนะคะไปออกซอยสแกงาม3จะไปอยู่ตรงแถวๆต่างระดับตรงนั้นแล้วเราก็จะข้ามนะคะพ้นจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุและทำให้รถชะลอตัวใช้เวลาไม่นานนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากผู้ที่ใช้จริงนะคะเข้าไปแล้วแล้วก็ออกมากลับมาทางเส้นทางหลักนะคะก็ปรากฏว่าดีกว่าไปติดคาอยู่ตรงนั้นนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้ดูยังไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นพระราม2นะคะใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็อัปเดตเพิ่มเติมต่อได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตพักกันครู่หนึ่งค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจ

0: พอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาติดแต่งกันต่อนะคะในช่วงชั่วโมงนี้นะในเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ต่างๆนะคะเรายังมีอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะช่วงก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของถนนเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่ยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมขังในเส้นทางแล้วก็รถเล็กเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าผ่านแล้วอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของรถดับได้นะเพราะว่าน้ำยังขังสูงอยู่ในหลายจุดนะคะและในตอนนี้นะทุ่มกว่าแล้วนะคะถนนเศรษฐกิจขึ้นสะพานต่างระดับหน้าบิ๊กซงมุ่งหน้าไปกระทุ่มแบนพระราม2จุดนี้รถหนาแน่นเลยนะคะรถเต็มพื้นที่อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20ถึง30เซนนะคะเห็นบอกว่าเวลานี้นะรถจักรยานยนต์เนี่ยมีไปจอดดับอยู่บนสะพานหลายคันแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าน้ำสูงรถเล็กเสี่ยงดับได้นะเวลานี้ปริมาณรถยังเต็มพื้นที่รถยังตามกันไปได้อย่างช้าๆนะคะตรงช่วงสะพานต่างระดับหน้าบิ๊กโซพุกหน้ากระทุ่มแบนพระราม2ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ20ถึง30เซนค่ะอัปเดตเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นรถเยอะนะแล้วจะไปออกทางพระราม2ด้วยนะคะพระราม2เองก็ปริมาณรถเต็มพื้นที่นะก็อาจจะไปกันได้อย่างช้าๆนะช่วงเวลานี้ฝนไม่ลงแล้วนะคะไม่มีฝนแล้วนะแต่น้ำยังรอการระบายอยู่นะคะนี่ก็1จุดกลับมาดูในพื้นที่ด้านไหนบ้างนะคะที่อรุณอมรินทร์ณเวลานี้ตรงบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ถึงแยกสิริราชนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในฝั่งขาเข้าอาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่1คันนะคะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสิริราชค่ะในช่องทางด้านขวาส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหายังพอจะไปกันได้เคลื่อนตัวตามกันได้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะตรงถนนรังสิตนครนายกวันนี้นะในเส้นทางตรงนี้นะคะรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าเองช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ตรงบริเวณคลอง2ไปจนถึงแยกตัดกับถนนพหลโยธินนะคะเป็นฝั่งขาเข้านะชะลอตัวช้าสลับหยุดนิ่งช่วงตรงบริเวณคลอง1ค่ะนะคะเห็นบอกว่ามีรถเนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางกลาง1คันนะคะเป็น SUV จอดขวางช่องกลาง1คันส่งผลให้สภาพการจราจรฝั่งขาเข้ามันเลยชะลอตัวเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะสลับหยุดนิ่งส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกค่ะในฝั่งขาออกตอนนี้ดูเหมือนว่ารถก็ชะลอตัวเหมือนกันนะสำหรับเส้นรังสิตนครนายกนะคะยังเคลื่อนตัวได้แต่ไปกันอย่างช้าๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสังคมด้วยที่อัปเดตตรงนี้เข้ามาให้เพิ่มเติมนะคะไปดูเส้นกาญจนานะคะกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะตอนนี้นะคะฝั่งขาออกเองยังคงมีปัญหาอยู่นะคะรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับเอกชัยนะคะกม.ที่16ไปจนถึงตรงบริเวณต่างระดับบางโคลัดนะคะที่ตัดกับถนนกาลประพฤกษ์ค่ะตรงนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงช้านะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานะคะรถเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากมันจะมีรถนะรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยแหละไปจอดเสียตรงบริเวณที่เลยจากต่างระดับเอกชัยไปเล็กน้อยนะคะก็เลยทำให้มีท้ายแถวสะสมแต่ณเวลานี้นะคะณเวลานี้เนี่ยก็คือเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่จอดเสียออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ท้ายแถวมันยังไม่หมดไงมันก็เลยยังคงทำให้รถเนี่ยมีท้ายนะคะท้ายสะสมอยู่ก็อีกสักครู่ใหญ่ๆแหละนะคะถึงจะดีขึ้นนะสำหรับเส้นทางในฝั่งขาออกตอนนี้นะคะก็ยังชะลอตัวอยู่นะยังชะลอตัวรถก็ค่อนข้างมากเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเนื่องจากก่อนหน้านี้มันมีสะสมนะคะมีสะสมจากเรื่องของรถเสียนี่แหละก็เลยทำให้ท้ายแถวอย่างยาวนะคะสำหรับในพื้นที่ตอนนี้นะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้นะคะตรงบริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรมวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกในช่วงค่ำคืนนี้นะคะช่วงสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าทางลงสุขสวัสดิ์ค่ะสภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะยังคงช้าอยู่รถเต็มพื้นที่นะ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็มีปริมาณเหมือนกันนะคะในฝั่งขาเข้าก็รถยังคงมีปริมาณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ก่อนหน้านี้ฝนลงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของฝนไม่เป็นอุปสรรคแล้วแต่ว่าพื้นผิวจราจรยังดูเปียกๆลื่นๆอยู่นะยังเปียกๆลื่นๆฉะนั้นระวังด้วยนะคะปู่เจ้าสมิงไพรหลังจากที่ช่วงเย็นนะคะฝนเทกระหน่ำลงมาเลยทีเดียวนะทำให้หลายจุดเนี่ยมีน้ำรอการระบายนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าโปรยๆลงมาอีกแล้วเหรอนะที่สมุทรปราการใครอยู่สมุทรปราการบ้างยกมือขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนลงอีกหรือเปล่านะน่าจะมีดิฉันว่าน่าจะ เริ่มมาอีกรอบหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงดูเรดาร์กันดีกว่านะในช่วงทุ่มกว่าๆแบบนี้นะคะเรดาร์ของทางสถานีเรดาร์หนองจอกนะคะณเวลานี้นะที่ดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงมีฝนนะคะยังมีฝนเล็กน้อยปกคลุมฝั่งพระนครตอนล่างนะคะฝั่งพระนครตอนล่างอย่างที่เห็นเนี่ยเลยกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวมาแบบนี้นะคะจากด้านล่างขึ้นมาทางด้านบนทำให้มีฝนปกคลุมพระนครตอนล่างตอนบนแล้วก็ในพื้นที่ชั้นในค่ะต่อเนื่องไปถึงแนวริมแม่น้ำนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทิศทางเคลื่อนไปทางทิศเหนือนะเคลื่อนไปทางทิศเหนือก็ขึ้นด้านบนนะคะจากในทะเลอย่างที่เห็นเนี่ยจากอ่าวขึ้นไปนะคะก็ยังดูแนวโน้มคงที่อยู่นะคะสำหรับช่วงเวลา1ทุ่มวันนี้กลุ่มฝนที่เราเห็นกระจายตัวเนี่ยมันจะไปเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะอยู่แถวๆตรงบริเวณฉะเชิงเซานะบางปะกงแล้วก็ขึ้นไปทางบางเสาธงสมุทรปราการนะคะอย่างที่บอกฝนมาอีกแล้วสมุทรปราการอีก1รอบตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะบางพลีน้อยเห็นบอกว่าลงแล้วใช่ไหมหลายจุดนะหลายจุดสำหรับค่ำนี้นะคะอาจจะต้องรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกเข้ามาเพิ่มในช่วงหัวค่ำนะคะก็เรื่องของการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยเห็นบอกว่าบางเสาธงอ๋อบางเสาธงหนักมากนะคะตอนนี้ฝนหนักเลยนะคะเอาเป็นกำลังใจให้ละกันเขาบอกมีทั้งฝนทั้งลมเลยนะคะลมกระโชกแรงคลองด่านก็ตกแพร่กระสาตกหนักนะคะณเวลานี้เลยนะคะส่งกำลังใจให้สำหรับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะตอนแรกน้ำแห้งไปแล้วนะคะตอนนี้มาอีกแล้วแล้วดูเรื่องของสภาพการจราจรยังค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะถนนปู่เจ้าสมิงพรายนี่รถยังเต็มพื้นที่รถยังติดอยู่นะคะสำหรับพื้นที่นี้นะส่งกำลังใจให้ตั้งแต่ช่วงเย็นตั้งแต่ฝนตกพอฝนหยุดไปเชื่อว่าหลายท่านคงจะสังเกตเห็นว่า เรื่องของท้องฟ้าสีมันแปลกนะสำหรับเย็นนี้นะคะมีทั้งสีเหลืองแบบเหลืองเลยเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงที่คุยกับคุณนาตยาก็สังเกตท้องฟ้าเหมือนกันจากตรงคลองเตยเนี่ยมันจะออกเหลืองๆนะคะบางจุดบางที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่สีเหลืองนะมันเป็นสีส้มๆนะส้มอมแดงส้มเลยก็มีนะคะบางที่ก็บอกว่าเป็นสีชมพูพาสเทลนะเย็นนี้ท้องฟ้าบรรยากาศแปลกๆอยู่เหมือนกันนะคะหลายสีหลายเฉดกันเลยทีเดียวแต่ออกไปทางแนวชมพูเหลืองชมพูส้มนะคะเข้มๆไปทางนั้นถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฟ้าท้องฟ้าแบบผีตากพระออมใช่ไหมฟังดูแล้วรู้เลยนะเป็นคนยุคไหนใครเห็นท้องฟ้าสีอะไรบ้างมาคุยกันได้ใน YouTube ในคอมเมนต์นะคะเปลี่ยนความเครียดในช่วงหัวค่ำนะคะเป็นความสบายๆ บ้างนะลองมองฟ้าดูซิตอนนี้เป็นสีอะไรเชื่อว่าหลายท่านนะยังเดินทางอยู่แล้วก็คงยังอยู่บนถนนในหลายๆเส้นนะคะอาจจะเครียดนะดิฉันก็พยายามหาเรื่องอื่นมาคุยลดความเครียดกันไปบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพชั้นในแล้วแล้วก็กรุงเทพชั้นในเองเนี่ยสภาพการจราจรยังไม่คลี่คลายนะคะยังคงหนาแน่นนะในเส้นทางต่างๆนี่รถนี่หนึบหนับกันเลยทีเดียวนะคะค่ำวันนี้ก็ยังคงเต็มอยู่นะเรื่องของสภาพการจราจรดูตรงปทุมวันเองนะเวลานี้นี่ก็แน่นเลยนะคะถนนพระราม1นะคะ ชิดลมมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตก็ยังคงเต็มพื้นที่ฝั่งกลับกันรถเยอะหนาแน่นเหมือนกันนะตรงนี้หนาแน่นมาดูเส้นพญาไทนะคะพญาไทเองฝั่งมุ่งหน้าไปทางสะพานหัวช้างนะคะจะชะลอตัวอยู่ตรงแถวๆหน้าห้าง MBK ตรงนั้นนะรถค่อนข้างมีท้ายแถวสะสมนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปเลยหน้าหอศิลป์ไปนะคะมุ่งหน้าสู่ถนนพญาไทก็การจราจรดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นนิดนึงข้ามสะพานหัวช้างไปแล้วก็จะไปชะลอตัวอีกทีนึงนะคะตรงแถวๆราชเทวีเนี่ยแหละนะก็ยังคงมีปริมาณรถมากอยู่ฝั่งกลับกันถนนพญาไทเองชะลอตัวเป็นช่วงๆค่ะนะคะพอเลี้ยวเข้ามาตรงเส้นพระรามที่1ผ่านหน้าสยามแถวนี้นี่ดูไม่ดีเลยนะรถเต็มทั้งขาเข้าและก็ขาออกเลยนะคะถนนพระรามที่1เต็มพื้นที่ทั้งคู่นะคะสำหรับช่วงค่ำวันนี้ส่วนในจุดที่ก่อนหน้านี้นะอย่างที่เราทราบกันช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจใช่ไหมคะตรงเยาวราชเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของปริมาณรถที่ชะลอตัวนะคะในสายทางตรงนี้นะคะวันนี้ก็สภาพการจราจรก็ยังคงชะลอตัวอยู่นะคะสำหรับเส้นถนนเยาวราชนะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการจัดงานนะเทศกาลกินเจเยาวราชแล้วก็มีร้านค้านะที่จะลงมาขายของทั้งซ้ายขวานะคะบนผิวการจราจรนะแต่เขาไม่ได้ปิดการจราจรนะคุณผู้ฟังก็คือยังคงให้รถผ่านได้นะคะแต่ว่ารถจะไปกันได้อย่างช้าๆฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะคิดว่าจะไม่ได้เข้าไปร่วมนะร่วมในเทศกาลกินเจก็น่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้เนาะจะได้เดินทางได้คล่องตัวขึ้นนะคะสำหรับในพื้นที่เองเนี่ย เรื่องของการใช้เส้นทางนะคะวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่14อ๋อยังผ่านได้แต่ว่าพรุ่งนี้วันที่15อาจจะมีเรื่องของปริมาณรถที่มันหนาแน่นมากกว่าเดิมในช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2นะคะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ที่จะใช้เส้นทางนะคะตรงถนนเยาวราชรถอาจจะมีปริมาณมากขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ไปร่วมพิธีนะหรือว่าไม่ได้ไปร่วมขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์อาจจะหลีกเลี่ยงสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะพรุ่งนี้นะที่เยาวราชตอนประมาณบ่าย2นะคะประมาณบ่าย2นี่ก็แจ้งเป็นข้อมูลไว้ล่วงหน้าแล้วกันเผื่อจะได้คิดหาทางหนีที่ไล่ในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะค่ำคืนนี้ตรงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกนะคะเขาจะมีในเรื่องของการยกระดับการรักษาความปลอดภัยนะคะบนเส้นทางแล้วก็มีการปิดการจราจรนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะคะของคืนนี้นะคะก็จะมีการปิดนะตรงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่ช่วงแยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกนะคะปิดนะปิดเส้นทางตรงนี้นะแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปก็ใครเดินทางช่วงกลางคืนวางแผนการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะเนื่องจากปิดนะคะปิดการจราจรเลยนะตรงถนนรัชดาภิเษกนะคะช่วงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะเส้นนี้ก่อนนะนี่ก็แจ้งไว้นะคะหรือว่าจะไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะก่อนก็ดีนะไปใช้รถไฟฟ้า MRT BTS อะไรแบบเนี้ยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้อีก1สายทางค่ะส่วนในเส้นทางอื่นๆไหนมาดูเพิ่มเติมสิมีข้อมูลอะไรเพิ่มอีกนะคะในช่วงหัวค่ำวันนี้นะก่อนหน้านี้นี่แจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้สายสื่อสารตรงช่วงหน้าตรงบริเวณถนนตรงปั๊มคาลเท็กซ์ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับจุดนั้นนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เองมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งพื้นที่นะคะขออนุญาตอัปเดตครู่เดียว ถนนพระรามที่5นะคะถนนพระรามที่5ทางศูนย์วิทยุพระราม199เนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าเช่นกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยสุดสงวนถนนพระรามที่5เจ้าหน้าที่ของทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดุสิตค่ะถึงที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ไปจัดการดูให้เมื่อสักประมาณ10กว่านาทีที่ผ่านมาตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยนะคะตรงบริเวณสายไฟฟ้าตรงซอยสุดสงวนนะเพลิงสงบแล้วเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดุสิตเนี่ยเขาได้มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไปนะคะสำหรับจุดนี้นะเจ้าหน้าที่จัดการให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่รับแจ้งนะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหม้อแปลงไฟฟ้าวันนี้พอดีฉันมานั่งเนี่ยสองเหตุแล้วนะเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะช่วงฤดูฝนนะอย่าคิดว่าฝนตกแล้วมันจะไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้มันก็ยังมีอยู่นะคะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก เหตุเพลิงไหม้สายไฟนะคะด้านนอกที่มันไม่ได้อยู่ในบ้านอาคารบ้านเรือนแบบนี้มันเป็นจุดที่เป็นสาธารณะเราอาจจะต้องช่วยกันดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ดำเนินการให้ทันท่วงทีค่ะเอามาถึงช่วงเวลาที่เราคุ้นเคยในช่วงค่ำเราต้องไปติดตามข่าวกันนะในช่วงเวลานี้นะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวฉันเห็นคนแล้วเป็นห่วงฝนตกใส่เปียกป่ะฮะน
0: ั่
2: งอย
0: ู่ยังไม่ค่อย
2: หลังฟ้าแลบปรับแปรบ
0: ใช่ๆเข้าบรรยากาศ
2: นะคะค่ะมาติดตามข่าวกันนะคะ
0: ค่ะ
2: วันนี้นะคะที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีคิกออฟกดโอนเงินนะคะจ่ายเงินเคลมประกันภัยพิบัตินะคะเพื่อชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็อยู่ร่วมในการกดเงินโอนครั้งแรกของประกันภัยที่รัฐบาลประกันภัยพิบัตินะคะ
0: ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านับตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมารัฐบาลได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยได้นำระบบประกันภัยพิบัติมาใช้ในการคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ3ประเภทภัยก็คืออุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะคะโดยในวันที่5ตุลาคมในช่วง13นาฬิกาเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากที่พื้นที่หมู่3บ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายคือนางเกษลินตาสินินะคะอายุ54ปีโดยทายาทของผู้เสียชีวิตได้แจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็มีการดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบแล้วก็บริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าตามเกณฑ์นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางสมาคมประกันวินาศภัยได้อนุมัติจ่ายเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน2ล้านบาทนะคะ
0: ค่ะ
2: จังหวัดเชียงใหม่เป็นถือเป็นพื้นที่แรกในการใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยวงเงินคุ้มครองก็คือ2ล้านบาทนะคะรัฐบาลตระหนักดีว่าเงินค่าสินไหมทดแทนไม่อาจจะทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ประชาชนก็สามารถกลับมายืนหยัดและก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะ แล้วก็นายกยังฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะบอกว่าหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่และเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัติตามที่รัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยก็ขอให้เร่งสำรวจและก็ประสานงานมายังทางปภ.หรือว่าคปภ.นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปยังผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะคะส่งผลให้ครอบครัวสามารถก้าวผ่านวิกฤตแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นคงได้อีกครั้งค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะกดไปแล้วรายแรกนะคะวันนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับคุณวิทัยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็แถลงเปิดตัว Bangkok Blueprint for Force Region Financial Service นะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank Group 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่แหละค่ะเพื่อวางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินดิจิตอลนะคะโดยเน้นย้ำว่าอาชญากรรมทางการเงินเป็นปัญหาข้ามพรมแดนผู้เสียหายอาจจะอยู่ประเทศหนึ่งมิจฉาชีพอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็เงินถูกโอนยังไปยังอีกประเทศหนึ่งประเทศที่สามนะคะจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะเพื่อป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางติดตามเส้นทางการเงินและช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ Bangkok Blueprint นะคะจะเข้ามาเสริมการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Connect the Dots ค่ะของประเทศไทยซึ่งจะมุ่งเชื่อมข้อมูลทางการเงินระหว่างหน่วยงานภายในประเทศเพื่อให้สามารถตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยและสกัดกั้นเส้นทางเงินได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะโดย Bangkok Blueprint จะช่วยวางกรอบความร่วมมือและแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศครอบคลุม5เสาหลักและก็12แนวทางสำคัญพร้อมกับรวบรวมประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศนะคะ
0: ค่ะ
2: 5เสาหลักของ Bangkok Blueprint ก็มีเรื่องของการวางยุทธศาสตร์กฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะการบริการจัดการธุรกิจการทุจริตอย่างครบวงจรตั้งแต่ป้องกันตรวจจับตอบสนองแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบบริหารความเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศแล้วก็ข้อที่5ก็คือความคุ้มครองผู้บริโภคนะคะการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงเพิ่มภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลค่ะส่วนคุณวิชัยรัตนากรนะคะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการจัดการปัญหาเรื่องเงินเทาคอร์รัปชันอย่างครบวงจรนะคะซึ่งการดำเนินงานก็สอดรับกับหลักการของ Bangkok Blueprint ในหลายมิตินะคะเช่นมีการตรวจสอบและรู้จักตัวตนของลูกค้าอย่างเข้มงวดนะคะมีการยืนยันตัวตนของร้านค้าค่ะของธุรกิจที่รับชำระเงินนะคะเพื่อป้องกันการให้บริการกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการตรวจจับธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยนะคะเรื่องของการเข้มงวดการถอนเงินสดมูลค่าสูงตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันการนำเงินสดไปแปลงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆเช่นทองคำหรือว่าเงินตราต่างประเทศรวมถึงกำกับดูแลธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความเสี่ยงร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และก็ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็อันนี้ก็ได้มีการแถลงไปในการประชุมบัวแดงใช่นะ
0: คะ
2: ก็จะได้ความร่วมมือของแต่ละประเทศด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวโดยคุณปรีดาวัชระนะคะเทียนสกุลค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.นะคะซึ่งเป็นประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change ของสอท.บอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในปี69นะคะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในหลายพื้นที่นะคะจากการตรวจสอบกับสมาชิก14จังหวัดพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยอยู่ถึง 6-7,000 ล้านบาทเลยนะคะก็ครอบคลุมทั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและก็โลจิสติกขณะที่ข้อมูลของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณวันที่13นะคะบอกว่ามีการเกิดอุทกภัยใน20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครครอบคลุม99อำเภอ804ตำบล นะคะส่วนข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็รายงานสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะมีถึง 4,523 รายใน55จังหวัดความเสียหายก็ประมาณ 2,137 ล้านบาททั้งนี้ตัวเลขของแต่ละหน่วยงานก็มีขอบเขตจากการสำรวจต่างกันนะคะนอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีก็มีน้ำท่วมสูงถึง 30-70 เซนกระทบต่อโรงงานนะคะประมาณ150แห่งต้องหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนผลกระทบต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนขณะที่ภาคใต้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนนะคะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็พื้นที่ฝั่งแถบอันดามันนะคะทางอสทจึงได้เสนอต่อรัฐบาลให้เร่งดำเนินมาตรการ4ด้านคือตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินหลังน้ำลดนะคะเพื่อประเมินมลพิษและก็ผลกระทบต่อชุมชนตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสารเคมีและก็กากอุตสาหกรรมป้องกันการรั่วไหลและปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเงินทุนซ่อมแซมเครื่องจักรและก็มาตรการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมค่ะพร้อมยกระดับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็นแผนตอบสนองที่ปฏิบัติได้จริงทั้งระบบแจ้งเตือนและก็การตัดสินใจหยุดผลิตนะคะการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อลดความเสียหายให้กับธุรกิจได้กลับมาดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับขอให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมระบบระบายน้ำปกป้องทรัพย์สินและก็ดูแลความปลอดภัยของบุคลากรเพื่อที่จะรับมือสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ป้องกันผลกระทบซ้ำซ้อนต่อภาคผลิตและก็ห่วงโซ่อุปทานด้วยนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะ
0: คะ
2: ก็ทั่วหน้าเลย
0: ทั่วหน้าม
2: าดูเรื่องของตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,575.88 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 4.14 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 8,644.59 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,580.23 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,566.21 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งทรงตัวนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเอเชียจะปรับตัวลงแรงก็ตามแต่หุ้นไทยวันนี้ยังเคลื่อนไหวขึ้นมาปิดในแดนบวกได้นะคะโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มแบงค์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีแรงเทขายออกมาหลังจากที่ทิสโก้แจ้งงบออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการนะคะทำให้มีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มแบงค์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวมาจากการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 3/69 ที่ขยายตัวได้ดีนะคะส่วนดัชนีตลาดหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดลดลงค่ะแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ3เดือนในวันนี้ค่ะหลังจากที่จีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า PPI พุ่งขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบกว่า4ปีนะคะเนื่องจากว่าราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นได้ผลักดันต้นทุนของภาคธุรกิจแล้วก็กดดันอัตรากำไรของบริษัทเอกชนทำให้วันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,767.23 จุดนะคะลดลง 33.64 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบนะคะโดยมีการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มการเงินและก็เทคโนโลยีมีน้ำหนักมากกว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะบริการและก็อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงคราบปลีกนะคะขณะที่นักลงทุนจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอย่างใกล้ชิดค่ะดัชนีหางเสงนะคะวันนี้ปิดที่ 24,314.17 จุดค่ะลดลงไป 31.05 จุดนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้เช่นกันนะคะโดยได้รับแรงกดดันจากสัญญาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงขณะที่ASML ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปนะคะจากเนเธอร์แลนด์เผยผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ซึ่งปัจจัยนี้ก็ทับเป็นเรื่องของเรียกว่าปัจจัยซ้อนที่ทำให้เรื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะ
0: ค่ะ
2: นิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 67,744 0.29 จุดค่ะลดลง 33.23 จุดนะคะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศวันนี้นะคะปิดร่วงลงไปถึง550บาทค่ะวันนี้นะคะทั้งวันเนี่ยปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด19ครั้งคุณธนุตาโดยเป็นการปรับบวกไป8ครั้งปรับลบไป11ครั้งนะคะราคาทองคำแท่งค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละนะคะ 65,750 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,950 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,430 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาททองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,149 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.59 บาทนะคะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดที่ 33.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงเช้าเปิดที่ 33.56 นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.52 ถึง 33.58 บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแล้วก็เพราะว่าไม่มีปัจจัยใหม่เนื่องจากว่าตลาดยังรอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวเงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.50 ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนน้ำมันดิบนะคะน้ำมันเวสเท็กซัสค่ะปรับเพิ่มไปอีก1เหรียญ46เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 95.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ปรับเพิ่มไปอีก16เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 105.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าศาลมาเลเซียปฏิเสธคำร้องของนายราจีฟราซักนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ร้องขอให้ระงับโทษจำคุก15ปีในคดีอื้อฉาวก็คือคดี 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนามาเลเซียนะคะก็แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจจะถูกย้ายไปรับโทษในรูปแบบของการกักบริเวณที่บ้านในเร็วๆนี้หลังจากที่ได้รับอภัยโทษในอีกคดีหนึ่งก็ตามนะคะแต่ว่าเป็นการคาดการณ์นะคะผู้พิพากษานูรูเวน่าโมฮัมหมัดนอดินกล่าวว่าไม่มีเหตุผลหรือว่าพฤติการพิเศษใดๆที่สมควรให้มีการระงับการบังคับโทษจำคุกดังกล่าวเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหาของคำร้องแล้วศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องค่
0: ะ
2: นาจิบราซักวัย73ปีนะคะถูกคุมขังตั้งแต่ปี2022หลังจากที่ศาลสูงสุดของมาเลเซียยืนคำตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในข้อหาทุจริตและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะคะจากกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐที่นาจิบราซักเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2009โดยนาจิบยืนยันนะคะปฏิเสธมาตลอดค่ะว่าไม่ได้กระทำความผิดแต่อย่างใดโดยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมแห่งมาเลเซียได้พระราชทานอภัยโทษแบบมีเงื่อนไขแก่เขาโดยอนุญาตให้เขารับโทษจำคุกส่วนที่เหลือในรูปแบบของการกักบริเวณที่บ้านได้หากยอมชำระค่าปรับเป็นเงิน50ล้านลิงกิตหรือว่า412ล้านบาทนะคะซึ่งต่อมาทนายความของนายราจิบได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอระงับโทษจำคุกอีก15ปีซึ่งเป็นโทษที่ศาลสั่งลงโทษหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีทุจริต 1MDB อีกคดีหนึ่งเมื่อธันวาคมปีที่แล้วโดยโทษจำคุกดังกล่าวมีกำหนดที่จะเริ่มขึ้นหลังจากที่ระยะเวลาการกักบริเวณที่บ้านเขาจะสิ้นสุดลงในสิงหาคมปี2028นะคะก็จะขออีกคดีหนึ่งนะคะซึ่งศาลก็ไม่ให้ยกไปนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ติดตามข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานจราจรจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ตอนนี้คุณวิชยะภักดีโชติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณธนตราสวัสดีผู้ฟังเกษร้อยทุกท่านนะครับ
0: ค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรบนทางพิเศษ
2: ตอนนี้ยังไม่คลี่คลายไปทั้งหมดนะครับยังมีบางสายทางที่ยังหนาแน่นแล้วก็ฝนยังตกแล้วก็บางพื้นที่ยังมีถนนยังเปียกอยู่นะครับรถยังไม่กล้าใช้ความเร็วนะครับก็ขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับจากร่างของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับยังมีสะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณท่าราบอดไก่นะครับต่อเนื่องไปจนถึงทางขึ้นพระราม4ต่อหน้าท่าเรือต่อเนื่องไปจนถึงอานรงค์วันนี้ยังหนาแน่นนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงอานรงค์ไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงแถวไปทางด้านของสุขุมวิท2ไปทางบางนานะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือเช่นนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผ่านท่าเรือออกไปทางด้านของดินแดงนะครับจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปที่ทางดินแดงนะครับรวมไม่อย่างเดียวนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9ก็ออกไปนะครับในช่วงบริเวณท่าราบพระราม3นะครับต่อเนื่องไปถึงทางขึ้นผ่านพ้นช่วงกลางสะพานแล้วยังมีรถมากนะครับตั้งแต่ลาดทางลงสะพานไปนะครับเหนือวัดสารอดออกไปทางนาขนองยังมีรถมากนะครับไปกันได้ช้าๆสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากร่างของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางของเพียไทยวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผ่านพ้นช่วงเพียไทยออกไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับยังมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปถึงด่านขึ้นข้ามทางอโศก3นะครับผ่านอโศก3มุ่งหน้าไปศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านขึ้นข้ามทางอโศก4ทั้งด่านสะสมเล็กน้อยครับตามแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณเพียไทยเลยนะครับส่วนเพียไทยไปแจ้งวัฒนานะครับยังมีรถมากนะครับในช่วงของบริเวณเหนือคลองพาวไปนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปกันได้ดีนะครับจนถึงทะลงแจ้งวัฒนาเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับก่อนนั้นในช่วงของบริเวณทางลงชลบุรีก็จะลงกันได้ช้าอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ลงกันได้ดีแล้วนะครับทั้งสองฝั่งขาเข้าก็ยังมากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้ก็ยังมีรถมานะครับไปกันได้ช้าอยู่นะครับก็ผ่านพ้นช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วออกไปทางบางนาก็เริ่มจะไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกับการรถไม่เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนทางพิเศษอุดรธานีนะครับประจวบธัญบุรีเนี่ยภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์ในช่วงของบริเวณทางลงจริญโชติในช่วงเวลานี้ก็ลงกันได้ดีแล้วนะครับไม่เป็นปัญหานะครับภาพรวมฝนยังตกอยู่นะครับท่านใช้สถานก็ให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถจอดเสียนะครับไม่นั่งรอในรถนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณธนตราครับผมครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: มาดูเรื่องการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะมีเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะถนนกาญจนาภิเษกนะตรงบริเวณขาออกนะคะช่วงตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษมถึงแยกบางแวกนะคะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสภาพการจราจรค่อนข้างเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากตรงบริเวณเลยต่างระดับเพชรเกษมมาแล้วเนี่ยรถมันยังคงเยอะอยู่นะคะยังคงเยอะอยู่แล้วก็ในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นเองเนี่ยยังมีฝนนะคะฝนยังคงลงอยู่นะฝนยังคงลงอยู่ก็เลยทำให้ปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างมากนะคะตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษมไปจนถึงแยกบางแวกสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันนะคะก็ดูรถมากเหมือนกันนะคะสรุปคือมากทั้งคู่เลยนะคะสองฝั่งเลยไปที่ข้อมูลจากคุณสมคิดนะคะใกล้ๆตรง จสร้อยเรานะคะแจ้งคุณสมคิดแจ้งมาบอกว่าบนสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาเข้าตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของรถจอดเสียอยู่นะคะเป็นรถเก๋งนะไปจอดเสียอยู่1คันตรงช่องทางด้านซ้ายนะคะเลยทางลงสยามไปเล็กน้อยแล้วก็จอดอยู่ขออภัยไม่ใช่สยามเลยทางลง3ย่านนะคะเลยไปนิดนึงก็เจอรถเก๋งคันนี้ค่ะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้สภาพการจราจรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงทางลง3ย่านนะจากตัวสะพานไทยญี่ปุ่นลง3ย่านไปจนถึงสะพานเหลืองตรงนี้รถชะลอตัวนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณสมคิดด้วยนะคะมาดูเรื่องนี้กันอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับใครที่เคยเจอเหตุการณ์นะเวลาเข้าช่อง Easy Pass แล้วไม้กั้นเนี่ยมันไม่ปิดนะเนื่องจากเครื่อง Easy Pass ไม่สามารถรับส่งสัญญาณได้นะคะก็ตรงนี้ต้องลองเช็คดูค่ะนะคะแค่ติดตั้งให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ใช้ช่องทางอย่างถูกวิธีตรงนี้ก็สามารถผ่านได้ฉลุยแล้วก็ราบรื่นเลยค่ะวิธีการติดตั้งเครื่อง Easy Pass ให้ถูกตำแหน่งนะคะนั่นก็คือตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะอยู่หลังกระจกมองหลังนะคะติดตั้งตรงนี้คือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะชะลอความเร็วให้ต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถตรวจจับแล้วก็อ่านสัญญาณจากเครื่อง Easy Pass ได้ทันค่ะขับเข้าช่องทางที่มีสัญลักษณ์ Easy Pass นะคะสังเกตป้ายสัญลักษณ์ Easy Pass แล้วก็ใช้ช่องทางนั้นนะดูจากป้ายและลูกศรสีฟ้าบนพื้นช่องทางค่ะจะเห็นชัดเจนเลยและที่สำคัญคือต้องเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย5เมตรนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ระบบสามารถอ่านสัญญาณของรถแต่ละคันได้อย่างถูกต้องค่ะที่สำคัญไม่ควรถือเครื่อง Easy Pass ชูขึ้นบริเวณกระจกขณะขับขี่นะคะเพราะอาจจะทำให้เครื่องตกหล่นเสียสมาธิของคุณเองด้วยแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับตนเองและผู้ใช้ทางคนอื่นค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะติดตั้ง Easy Pass ให้ถูกตำแหน่งชะลอความเร็วเว้นระยะให้เหมาะสมเท่านี้ก็ช่วยให้ผ่านช่อง Easy Pass ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนโทร1543หรือทาง Facebook Fanpage การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Exact ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทริคง่ายๆนะคะที่เอาไปลองทำกันดูได้สำหรับใครที่มีเครื่องนะคะเครื่องติดตั้งเครื่องอ่าน Easy Pass นะติดตั้งเครื่องตัวนี้ให้ถูกต้องถูกตำแหน่งแค่นี้คุณก็สามารถผ่านฉลุยแล้วนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีแจ้งมาจากทางลาดกระบังนะเห็นบอกว่าลาดกระบังขาออกตอนนี้เคลื่อนตัวได้นะคะอีกฝั่งนึงขาเข้าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามีเรื่องของเส้นทางนะคะที่เกรงว่าจะมีน้ำท่วมขังตอนนี้นะคะลาดกระบังต่อเนื่องหลวงแพ่งนะหลวงแพ่งตรงนี้ไม่มีน้ำท่วมแล้วนะคะผ่านได้นะไม่ต้องห่วงนะคะทางสน.ลาดกระบังแล้วก็จระเข้น้อยเนี่ยยืนยันว่าไม่มีน้ำท่วมขังทำให้เส้นทางนี้ใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง20นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อนะคะเส้นทางนี้ใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง20นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่ง

ญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องทรง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บรรดาและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอย่างพระบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุดายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกินบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่หนหลวงลั่นคล้องชัยพรามเป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังธรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ องนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารปกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนฟรีมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026 อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokวันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายภูมิใหม่จงรัตนวาทินพร้อมครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 น.กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสงศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปาง เวลา 17:00 น.มูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.บริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยบริษัทในเครือครอบครัวชัยเฉียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3บริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภาคชาติไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสนับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517เกิด2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้
1: จากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้แก่ประชาชนชาวไทยก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพุทธศักราช2540และภายหลังเมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวพระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลักสำคัญได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตความก้าวหน้าจึงไม่ได้วัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ส่งวางรากฐานการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบการขจัดความหิวโหยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคนการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเอลิโคลาสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูกการบำรุงรักษาน้ำและการบำรุงรักษาป่าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2538และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเรฟูดสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเกษตรของประเทศไทยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่สำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้รับการยกย่องและยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การยูเนสโกได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุภายใต้แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยให้ชาติสมาชิกกำหนดแนวทางทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศตนเองซึ่งมีกำหนดเป้าหมายภายในพุทธศักราช2573เพื่อนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
7: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลา20นาฬิกาเกือบ21นาฬิกาแบบนี้นะคะเรายังมีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรมาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้ได้ทราบนะคะตอนนี้ค่ะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและสำนักอำนวยความปลอดภัยได้รายงานผลการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือว่า M6 ค่ะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองระหว่างวันที่6ถึง11ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง2ทิศทาง 171,635 คันค่ะช่วยรองรับการเดินทางของประชาชนและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข1นะคะนั่นก็เป็นถนนพหลโยธินนะคะสำหรับทางหลวงหมายเลข1ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวค่ะมีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 57,271 คันและขาออกนะคะรวม 114,364 คันค่ะสามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพหลโยธินได้ร้อยละ16และร้อยละ27ตามลำดับแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมอเตอร์เวย์ M6 ในการเป็นเส้นทางทางเลือกที่ช่วยกระจายการเดินทางจากถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั้งนี้ค่ะมอเตอร์เวย์ M6 จะเปิดทดลองให้บริการตามกำหนดเดิมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะตั้งแต่วันศุกร์นะคะเวลา12นาฬิกาถึงวันอาทิตย์เวลา24นาฬิกาโดยครั้งถัดไปเนี่ยจะเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ถึง12ขออภัยค่ะถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะช่วงเวลา24นาฬิกาค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16นะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมเวลา24นาฬิกานะคะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเดินทางนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่ทาง M6 เขาได้มีบันทึกไว้นะคะกลับมาดูกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะยังมีข้อมูลมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพิ่มเติมด้วยในช่วงค่ำคืนนี้เรื่องของการเดินทางนะคะก็มีเรื่องของฟ้าฝนที่มันกระหน่ำลงมาในช่วงหัวค่ำแล้วก็ส่งผลกับการจราจรในบางเส้นบางสายทางนะอย่างเช่นที่ชลบุรีนะคะรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะท่วมสูงในหลายๆจุด เช่นกันนะคะมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่น้ำท่วมขังสูงแล้วก็เป็นอุปสรรคกับการเดินทางค่ะถามว่ามีจุดไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมกันนะคะค่ำนี้นะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีถนนสายรู้สึกว่าจะชื่อสายคันทรงใช่ไหมจังหวัดชลบุรีนะคะที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นะคะหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรงค่ะนายมาพิชิตสิริไพบูลย์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
5: สวัสดีครับ
7: ค่ะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางเส้นนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงเหรอคะท่วมสูงตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนคะ
5: จะเป็นช่วงประมาณ6โมงแล้วครับช่วงฝนเริ่มตกใหม่ๆประมาณครึ่งชั่วโมง
7: ค่ะ
5: ก็จะมีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ทางฝั่งกม4+500ขาไประยองนะครับอันนี้จะหนักเลยจะอยู่น้ำอยู่ระดับเอวรถเสียรถไฟฟ้าอันนี้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เลย
7: ค่ะ
5: ครับแล้วก็ส่วนขวาทางที่จะมุ่งหน้าไปทางมาปูอันนี้ก็รถเล็กรถเตี้ยไม่ควรมาครับ
7: สูงเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ย
5: ครับอยู่ระดับเลยเข่าอ่ะครับฝั่งขวาทางนะคร
7: ับ ขวาทางที่จะไปมาปูนะคะแต่ว่าทางที่จะไประยองนี่คือหนักเลยนะคะอันนี้ปิดการจราจรเลยใช่ไหมคะเส้นนี้ตอนนี้3547
5: ไปมาปูอันนี้เราปิดการจราจรแล้วครับก็จะปล่อยให้รถใหญ่ผ่านเข้ามารถเล็กก็มีหลงหลุดมาบ้างบางส่วนครับ
7: ค่ะแล้วรถที่หลงแล้วเข้ามาในพื้นที่มีรถดับรถเสียคาอยู่ในพื้นที่ไหมคะตอนนี
5: ้มีรถเสียอยู่2คันครับตอนนี้มาเพิ่มอีกคันนึงแล้วครับ3
7: คันค่ะจะเป็นช่วงกมที่เท่าไหร่นะคะที่น้ำค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะหัวหน้า
5: ช่วงกม5400ครับ
7: กมที่5+400นะคะเส้นมาปูตอนมาปูเขาคันทรงเนี่ยนะคะกมที่5+400ค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ตรงหน้างานฝนยังตกอยู่ไหมคะเนี่ย
5: ตอนนี้ยังไม่ตกครับแต่น้ำหลากมาทางบนเขาครับค่อนข้างเยอะ
7: อ
5: ย่างหลากมาเรื่อยๆครับ
7: หมายถึงว่าฝนน่ะหยุดไปแล้วแต่น้ำจากเขามันลงแล้วตอนนี
5: ้ครับ
7: ค่ะเป็นอันนี้น้ำที่บอกว่าลงมาจากด้านบนจากเขานี่มันเป็นน้ำป่าหรือน้ำอะไรอะคะน้ำ
5: น่าจะเป็นฝนเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเมื่อสักชั่วโมงนึงผมได้โทรไปถามทางเทศบาลเขาบอกว่ามันมีโครงการปรับที่อยู่ทางตีนเขาช่วงตีนเขาพัฒนาพื้นที่อะครับ
7: ตีนเขาเป็นเขาอะไรนะคะตรงนั้น
5: ไม่แน่ใจครับ
7: ไม่เป็นไรค
5: ่ะเขาก็เรียกชื่อเขาคันทรงเลยนะครับ
7: เขาคันทรงอ๋อค่ะค่ะอ๋อมีงานปรับพื้นที
5: ่ครับ
7: น้ำมันก็เลยลงมาหมดเลยไม่มีที่อุ้มน้ำอย่างเงี้ยหรอคะ
5: ครับ
7: อ๋ออ่ะ
5: ตอนนี้ไปน้ำก็ยังไปได้เรื่อยๆครับแต่น้ำไหลมาเยอะ
7: ค่ะอ๋อมันก็เลยท่วมผิวทางแล้วคาดว่าถ้าฝนไม่ลงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถระบายน้ำออกได้หมดประมาณสักกี่โมงคะอันนี้ต้องมีเครื่องช่วยสูบด้วยไหมคะหัวหน้า
5: ใช่ครับมีเพิ่มตอนนี้ก็เมื่อกี้สักพักหนึ่งก็เพิ่มขึ้นจากระดับเขาขึ้นมาเลยเกือบถึงเอวครับฝั่งขวาทางนะครับ
7: ขวาทางที่จะไปมาปูเนี่ยเหรอคะที่เมื่อกี้บอกว่า
5: ใช่คร
7: ับอ้าวเมื่อกี้บอกว่าสูงประมาณเข่าตอนนี้ขึ้นมาอีกเหรอคะ
5: ใช่ครับ
7: แล้วอย่างนี้เราจะต้องมีเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องช่วยระบายน้ำอะไรมาติดตั้งไหมคะเนี่ย
5: ตอนนี้กำลังเปิดทางน้ำเพิ่มอยู่ครับ
7: เปิดทางน้ำคือทำยังไงอะคะ
5: เปิดทางน้ำก็ลอกไอ้ทางลงน้ำอะครับ
7: ข้
5: างทาง
7: ค่ะ
5: ครับให้ไหลลงไอ้ไหลตรงคลองปลายน้ำอะครับเพิ่มขึ้น
7: ค่ะ
5: แต่
7: ก็คือค่ะต้องใช้เวลา
5: การจราจรใช่ครับเพราะน้ำมันยังไหลมาเรื่อยๆอยู
7: ่ก็ต้องหมายถึงว่าต้องรอน้ำข้างบนจากเขาคันทรงที่มันลงมาถ้ามันหมดก็คือจะระบายได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
7: แล้วจัดการจราจรยังไงบ้างคะตรงนี
5: ้ตอนนี้ผมให้รถใหญ่ที่สามารถไปได้ครับ ไปก่อนแล้วก็รถเล็กให้วนกลับพยายามเบี่ยงให้วนกลับทางเดิม
7: ค่ะรถเล็กให้กลับทางเดิมฉะนั้นก็คือถ้าใครไม่จำเป็นก็ไม่ต้องผ่านเลยใช่ไหมคะเส้นนี
5: ้
7: ลาดภูเขาคันทรงค่ะโอเคแล้วอย่างนี้น้ำในคลองที่บอกเมื่อกี้จะมีการระบายน้ำลงไปในคลองมันยังไม่เต็มเหรอคะหัวหน้าย
5: ังครับเพราะว่าตรงลำคลองอ่ะมันจะเป็นพื้นที่สับปะรดมันก็จะเออไปในพื้นที่สับปะรดครับ
7: มันเป็นคลองแล้วก็จะเป็นไร่สับปะรด
5: ไร่ใช่ครับใช่ครับ
7: แล้วเราระบายน้ำลงคลองแล้วมันจะไปเออในพื้นที่ฝั่งที่เป็นไร่สับปะรดอย่างนี้เหรอคะ
5: หรือยังไงคะมันอยู่ในลำคลองอยู่แล้วครับพื้นที่ทางน้ำอยู่แล้ว
7: ค่ะ
5: ครับผม
7: ค่ะค่ะได้ก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ประจำจุดตรงนั้นนะคะปัดรถให้ออกจากพื้นที่นะคะโอเคได้ค่ะขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะ
5: ครับผมครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
7: ั
5: สดีครับ
7: เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคันทรงนะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางหลวงหมายเลข3574ตอนมาปูเขาคันทรงตั้งแต่กมที่4+800ไปถึงกมที่5+550คือรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะรถเล็กผ่านไม่ได้นะอย่างที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่เลยตอนนี้มีรถเนี่ยเข้าไปดับติดอยู่ข้างใน2-3คันแล้วนะคะน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่ระยองตอนนี้น้ำสูงระดับเอวนะคะส่วนทางขวาที่จะแยกไปมาปูมันสูงกว่าเข่าขึ้นมาแล้วนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจัดการจราจรนะคะให้รถที่เป็นรถใหญ่เนี่ยผ่านไปได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็รถเล็กเนี่ยเขาก็พยายามปัดรถนะคะปัดรถให้กลับไปทางทิศทางเดิมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงหน้างานเนี่ยแหละค่ะเร่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้ฉะนั้นใครที่เป็นรถเล็กนะคะไม่สามารถลุยน้ำได้อันนี้เลี่ยงเลยนะคะเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยนะน้ำมันยังลงมาเรื่อยๆนะคะน้ำจากบนเขาที่เมื่อสักครู่หัวหน้าบอกว่าเป็นน้ำจากบนเขาคันทรงนะคะมันก็คงจะไหลนะยังคงไหลอยู่แล้วก็ลงมาสมทบกับน้ำที่มันท่วมผิวการจราจรตรงนี้เขาก็พยายามนะคะที่จะผลักดันน้ำให้ลงไปตามคลองนะคะพยายามเร่งระบายน้ำแหละแต่ข้างบนมันลงมาเติมมันก็เลยระบายไม่ออกนะคะมันก็ยังคาอยู่แบบนี้ต้องรอระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวหลังจาก21 นาฬิกากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับบวริสาวรัตน
0: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำลดซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ 200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุดหนึ่งจะทำหน้าที่กันกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งานครับ
2: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ทั้ง2ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดแต่ถูกจับได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระสอบที่ยึดได้3กระสอบพบเป็นยาเสพติดทั้งหมด 588,000 เม็ดจึงคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทน

0: พักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะเรายังมีข้อมูลสำคัญนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอามาแนะนำคุณผู้ฟังด้วยนะอย่างเช่นในเดือนนี้นะคะเดือนตุลามีโปรดีดีเดือนตุลานะคะช็อปครบ199บาทรับฟรีค่ะน้ำจิ้มมวยเจี๋ยตาแม่ประนอมขนาด260กรัมค่ะต้องบอกเลยว่าตุลาพาคุ้มนะคะเพียงแค่คุณเนี่ยซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์มShopee ค่ะรับฟรีทันทีเลยนะคะน้ำบวยเจี๋ยตาแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดมูลค่า32บาทค่ะเขาเรียกว่าเป็นอีก1น้ำจิ้มนะคะเป็นผู้ช่วยความอร่อยที่ควรมีติดครัวกินคู่ของทอดก็เข้ากันจะจิ้มเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเมนูทานเล่นก็อร่อยลงตัวค่ะหรือว่าจะนำไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำบวยโซดาก็ได้ด้วยนะคะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ทุกเวลาเรียกว่าอร่อยคุ้มในขวดเดียวค่ะของแถมวันนี้มีจำนวนจำกัดนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคม2569นี้เท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ตาแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกค่ะติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.maepranom.com/thai/homepage ค่ะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะคะ3ทุ่มกว่าๆเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมีเรื่องของการเตือนภัยนะตอนนี้ทางปภ.เองเขาก็เตือนด่วนเลยนะว่าอ่างเก็บน้ำลำตะเพินน้ำมันล้นสปริงเวย์แล้วนะคะเตือนประชาชนอำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแจ้งเตือนด่วนเมื่อตอน 20:04 นาทีค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินหลังพบว่ามีปริมาณน้ำล้นสปินเวย์นะคะพื้นที่เฝ้าระวังและก็แนวทางปฏิบัติตนปภ.ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอต่างๆดังนี้นะคะพื้นที่แจ้งเตือนก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะการขนย้ายสิ่งของก็ให้ประชาชนเนี่ยเร่งย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะรวมไปถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลให้ดีดูแลเป็นพิเศษเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะในพื้นที่อำเภอหนองปลือแล้วก็อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ต้องติดตามฟังข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมด้วยนะโดยทางการนะคะจะมีการประกาศนะคะเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ต้องติดตามประกาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะควรเตรียมสิ่งของจำเป็นนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของจำเป็นมีอะไรบ้างยาประจำตัวนะคะอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลแจ้งเตือนจากทางปภ.ค่ะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะอันนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำตะเพินมีน้ำล้นสปริงเวย์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อสักตอน2ทุ่มเองนะ2ทุ่มนิดๆนะคะที่มีการอัปเดตข้อมูลเรื่องนี้ให้ประชาชนได้ทราบกันนี่น้ำมาทุกทิศทุกทางเลยนะคะทั้งจากน้ำที่ถูกเก็บกักไว้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำฝนนะมาเต็มตกเยอะนะคะก็ยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่ตรงกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงสุพรรณบุรีด้วยนะที่มันยังมีหลายจุดหลายโซนเหมือนกันนะน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังอยู่ก็ส่งกำลังใจให้กับ3พื้นที่นี้ด้วยนะคะจริงๆถึงช่วงปลายปีท้ายปีแบบนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วเนอะคุณผู้ฟังนะคะ เข้าหน้าหนาว3เดือนสุดท้ายมันก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาจะเปิดในช่วงฤดูกาลนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะไปเที่ยวชมธรรมชาติกันได้ก็มี 1.1 สถานที่นะคะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นหมุดหมายปลายทางสำหรับคอสายท่องเที่ยวดีกว่านะเป็นนักเดินทางขาลุยอันเนี้ยเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะที่กลอเซโลนะคะก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งเพราะที่นี่เนี่ยมีในเรื่องของทะเลหมอกที่สวยมากเขาบอกว่าสวยจริงๆนะคะเนื่องจากมันเป็นจุดตัดทะเลหมอก2แผ่นดินเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่สวยงามแต่ว่าเส้นทางในการขึ้นไปบนพื้นที่เนี้ยเขาบอกโอ้โหโหดมากเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโหดนะคะต้องใช้ฝีมือใช้ความชำนาญในเรื่องของการเดินทางจากพื้นราบเพื่อจะขึ้นไปยอดดอยก็ถ้าถามว่าสายลุยสายท่องเที่ยวก็จะรู้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยต้องเป็นรถที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเราเรียกว่าต้องเป็น 4-wheel หรือว่าเป็นรถของเจ้าถิ่นของคนในพื้นที่ที่เขาจะชินเส้นทางเขาสามารถพาเราขึ้นไปได้นะคะก็หลังจากที่ได้มีการติดตามข่าวนะเชื่อว่าหลายท่านคงได้ฟังอยู่เหมือนกันแหละในเส้นทางท่องเที่ยวกลอเซโลนะคะมันจะมีช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนจะขึ้นไปชมทะเลหมอกที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะแต่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่า1คุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณไม่คุ้นเส้นทางแน่นอนนะก็พยายามจะขึ้นไปในพื้นที่ด้วยตัวเองแถมรถยังเป็นรถตู้ด้วยคุณผู้ฟังนะคะใช้รถตู้ขึ้นดอยโอ้อันนี้มันสุดจะเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็เลยปรากฏว่าไปไม่ถึงนะขึ้นไปไม่ถึงบนยอดดอยหรือว่าจุดชมวิวที่เราเรียกว่ากลอเซโลนะคะปรากฏไปติดอยู่ข้างทางต้องให้ชาวบ้านมาช่วยเอารถลงนะอันนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะในมาตรการในการดูแลความปลอดภัยตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณพานุเดชชัยสกุลค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้ยินนะครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะค่ะคุณพานุเดชคะก่อนหน้านี้ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาที่ปรากฏว่ามีรถของนักท่องเที่ยวไปติดลมอยู่ด้านบนจะขึ้นไปเที่ยวกลอเซโลตรงนี้เนี่ยหลังจากวันนั้นนี่เราได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องยังไงกันบ้างอะคะ
2: ครับใช่ครับพอดีผมประสานไปทางสายใต้เขาเรียกว่าสายใต้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือแม่สิริศพเมยโดยเฉพาะศพเมยชุมชนบ้านกอเซโลหรือว่าเราเรียกว่าทะเลหมอก2แผ่นดิน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็มีม่อนเดียวนี้เยอะมากนะครับเพราะว่านักเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวตรงนี้แล้วทำให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนนะครับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านก็เลยร่วมใจกันขยายม่อนของตัวเองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวป
1: ั
2: จจุบันนี้มีถึง31ม่อนนะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวได้แต่พอดีได้กับทางท่านนายกอบต.แม่สำแรบซึ่งเป็นเจ้าของในพื้นที่นะครับบอกแกก็บอกว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นแม่งสอนเนี่ยถ้าเกิดตรงวันหยุดเนี่ยจะมีคนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแม่งสอนค่อนข้างจะเยอะนะครับแกก็บอกว่ามีรถตู้จะขึ้นไปเที่ยวบนกอเซโลซึ่งเป็นจุดอยู่ทะเลหมอก2แผ่นดินแล้วก็เขาสามารถไปกางเต็นท์ไปนอนได้นะครับ2วัน1คืนอะไรประมาณนั้นช่วงนี้ซึ่งผ่านฝนมาใหม่ๆเนา
1: ะ
2: ทางท่านนายกแล้วก็เจ้าที่ก็บอกว่ามันขึ้นไปไม่ได้นะสำหรับนี้น่าจะมันจะมีรถชาวบ้านนะครับชุมชนชาวบ้านที่คอยดูแลนักเที่ยวหรือว่ารับนักเที่ยวขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะครับไปแล้วกลับหรือว่าไปนอนก็ได้ในลักษณะนี้แต่ว่าทางท่องเที่ยวเองอ่ะก็บอกว่ารถขึ้นได้แต่มันขึ้นไม่ได้เขาก็ปล่อยให้ขึ้นไปแต่พอใกล้ถึงบ้านกอเทโลก็มันเป็นถนนไม่ดีนะครับช่วงนี
1: ้
2: ก็ยังไม่พร้อมที่ถนนบางจุดนะครับ ก็ไม่ตลอดเส้นทางก็บางช่วงมันยังไม่ดี
1: เป็นดินเหรอคะมันเป็นดินใช่ไหม
2: ใช่ครับมันเป็นถนนลูกรังอ่ะ
1: ลูกรังผ่านฝนมาใหม่ๆด้วยอืม
2: ใช่ครับใช่ครับก็ไปติดตรงนั้นก็ทำให้ชุมชนชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อเอาออกแล้วก็พอดีเขามีรถไถอะไรพวกนั้นนะครับก็มาช่วยกันดึงเอาออกช่วยรัดเสือนักท่องเที่ยว
1: คร
2: ับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยทางท่านนายกนะครับกับอุทยานไม้สักใหญ่นะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็คุยกันแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ปรับพื้นที่หมดแล้วนะครับปรับพื้นที่ตรงข้ามอบต.เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาก็เป็นจุดรับส่งหรือว่าใครครับที่เอารถมาไม่ว่าเป็นรถตู้รถเก๋งหรือว่ารถต่ำๆนะครับก็ไม่ควรที่จะเอาขึ้นก็มาสามารถมาจอดตรงนี้ได้แล้วก็มองรถชุมชนชาวบ้านขึ้นไปน่าจะดีกว่าคุ้มกว่านะครับกับรถขึ้นไปแล้วก็เกิดความเสียหายแล้วก็ลงมาซ่อมอะไรในลักษณะนี้แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ยังไม่คุ้นเส้นทางน
1: ะ
2: ครับก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็เอาเข้าแผนไปนะครับที่จะทำถนนขึ้นที่เกาะเซโลนะครับตั้งสองเส้นทางเลยนะครับ
1: อ๋อขึ้นได้สองเส้นทางคือจากอบต.แม่สามแลบกับทาง
2: ตัวแม่ขะตวน
1: แม่ขะตวน
2: มันอยู่คนละฝั่งกันนะครับ
1: ค่ะ
2: คือซ้ายขวาแล้วก็ยอดดอยจะอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้ซึ่งสะเก็ดก็คือแม่น้ำสารวินนะครับเขาถึงเรียกว่าทะเลหมอกสองแผ่นดินนะครับซึ่งในลักษณะแต่ละม่อนเนี่ยจะติดอยู่บนยอดเขาเวลาเรานอนก็ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำสารวินที่แบ่งเขตจากประเทศไทยกับประเทศเมียนมา
1: ค่ะเราจะเห็นแม่น้ำด้วย
2: ทะเลหมอกที่สวยงามนะครับตรงนั้น
1: ค่ะก็คือทั้ง31ม่อนที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าขึ้นไปทุกจุดชมวิวก็คือจะได้เห็นทะเลหมอกเหมือนกันหมด
2: เห็นเลยใช่ครับทะเลหมอกสวยงามนะครับข้างบนนี้ก็มีจริงๆแล้วเข้าปีที่4ปีที่5แล้วครับปีที่4ซึ่งเราโปรโมทกอเซโลมานะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นม่อนจาก1ม่อนนะครับก็ขยายเป็น10ม่อนเป็น20ม่อนซึ่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะแล้วก็มันล้นครับแต่ละม่อนรับได้50คนจนถึง100กว่าคนเนี่ยครับก็บริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแคมป์นะครับไม่มีที่พักส่วนใหญ่ก็เป็นเต็นท์แต่คนที่มานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่รู้เนี่ยก็จะเป็นรถบ้านนะครับแคมป์คาอะไรต่างๆขึ้นไป
1: แล้วก็นำเต็นท์
2: สามารถจอดพักกลางเต็นท์อะไรได้เลยนะครับ
1: ค่ะระยะทางจากด้านล่างจากเมื่อสักครู่ที่ทางคุณพานุเดชบอกอะค่ะว่าจากตรงอบต.แม่สามแลบจนไปถึงหมู่บ้านกอเซโลตรงนี้ระยะทางมันไกลขนาดไหนอะคะไกลไหมคะ
2: ไกลครับแค่20-30โลเองครับ
1: แต่มันเป็นทางขึ้นดอย
2: ใช่ครับขึ้นเขาอย่างเดียวเลยขึ้นเขา
1: โอ้ถ้าไม่ชำนาญทางก
2: ็3-4ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ครับคือเ
1: ป็ค
2: ่ะแต่ว่าถ้าถนนดีตอนนี้แผนยุทธศาสตร์ก็เข้าแผนไว้หมดแล้วนะครับว่าเราจะทำถนนซีเมนต์อะไรเนี้ยครับขึ้นทั้งให้มันสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าถนนเสร็จเนี่ยรถเก๋งอะไรก็ขึ้นได้หมดครับ
1: ค่ะค่ะแต่ตอนนี้ทางที่ดีคือไปจอดไว้ก่อนที่อบต.
2: ใช่ครับเขาตอนนี้ปรับพื้นที่เพื่อเป็นลานจอดรถให้ถึงแม้ว่าไม่มีฝนนะครับถ้าบางช่วงที่ยังเป็นดินลูกรังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝุ่นนะครับก็จะกลายเป็นฝุ่นหนาเถอะเลยอะไรเงี้ยก็ยากต่อรถที่จะขึ้นไปก็อาจจะปั่นไม่ติดลมก็ติดฝุ่น
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ปั่นล้อฟรีกันอยู่แถวนั้น
2: ใช่ครับแล้วก็จะผ่านชุมชนหมู่บ้านนะครับถ้าเข้าในหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านเขาก็จะมีน้ำคอยมาลดถนนให้แล้วก็ต้องขอวิงวอนนั่งเที่ยวนะครับถ้าผ่านชุมชนหมู่บ้านจะมีเด็กนะครับเด็กค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เขาจะรู้นะครับน
1: ั่
2: งเที่ยวเนี่ยขึ้นไปนี่จะเตรียมขนมอะไรพวกนั้นนำไปแจกเด็กๆนะครับเด็กๆก็จะมารอข้างรั้วบ้านของตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวบางคนเขาจะมีของขนมก็จะจอดแจกเด็กนะครับก็ต้องวิงวอนนักท่องเที่ยวนะครับเวลาผ่านหมู่บ้านอย่าขับเร็ว
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าที่นี่คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็ปีที่4
1: ประมาณค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาในแต่ละปีเพิ่มขึ้นไหมคะ
2: พอเพิ่มขึ้นจนจากม่อน1ม่อน5ม่อน10ม่อนตอนนี้31ม่อนนะปีนี้ครับ
1: ค่ะ
2: ท่องเที่ยวเห็นก็อาจจะเป็นรายได้จากการเกษตรของเขานะครับที่เขามีอาชีพทางการเกษตรเนาะพอถึงช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวนะครับช่วงตุลาเนี่ยเก็บเกี่ยวบางพื้นที่ก็ปลูกข้าวโพดบางพื้นที่ก็ปลูกพืชเกษตรอะไรพวกนั้นนะครับเขาก็จะเตรียมม่อนของตัวเองนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปกางเต็นท์หรือว่าพักค้างแรมอยู่แล้วก็ทางชุมชนชาวบ้านเขาก็จะมีบริการเรื่องห้องน้ำครับสร้างห้องน้ำไว้ให้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศทะเลหมอกตกแต่งดินที่นั่น
1: ค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าไม่แนะนำให้เอารถตู้รถเก๋งขึ้นไปเพราะมันยังเป็นพื้นที่เป็นดินอยู่นะคะแล้วอย่างนี้รถจักรยานยนต์ล่ะคะขึ้นได้ไหมถ้านักท่องเที่ยวที่เป็นสายลุยที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นไปกันเอง
2: ใช่จักรยานยนต์ยิ่งวิบากอะไรเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเขาไม่ค่อยแบบนี้สบายสบายครับขึ้นสบายอยู่ครับนอกจากท็อปเปอร์บิ๊กไบค์ใหญ่ๆนี่ก็จะลำบากหน่อยจะยากหน่อยเพราะว่าถนนเป็นตอนนี้ก็นำเรียนทางจังหวัดนะครับให้กับทางหลวงชนบทนะครับเข้าไปปรับที่ว่ามันเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยก่อนถึงฤดูการท่องเที่ยวจริงๆก็คือตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปตอนนี้ทางจังหวัดเราก็จะพยายามจริงๆแล้วผมประสานกับท่านรองผู้ว่าที่ท่านขึ้นไปโปรโมทการท่องเที่ยวเส้นนี้ก็สองสามปีแล้วท่านรองคนนี้นะครับท่านรองอุดมศักดิ์ขาวนุ่นแดงเนี่ยกำลังจะวางแผนไปกันเพื่อพบปะกับผู้ประกอบการนะครับให้ทางอบต.จะได้คุยกับผู้ประกอบการแต่ละม่อนนะครับเพื่อวางแผนลองนัดนั่งเที่ยวกันนะครับว่าเราต้องมีความพร้อมอะไรยังไงให้กับชุมชนชาวบ้านนะครับคอยดูแลนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปไม่ต้องเป็นห่วงและกังวลนะครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปนะครับเขามีความพร้อมที่จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวนะครับขอรักษาความสะอาดนะครับ
1: อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยขึ้นไปแล้วก็ต้องเอาขยะกลับลงมาด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เราพยายามเน้นนะครับเอารถขึ้นไปมีขยะก็ต้องเตรียมเก็บลงมาด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะช่วงนี้นี่เรียกว่าเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นหรือยังคะใกล้แล้วใช่ไหม
2: ก็กำลังเริ่มครับกำลังเริ่มนะบางพื้นที่อย่างมะละไคเราเปิดฤดูการท่องเที่ยวไปเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมานะครับท
1: ่
2: องเที่ยวล้นเลยครับล้นไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวที่มาจากต่างดินนะครับนี้คนแม่งสอนก็ขึ้นไปเต็มเลยนะครับเพื่อชมนะครับที่ออกยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับในที่บ้านละไคนะคร
1: ับ
2: ทุกคนนี่ต่างโอ้เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะหรือว่าคนขึ้นไปชมการจุดพลุที่นั่นนะครับของพลังไทยค่อนข้างจะยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขาดาวนะครับ31ธันวาคมซึ่งค่อนข้างจะยิ่งใหญ่กว่านี้เป็น10เท่านะครับนอกจากชาวบ้านเขาเตรียมพลุขึ้นไปจุดแล้วเนี่ยจุดให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแต่พักแต่ละรีสอร์ทก็เตรียมขึ้นไปจุดพร้อมกันหมดเลยก็ทำให้ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้ทราบมาว่าสิ้นปีนี้จองกันเต็มหมดแล้ว
1: อันนั้นที่บ้านรักไทย
2: ครับบ้านรักไทย
1: แต่ถ้าใครอยากสงบนี่ก็มากรอเซโลใช่ไหมคะจะสงบหน่อย
2: ใช่ครับค่อนข้างจะมืดนะฮะข้างบนไฟฟ้าก็ไม่ยังไม่ถึงนะครับ
1: อ๋อเหรอคะ
2: จะชมดาวสวยงามนะครับที่ข้างบนกอเซโลแต่ละม่อนนะครับก็มีไฟนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไปแคมปิ้งก็ชมเดือนดาวกันนะครับค่อนข้างจะเห็นทางช้างเผือกท้องฟ้าเปิดนะคร
1: ับ
2: จะสวยงาม
1: หน้าหนาวนี่น่าจะเห็นชัดเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะกอเซโลนี่แปลว่าอะไรอะคะชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวอันน
2: ี้ข้างบนจะเป็นปากยอนะครับจะเป็นภาษาของกะเหรี่ยงนะครับ
1: ค่ะค่ะเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่ตรงนั้นก็เลยเป็นชื่อเรียก
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะโอ้หน้าไปเนี
2: ่ยเดินทั้งหมดเนี่ยจะชื่อกอเซโลแต่ทั้ง31ม่อนเขาก็จะตั้งชื่อกันเองนะครับเหมือนกาละโคโจเงี้ยครับ ของม่อนแต่ละม่อนเขาจะชื่อม่อนพบฟ้าอะไรเงี้ยครับแต่ละม่อนจะต่างกันเรานั่งที่จองม่อนไหนก็ถ้าเกิดเอาไม่เอารถขึ้นไปก็แจ้งให้กับรถชาวบ้านหรือว่าที่เราให้ขึ้นไปส่งแจ้งได้เขาก็จะไปส่งม่อน
1: ที่เราจองไว
2: ้ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือยังไงก็แล้วแต่ทั้ง31ม่อนบนนี้ก็คือจะเป็นที่พักแบบกางเต็นท์เท่านั้นไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างถาวร นะคะ
2: เพราะไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของเขาอะ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ในเรื่องของอัตราค่าบริการการคิดค่าบริการที่พักนี่คิดยังไงคะ
2: ทุกม่อนนะครับเขาจะเก็บรายคนละ120 บาทเองนะครับเพื่อไปใช้บริการเรื่องห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็เท่ากันหมดเลยนะครับ
1: ค
2: นละ120 บาทท่านสามารถไปกางเต็นท์1 เต็นท์ 2 เต็นท์แล้วแต่นะครับแต่ท่านจะกางเลย
1: ค่ะคิดเป็นรายหัว
2: ก็ไม่ได้คิดค่ารถอะไรนะครับคิดเป็นคนเลยครับ
1: อ๋อค่ะโอ้อย่างนี้ก็ต้องเตรียมอาหารขึ้นไปเองอ่ะสิคะเพราะว่า
2: เขาจะมีบริการนะครับเขาจะมีบริการหมูกระทะส่งทุกม่อน
1: มีหมูกระทะให้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ให้ทุกม่อนเลยนะครับเขามีกลุ่มแม่บ้านข้างบนนะครับกับข้างล่างนะครับที
1: ่
2: เขาประสานครับเราสามารถสั่งได้เลยนะครับ500 บาทเองนะครับส่งถึงที่พักของเราที่เรานอนทุกม่อนเลยนะครับสิ่งอำนวยความพวกอาหารเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถสั่งได
1: ้
2: นะครับก็จะเข้ากับบรรยากาศนะครับข้างบนนี้อุณหภูมิกลางคืนนี่ต่ำกว่า20 องศาแน่นอนน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอากาศเย็นสบายครับตื่นเช้ามานี่ทะเลหมอกนี่นู่นจนถึง10 โมงเลยนะครับแต่เช้า
1: โอ้โหดูกันไปยาวๆเลยนะคะ10 โมงเช้ายังเห็นทะเลหมอกอยู่เลยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ขอเชิญชวนนะครับให้นักเที่ยวทุกท่านนะครับที่ชอบสายแคมป์นะครับสามารถขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับก็ขอรถเก๋งรถที่เตี้ยๆนะครับก็สอบถามชาวบ้านก็ดูนะครับอยากจะเอารถขึ้นไปแต่ก็ไม่แนะนำนะครับซ่อมไม่คุ้มอ่ะ
1: ช่วงนี้อันนี้เนี่ยอันนี้แหละเป็นคำพูดที่จริงใจมากเลยซ่อมไม่คุ้มจอดไว้เถอะค่ะ
2: การจ้างรถขึ้นไป
1: จ้างรถดีกว่านะจอดไว้ที่อบต.แม่สามแลบแล้วก็ทางอำเภอศพเมยใช่ไหมคะ
2: ศพเมยขึ้นทางอำเภอศพเมยก็มีโดยจอดที่อำเภอก็ได้หรือว่าประสานเจ้าที่ตรงนั้นนะครับว่ามีรถชุมชนชาวบ้านขึ้นไปที่กอไซโลไหมอะไรเงี้ยเขาจะรู้กันหมดนะครับแล้วก็ที่อำเภอศพเมยก็ยังมีตลาดนะครับมีเซเว่นอะไรอยู่นะครับแต่ต้องไปตอนเช้านะครับของหมดช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขายนะคร
1: ับ ค่ะไปตุน
2: เราแล้วก็จะสะดวกนะครับแต่ว่าสั่งอาหารเนี่ยแนะนำเลยนะครับหมูกระทะ4-5 คนทานได้สบายเลยครับ500 บาท
1: ค่ะ
2: พอดีเลย
1: พูดแล้วก็อยากจะลาพักร้อนซะเดี๋ยวนี้เลยไปเที่ยวกรอเซโลนะคะไปสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวเพราะว่าตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะทางเหนือ
2: ใช่ครับบางทีก็ไปดูครับเขาทำจนถึงนู่นนะครับมกราปะก
1: ุ
2: มภานู่นเลยนะ
1: ค่ะ
2: ที่เขาท่องเที่ยวอากาศเย็นนะครับจนถึงกุมภาถ
1: ้
2: ามีนานี่ก็จะค่อนข้างไปกลางๆกุมภาลงไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเริ่มมีไฟแล้วนะครับไฟป่าเริ่มมี
1: หมอกควันอากาศจะเริ่ม
2: เดือนมีนาใช่ครับ
1: ค่ะ
2: มีนานี่ทั้งเดือนครับของแมงกอน
1: ค่ะเริ่มแล้งเข้าแล้งละสำหรับมีนาได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพานุเดชนะคะที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แนะนำเตือนสายท่องเที่ยวนะคะจะไปทั้งทีขึ้นกลอเซโลอย่าเอารถขึ้นไปเลยดีกว่านะคะเสี่ยงเนาะใช้บริการของชุมชนดีกว่า
2: หลายๆชุมชนนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวบนภูเขากันทั้งนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ถ้าจะขับรถมานะครับต้องเช็ครถให้ดีนะครับไปกดดีเรื่องยางเรื่องเบรกเรื่องน้ำมันของเหลวอะไรพวกนั้นนะครับเช็คให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่า เราต้องขับเป็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารถเก่าแล้วก็ไม่ดีนะรถใหม่ป้ายแดงก็ตายการถนนก็มีเยอะนะครับขับรถป้ายแดงมาคือเราปัจจุบันส่วนใหญ่รถเป็นเกียร์ออโต้นะครับต้องถามผู้รู้นะครับเวลาขับรถเกียร์ออโต้นะครับบางคนก็เบรกหมดบางคนก็ลงเขาเนี่ยจะเบรกยังไงจะเทียนเกียร์ยังไงอะไรเง
1: ี้ย
2: ต้อง ต้องคอยระวังครับ
1: ค่ะได้อันนี้ใช้บริการของชุมชนเขาดีกว่าดิฉันว่าจอดไว้ก่อนข้างล่างแล้วก็ใช
2: ้
1: ของชุมชนแล้วหลังจากลงมาก็ค่อยขับของเรากลับบ้านนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลค่ะ
2: ครับครับขอบคุณม
1: าก
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะคุณพนุเดชชัยสกูลแล้วก็ยังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะพอดีมันมีกรณีอย่างที่บอกไปว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรถตู้ไปติดลมเขาห้ามแล้วนะว่าให้จอดไว้ที่ตรงอบต.เถอะนะคะแล้วก็ให้ไปใช้รถของชาวบ้านของชุมชนแทนไปว่าจ้างชาวบ้านนั่นน่ะขึ้นไปจะดีกว่าปรากฏว่าเขานักท่องเที่ยวบอกเขาขึ้นได้เขาไปได้ปรากฏว่าไปไม่ถึงไหนอะไปติดลมอยู่กลางทางชาวบ้านต้องเอารถไถออกมาค่ะเอาเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยเนี่ยต้องมาช่วยกันเอารถไถมาดุลมาเข็นออกจากพื้นที่เนื่องจากดูสภาพบนถนนนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นดินรุกรังดินแดงแดงแล้วก็หลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยดินตรงนี้เนี่ยช่วงที่มีฝนน่ะรถที่ขึ้นลงบนเขารถชาวบ้านเองอ่ะเขาย่ำไปย่ำมามันก็จะเป็นร่องใช่ไหมแต่อีรถนักท่องเที่ยวขึ้นไปใหม่เนี่ยอย่างรถตู้เนี่ยท้องมันต่ำมันก็ไปติดไปไม่ได้นะคะก็เลยต้องระดมสรรพกำลังทั้งรถทั้งคนเข้าไปช่วยกันลากออกมาฉะนั้นอย่างที่บอกเขาก็เลยเตือนว่าอย่าเอาเลยนะรถอ่ะอย่าเอาขึ้นไปจอดไว้ข้างล่างจุดที่เขาขึ้นได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะต้องมีอบต.แม่สามแลบใช่ไหมคะแล้วก็ที่ทางแม่ขะตวนนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอศพเมืองนี่แหละอยู่คนละฝั่งคนละทางมันขึ้นได้ทั้งสองฝั่งระยะทางพอๆกันก็ลองดูนะคะใครสนใจข้างบนเนี่ยสายแคมปิ้งสวยแน่นอนถ้าใครเคยไปสถานที่ท่องเที่ยวนะตามธรรมชาติตามอุทยานหรือว่าบนยอดดอยที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงดิฉันจะบอกเลยว่ามันสวยจริงๆคุณผู้ฟังนะคะกลางคืนน่ะไม่มีแสงสว่างจากแสงไฟนะคะมองไปเห็นท้องฟ้าเพียวๆไม่มีแสงไฟรบกวนเลยนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าดาวเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมสวยมากนะคะกลางคืนจะเห็นดาวระยิบระยับไม่แค่ดวง2ดวงอย่างที่เราเห็นในกรุงเทพนะมันจะเยอะมากเต็มท้องฟ้าเหมือนที่ทางนายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อสักครู่ที่บอกอะว่ามีทางช้างเผือกก็เห็นได้นะบนนั้นน่ะมันปราศจากแสงไฟอะมันเลยทำให้แสงดาวเนี่ยได้ส่องประกายแบบอวดโฉมตัวเองเต็มที่นะคะรวมไปถึงบรรยากาศด้วยทะเลหมอกเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเป็นทะเลหมอกที่เรียกว่าวิวทะเลหมอก2แผ่นดินเนื่องจากมันติดอยู่กับพม่าด้วยแล้วก็อยู่ทางฝั่งไทยด้วยนะคะก็จะเห็นไกลไปถึงทางฝั่งนู้นเลยตรงนี้มันเป็นจุดบรรจบแม่น้ำเมยกับแม่น้ำสารวินค่ะคุณผู้ฟังนะคะวิวก็เลยจะค่อนข้างสวยงามนี่มีป้ายจุดชมวิวสุดแดนสยามบ้านกลอเซโลระหว่างที่คุยเนี่ยดิฉันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมากลอเซโลแปลว่าดินแดนแห่งต้นไม้นะคะเชื่อแล้วว่าเป็นดินแดนแห่งต้นไม้นะมองไปก็ยังเห็นภูเขาเขียวๆเห็นแล้วอิจฉาลาพักร้อนเลยแล้วกันไปกางเต็นท์แบบนี้นะคะค่าพักก็ไม่แพงด้วยนะ120บาทต่อคนนะคะมีโอกาสก็ขึ้นไปเที่ยวกันได้ตามม่อนต่างๆที่จะเป็นจุดชมวิวบนพื้นที่หมู่บ้านกลอเซโลที่แม่ฮ่องสอนค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยังไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังถึงเรื่องบนกลอเซโลใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนที่บอกว่ามีทั้งทะเลหมอกที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องของดาวที่สวยมากๆมีหลายคนถามมานะว่าดาวมันสวยขนาดไหนอย่างไรนะสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะมีคลิปนี้นะคะมาเปิดให้ชมกันจากทางคลิปของแดดลมฝนนะใน TikTok เนี่ยค่ะบนท้องฟ้าเนี่ยจะเห็นดาวแบบนี้เลยคุณผู้ฟังอันนี้คือเป็นจุดที่จะไม่มีแสงรบกวนจากแสงไฟนะคะไม่มีไฟฟ้านะมารบกวนนะมันก็เลยทำให้เห็นท้องฟ้าสวยงามแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นทางช้างเผือกด้วยนะถ้าสังเกตดีๆนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยจาก TikTokแดดลมฝนค่ะบนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่ากลอเซโลดาวเยอะจริงๆดูสิเป็นร้อยๆพันๆดวงเลยอ่ะคุณได้นอนชมดาวชมวิวแบบนี้นะคะไปเรียกว่าชาร์จแบตนะไปชาร์จแบตกันบนสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่สวยงามของแม่ฮ่องสอนค่ะขอบคุณคลิปด้วยแล้วก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยนะอุตส่าห์ไปหามาให้ดิฉันนะคะอ่ะกลับมาเดินทางกันต่อฝากที่ท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วเผื่อบางคนเนี่ย เตรียมวางแผนนะคะมีแพลนจะไปเที่ยวช่วงปลายเดือนนี้จนถึงได้จนถึงกุมภาเลยนะคะค่อยๆลองดูศึกษากันสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ก่อนจะไปเที่ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เรื่องใกล้ตัวมากต้องเตือนเลยค่ะเพราะว่าทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เนี่ยนะคะเขาก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนมาให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนะคะก็คือมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA เนี่ยแหละโดยมีการปลอมแปลงในเรื่องเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาขออภัยบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานนะคะแล้วก็ใบเสร็จนะคะรับเงินคืนเนี่ยเอามาหลอกประชาชนนะคะให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลงเชื่อว่าได้รับสิทธิ์คืนเงินค่ามิเตอร์ดิจิทัลพร้อมหลอกให้สแกน QR code ค่ะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะนำไปสู่การถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคารได้นะคะทาง MEA ขอยืนยันว่าภาพเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมนะคะและ MEA ไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนผ่านไลน์ส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินแต่อย่างใดค่ะ MEA ขอเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าไปคลิกลิงก์แล้วก็อย่าสแกน QR code นะคะในเรื่องของการโอนเงินนะก็อย่าโอนอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเช่นกันห้ามโอนเงินเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยชอบหลอกนะชอบมาอ้างให้เรางงนะแล้วก็ทำให้เราหลงโอนเงินอันนี้อย่าโอนนะคะห้ามโอนโดยเด็ดขาดทั้งนี้รูปแบบการให้บริการแล้วก็การคืนเงินของ MEA ค่ะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและโปร่งใสโดยมีข้อสังเกตเพื่อความปลอดภัยนะคะดังนี้ค่ะช่องทางการติดต่อทางการของ MEA จะไม่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางไลน์ส่วนตัวนะคะหรือว่าส่งลิงก์หรือ QR code ให้ทำธุรกรรมคืนเงินผ่านช่องทางแชทโดยเด็ดขาดค่ะการติดต่อผ่านไลน์จะต้องเป็น LINE Official Account ของ MEA ที่มีชื่อว่า MEA Connect นะคะก็คือจะเป็น LINE @MEA Thailand ค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวหน้าชื่อนะคะถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการนะคะเจ้าหน้าที่ของทาง MEA ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะต้องมีบัตรประจำตัวพนักงานที่ถูกต้องตามระเบียบขององค์กรค่ะและแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่ระบุต้นสังกัดชัดเจนหากพบผู้แอบอ้างที่มีลักษณะพิรุธนะคะอันนี้คุณก็สามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือการเข้าถึงพื้นที่ได้ทันทีค่ะการทำธุรกรรมและการชำระเงินค่ะในเรื่องของค่าบริการต่างๆของ MEA นะคะควรทำผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้เช่นแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะหรือผ่านเคาน์เตอร์สวิตหากผู้ใช้ไฟฟ้าพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือได้รับเอกสารข้อความที่อ้างว่ามาจากทาง MEA นะคะเข้าข่ายหลอกลวงก็สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งเบาะแสได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ต้องระวังเลยนะการไฟฟ้านครหลวงฝากเตือนมาถึงประชาชนผู้ใช้ไฟทุกคนทุกท่านค่ะว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะคะ กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะเมื่อสักครู่ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรมีอัปเดตเพิ่มเติมมาจากทางสภ.องครักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบนทางหลวงหมายเลข305นะคะบริเวณหน้ามสว.องครักษ์ตรงนี้ในฝั่งขาเข้านะคะฝั่งที่จะไปรังสิตค่ะยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะท่วมขังสูงประมาณ5เซนติเมตรนะคะส่วนทางฝั่งขาเข้านครนายกนะคะจุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ10เซนติเมตรแต่เส้นทางตรงนี้คือผ่านได้นะคะผ่านได้แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ยังมีน้ำนะคะท่วมขังอยู่ประปรายในพื้นที่อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่สภ.องครักษ์นี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ลงไปยืนให้ดูเลยนะส่วนใหญ่น้ำที่มันจะขังสูงๆเนี่ยมันจะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะชิดขอบทางชิดฟุตบาทนะคะน้ำจะสูงกว่าช่วงตรงกลางๆนะคะเลนซ้ายสุดเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้ำยังคงเยอะอยู่นะคะฉะนั้นใครที่จะผ่านทางตรงนี้สังเกตให้ดีด้วยนะว่ามีน้ำท่วมขังมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าขับผ่านตรงบริเวณป้ายรถเมล์นะคะก็พยายามเบาหน่อยนะเผื่อเพื่อนคนอื่นๆที่ต้องใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณป้ายรถเมล์เนี่ยเขาจะโดนน้ำกระเซ็นโดนได้นะคะใจเขาใจเรานะฝากไว้ด้วยนี่หนึ่งจุดที่เจ้าหน้าที่อัปเดตให้ส่วนในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมจุดอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันมีผู้ใช้เส้นทางอัปเดตข้อมูลกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่ลาดกระบังลาดกระบังเองตอนนี้นะคะช่วงถนนวสีวารีน้อยหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังถึงหลวงแพ่งนะคะก็ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาค่ะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะตอนนี้ยังใช้การได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น้ำแห้งไปแล้วเนาะมาอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงตามต่อกันหลังจากที่ทางคุณนาตยาฝากดิฉันไว้ในเรื่องของการตามหามิสเตอร์โทมัสนะคะหรือว่าคุณทอมนะตอนนี้คุณจินนานะคะหรือคุณมิ้นอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณมิ้นคะล่าสุดในเรื่องของการตามหาคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะตอนนี้รับคุณพ่อกลับมาแล้วค่ะเพิ่งจะถึงบ้านเมื่อสักครู่นี้เองค่ะพอดีมีพี่พลเมืองดีเขาโทรมาแจ้งเขาว่าเขาเห็นคุณพ่อแล้วก็เหมือนชวนคุยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนให้พ่อรอไปรับอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจุดล่าสุดที่มีพลเมืองดีพบคุณพ่อเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงคะ
1: สุขุมวิท23ค่ะเขาบอกพ่ออยู่ริมฟุตบาทกำลังน่าจะเหมือนแบบจะเดินข้ามถนนแบบเนี้ยค่ะแต่พี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเห็น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาเห็นเขาเลยจอดคุยเหรอคะ
1: เขาบอกว่าคือต้องบอกอย่างนี้เหมือนแบบว่าเขาเคยมาทำบุญที่วัดที่แฟนเคยไปทำบุญอย่างเงี้ยค่ะที่วัดหลวงพ่อชำนาญนะคะ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาก็จำแฟนได้แล้วเขาก็ช่วยแชร์โพสต์เขาก็เลยเหมือนจำได้แม่นว่าต้องใช่พ่อของพี่คนนี้แน่เลยเพราะเขาจำได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยรีบโทรมาหาแฟนหนูว่าคุยกับพ่อแล้วเปิดรูปพี่ให้เขาดูแล้วถามว่าใช่ลูกชายไหมพ่อก็บอกว่าใช่พ่อเขาก็เลยเข้าใจว่านี่คือเพื่อนของลูกชายเขาก็เลยเหมือนแบบหยุดที่จะไว้ใจที่จะนั่งอยู่ด้วยรอเราก็เลยขอเขาให้แม่คุยแบบนี้ค่ะว่าอยู่รอกับพี่คนนี้นะเดี๋ยวไปรับเพราะว่าเซิร์ชดูแล้วมันประมาณ1ชั่วโมงจากบ้านเนี้ยค่
0: ะ
1: แต่เขาก็ยอมร
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่พลเมืองดีก็เลยนั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อด้วย
1: ใช่ค่ะก็ไปเหมือนซื้อแซนด์วิชให้พ่อนั่งรอทานแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทานนะคะ
0: ไม่ทาน
1: เขาก็รอ
0: แต่ดูสภาพคุณพ่ออิดโรยไหมอ่ะตอนที่เราไปรับ
1: มากค่ะมากค่ะเขาเดินจะไม่ไหวแล้วก็ชุดเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเพราะว่าเหมือนเขาคุยไม่ค่อยน่าจะสับสนแม่ถามเอาแม่ไปรับแม่ถามเรื่องนึงเขาก็น่าจะตอบอีกเรื่องนึงแบบนี้ค่ะพอเจอตัวปุ๊บเนี่ยก็มีคนติดต่อมาว่าเหมือนเขาอยู่ที่โรงแรมนึงเหมือนพ่อไปมัดจำไว้ที่จะเข้าพักแต่ก็ไม่ได้เข้าพักเลยคิดว่าเขาน่าจะหลงไปอีกที่นึงเพราะโรงแรมมันอยู่แถวสวัสดีแต่ที่เราไปเจอมันสุขุมวิทเขาก็บอกว่าเหมือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้นอนเลยแบบนี้ค่ะเดินทั้งคืนใช่ค่ะ
0: กำลังจะถามเลยว่าคุณพ่อไม่ได้นอนแล้วคุณพ่อเล่าไหมว่าจากที่ อนุสาวรีย์เขาไปไหนยังไงต่อใช้วิธีการอะไร
1: ไม่ค่ะไม่ได้เล่าเพราะว่าเมื่อกี้ให้แม่ลองถามเหมือนแม่บอกว่าถามไปเขาก็เหมือนคุยคนละเรื่องก็เลยยังแล้วตอนนี้เหมือนเขาก็หลับไปแล้วอะไรเลยแบบให้เขาพักก่อนเผื่อว่าเขาพรุ่งนี้จะคุยรู้เรื่อง
0: ด
1: ูเขาเหนื่อยๆอะค
0: ่ะ
1: เขาพูดแต่ว่าเขาเหนื่อยประมาณนี้ค่ะ
0: ก็น่าจะเหนื่อยนะคุณจินตนาตั้งหายไปตั้งแต่วันที่12เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ได้ทานอะไรบ้างหรือยังแล้วกลับถึงบ้านได้ทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยแล้วไหมคะก่อนนอน
1: ก็ชงเกลือแร่ให้เขาค่ะแล้วก็หลับไปพอถามเขาเขาก็บอกเขาไม่หิวเขาพูดแค่ว่าเขาเหนื่อยเขาไม่ได้นอนเขาก็พูดแค่นั้นเขาก็พูดว่าเหมือนระหว่างทางเขาล้มหลายครั้งเขาก็พูดแบบนี
0: ้ค่ะแล้วคุณพ่อมีบาดแผลอะไรหรือเปล่า
1: ที่ดูไม่มีค่ะเหมือนดูเป็นผื่นแดงเพราะเขาขาวที่จะเห็นชัดก็ผื่นแดงอะไรแบบนี้ค่ะเป็นจำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุงกัดรอยยุงกัดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ไม่มีแผลแบบว่าถลอกเลือดออกอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่ะไม่เช็คดูแล้วให้แม่เช็คดูว่าไม่มีค่ะ
0: ไม่มีค่ะธรรมดาคุณพ่อเคยแบบออกจากบ้านอย่างนี้แล้วก็หายไปเลยหลายวันแบบนี
1: ้ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่ครั้งแรกเลย
1: ค่ะนี่เป็นครั้งแรก
0: ค่ะเริ่มสับสนในเส้นทางด้วยจำไม่ได้ด้วยแล้ว
1: หนูก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าพอเห็นว่าโรงแรมโทรกลับมาในเราเลยรู้ว่าสงสัยเขาน่าจะกลับไม่ถูกแล้วคงเดินไปเรื่อย
0: ค่ะโรงแรมโทรกลับมาหาคุณทางคุณจินนาวันไหนอะคะ
1: โทรกลับมาหาแฟนเมื่อสักครู่ที่สักชั่วโมงนึงได้อะค่ะว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาใหม่พรุ่งนี้เพราะว่าเขาเห็นเราขับรถอยู
0: ่
1: ว่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าพอดีเหมือนคุณพ่อไปจองไว้ไปจ่ายเงินวางมาจำค่าที่พักไว้แต่ไม่ได้เข้าพักไม่ได้กลับมาเลยอะไรประมาณเนี้ยค่
0: ะ
1: เขาเห็นเราประกาศตามหาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: อ๋อเขาก็ทราบเหมือนกันว่าเราตามหาอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่
0: ค่ะเป็นโรงแรมอยู่แถวไหนนะคะ
1: อนุสาวรีย์ค่ะ
0: อยู่ที่อนุสาวรีย
1: ์ใช่ค่ะแต่คนที่ไปพบเขาไปเจอแถวสุขุมวิท
0: คนละที่เลย
1: ใช่หนูก็ยังบอกว่าคือผมมี23ใช่ค่ะหนูก็ยังบอกว่าโชคดีที่ว่าถ้าไม่เจอวันนี้ดูท่าทางพ่อน่าจะแบบเหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สุขุมวิท23เป็นฝั่งขาออกด้วยนะใช่ไหมน่าจะเดิน
1: เขาบอกกำลังเหมือนตามดินฟุตบาทเหมือนทำท่าเหมือนจะข้ามถนนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ไม่รู้จะไปไหนต่อด้วยนะคะโชคดีมาก
1: แล้วใจประมาณใช่ค่ะใช
0: ่แล้วที่โรงแรมที่จองไว้มีคุณพ่อได้เอาของไปไว้อะไรไหมคะเขาขอ
1: ไม่ค่ะเขาก็เหมือนยังถือกระเป๋าเขาเหมือนเดิมแบบเดิมเหมือนที่ออกจากบ้านออกมาเหมือนเดิม
0: ค่ะทุกอย่างยังอยู่นะคะยกเว้นหมวกอย่างเดียวเนาะที่บอกว่าหายไป
1: หมวกยังอยู่ค่ะ
0: เขา
1: หมวกเขาใส่ไหมตอนเราเจอหมวกยังใส่ค่ะ
0: หมวกสีเหลือง
1: แต่งตัวเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังอยู่นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าดีใจด้วยขอแสดงความยินดีดีใจทุกคนลุ้นมากเลยช่วยกันตามหาประกาศตามหา
1: หนูก็ไม่คิดว่าพลังโซเชียลจะช่วยได้มากขนาดนี้ต้องขอบคุณจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะดีใจกับครอบครัวด้วยที่คุณพ่อกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะยังไงก็ฝากขอบคุณทั้งรายการแล้วก็แบบทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนจะให้เบาะแสอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆ
0: ค่ะจสร้อยยินดีให้การช่วยเหลือแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานนะคะมีอะไรก็แจ้งจสร้อยได้นะคะคุณจินตนา
1: ได้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณจินตนานะคะที่แจ้งกับทางจสร้อยไว้ว่าคุณพ่อโทมัสหายไปนะคะก็ตามหากันตั้งแต่วันที่12คือออกจากบ้านตั้งแต่12นะแล้วก็หายไปนะคะจนมีเบาะแสเนื่องจากมีการประกาศตามหาตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็จสร้อยเองก็ลงนะคะประกาศตามหาไปด้วยก็มีคนช่วยกันแชร์ช่วยกันกระจายข่าวไปรวมไปถึงคนที่แจ้งเบาะแสกลับมากับทางจสร้อยด้วยนะว่าเห็น อยู่ตรงบริเวณวิภาวดีซอย3นะคะเราก็ประสานสน.บางซื่อกับสน.วิภาวดีให้ไปช่วยดูนะคะปรากฏว่าก็ไม่เจอนะไม่เจอก็ตามหากันตลอดเลยนะประกาศไปด้วยประชาสัมพันธ์ไปด้วยจนล่าสุดเนี่ยค่ะทางพลเมืองดีไปเจออยู่ตรงสุขุมวิทนะคะไปเจออยู่แถวสุขุมวิท23นะแล้วก็จำได้ว่าเป็นคุณโทมัสเจอรัลนะคะที่เป็นคุณพ่อสามีของคุณจินตนานะคะก็ได้ลงไปพูดคุยแล้วที่สำคัญสิโลกมัน มันกลมหรือมันแบนเนี่ยเขารู้จักกันกับทางสามีของคุณจินตนาด้วยนะคะก็เลยจำได้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นคุณพ่อนะคะก็เลยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยให้เขาเกิดความไว้ใจอุ่นใจจนกระทั่งทางครอบครัวมารับกลับบ้านไปนะคะเป็นพลังโซเชียลที่ดีจริงๆที่ทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผม
4: 15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดับมุนีนักกรีฑาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที่13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: 22 นาฬิกากับอีก15นาทีนะคะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะคะเมื่อสักครู่ก็มีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาจากทางเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะในกรณีอุบัติเหตุได้รับแจ้งเข้ามาจากทางถนนสุขาภิบาล5นะคะตรงบริเวณหน้าไปรษณีย์อองเงินเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเหตุของรถตู้ทึบรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงจุดนี้เนี่ยตอนเกิดเหตุเนี่ยพื้นที่ตรงบริเวณใกล้เคียงนะคะในเรื่องของการเดินทางในฝั่งขาเข้าเนี่ยชะลอตัวกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นรถใหญ่นะคะรถตู้ทึบแล้วก็รถจักรยานยนต์กีดขวางการจราจรพร้อมกับมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุผ่านไปแล้วก็สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ส่วนในฝั่งกลับกันสุขาภิบาล5ในฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะพูดถึงเรื่องของการเดินทางการใช้รถอ่ะอันนี้เวลาเรามีรถเราก็ต้องมีประกันรถยนต์ด้วยนะประกันภัยนะคะฉะนั้นใครที่กำลังจะต่อประกันหรือจะทำประกันภัยรถยนต์นะคะกับรถของคุณรถคันใหม่นะคะก็อยากให้ลองพิจารณาโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะตรงนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของความคุ้มครองที่คุ้มค่านะคะกับการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นรถใหม่นะรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถเนี่ยไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็สามารถมาร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้โดยทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับทางจสร้อยจัดทำขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการด้วยใครที่เป็นสมาชิกนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มค่ะใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะคุณได้รับเงินกองทุนคืนแน่นอนนะคะสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถยนต์ในปีต่อไปอีกด้วยนะคะและในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์นะคะเกิด อุบัติเหตุขึ้นมานะคะมีเหตุเฉียวชนกันหรือว่าทำให้รถได้รับความเสียหายกันเนี่ยแล้วต้องเอาไปซ่อมนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขาจะมีรถสำรองให้เอาไปยืมใช้ระหว่างซ่อมได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะคะอันนี้ถ้าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วสนใจอยากทำประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งกับทางโครงการก็สามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งหรือว่าถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02150888นะคะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะโครงการนี้ผ่อน 0% ยาวถึง6เดือนด้วยกันนะคะสนใจก็หมายเลขนี้เลยจำง่าย02150888กับโครงการคนรักรถช่วยรถอุบัติเหตุค่ะกลับมาดูกันต่อนะคะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะจริงๆช่วงดึกๆช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของอากาศเองก็ดูไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะเพราะกลุ่มฝนเนี่ยดูเหมือนจะเล็กลงนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เหลือฝนเพียงเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตลาดกระบังหนองจอกค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศแนวโน้มลดลงนะคะก็คือออกจากกรุงเทพไปละแต่ทีนี้เนี่ยจะไปตกที่ไหนต่อดูกลุ่มฝนเอาละกันนะจะไปทางฉะเชิงเทรานะคะบางน้ำเปรี้ยวไปทางองครักษ์นครนายกนะคะแล้วก็มีกระจายตัวอยู่แถวพนัสนิคมชลบุรีทางด้านนู้นนะคะฉะเชิงเทรานะคะตรงสนามชัยเขตพอพูดถึงแถวชลบุรีพนัสนิคมโอ้ก่อนหน้านี้นี่อ่วมเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาเย็นถึงหัวค่ำที่ผ่านมาทั้งเรื่องของฝนที่ตกหนักตกแรงนะคะอย่างที่เห็นในภาพกลุ่มฝนค่อนข้างกลุ่มใหญ่นะในพื้นที่ตรงนั้นนี่ศรีราชาเมื่อเย็นเห็นบอกว่าโอ้โหท่วมกันไปนะคะอ่วมกันไปเลยทีเดียวในพื้นที่นะคะศรีราชาน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะมันก็เลยส่งผลให้ในพื้นที่ตรงศรีราชาตรงเกาะลอยถนน9กิโลเห็นบอกว่าน้ำท่วมหนักนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้ซึ่งมันจะเป็นช่วงหัวค่ำนะคะที่ท างอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำรอการระบายแต่มันเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลนะคะหนุนสูงด้วยก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกไปได้นะคะระบายออกช้าน้ำมันก็เลยท่วมหนักรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะอย่างที่พูดไปศรีราชาก็อ่วมแล้วก็ตรงเมื่อสักครู่นะคะตรงหนองไม้แดงนะแล้วก็มีตรงไหนอีกเขาคันทรงนะคะมาปูนนะที่น้ำท่วมเส้นทางนะคะก็ทำให้รถเล็กเนี่ยผ่านยากฉะนั้นต้องระวังเช็คเส้นทางก่อนเดินทางด้วยนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในชลบุรีนะหลายๆพื้นที่หลายๆอำเภออันนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะจากจสร้อยนี่แหละสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วรู้สึกว่ามันผ่านลำบากไม่สะดวกนะคะอยากขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ติดต่อจสร้อยได้นะดอกจัน1808หรือกด1137นะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ไปดูเพิ่มเติมนะจากทางโพสต์ของคุณซูมระยองนะคะเขาก็ได้แจ้งข้อมูลนะในเรื่องของเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากน้ำเนี่ยมันท่วมตรงต่างระดับนะคะสุรศักดิ์นะคะรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เลยเห็นบอกว่ารถเล็กเนี่ยดับไปหลายคันเลยนะคะจากในพื้นที่ตรงนี้ฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 17:00 นนะคะก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรทั้งสองฝั่งตรงบริเวณทางต่างระดับบ้านสุรศักดิ์นะคะเลยสี่แยกไฟแดงบ้านสุรศักดิ์ไป200เมตรมุ่งหน้าไปทางสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าพัฒนาสปอร์ตแอนด์รีสอร์ทพัฒนากอล์ฟนะคะหรือถ้าตรงไปเนี่ยก็จะไปทางบ้านมาปู่นะคะออกสาย331ไปบ้านบึงหัวคุณแจก็อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาชลบุรีเนี่ยแหละค่ะเชื่อมต่อไปทางปลวกแดงระยองนะคะก็มีสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเนื่องจากน้ำค่อนข้างสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะแล้วก็มีทั้งรถเก๋งรถจักรยานยนต์ที่พยายามจะลุยน้ำนะแต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์ก็ไปดับแล้วก็ไปจอดคาอยู่ข้างทางหลายคันเลยเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเข็นรถเข้าข้างทางส่งผลให้สภาพการจราจรติดขัดแล้วก็สะสมนะคะสะสมอยู่ตรงบริเวณจุดนี้นะคะเห็นบอกว่าท้ายแถวเนี่ยมันยาวเลยปั๊มคาวสเทคแล้วก็ปั๊มเชลทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากปลวกแดงเลยนะคะเตือนนะคะสำหรับใครที่ขับรถเล็กหรือว่าเป็นรถโหลดต่ำตรงนี้ยังไงก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะจะผ่านได้เฉพาะรถใหญ่รถสูงรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะทางเพจซูมระยองบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่นี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมขังมาก่อนเลยก็เลยอยากจะฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางชะลอการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้เป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันความเสียหายต่อตัวยานพาหนะนะคะรถเล็กผ่านไม่ได้เลยนะรถเล็กรถโหลดต่ำนะคะผ่านเส้นนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะตรงบริเวณต่างระดับบ้านสุรศักดิ์เลยสี่แยกไฟแดงบ้านสุรศักดิ์ไปมุ่งหน้าไปทางสามแยกนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าพัฒนาสปอร์ตแอนด์รีสอร์ทแล้วก็ตรงไปทางบ้านมาปู่ตรงบริเวณนี้น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะคะขอบคุณข้อมูลแล้วก็ภาพจากทางเพจซูมระยองด้วยนะคะที่อัปเดตมาในพื้นที่ตรงบริเวณชลบุรีนะคะศรีราชาชลบุรีต่อเนื่องเชื่อมต่อกับปลวกแดงระยองนะคะใครจะเดินทางก็ระมัดระวังด้วยในเส้นทางสายนี้นะคะเพราะว่าน้ำยังคงสูงอยู่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่อาจจะต้องติดตามกันเนื่องจากวันนี้ฝนค่อนข้างหนักนะคะฝนค่อนข้างหนักในจังหวัดชลบุรีศรีราชานะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันกระจายไปทางฉะเชิงเทราองครักษ์ด้วยนะคะฝนสำหรับค่ำนี้นะพอพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดการณเวลานี้นะคะทางกรุงเทพมหานครทางผู้ว่านะคะก็ได้มีการเตรียม ในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะแล้วก็เร่งเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยไปพร้อมๆกับการดูแลการประชุมครั้งสำคัญระดับโลกนั่นก็คือ World Bank IMF นะคะก็วันนี้เขาได้มีการเฝ้าระวังทั้งความปลอดภัยนะจากการจราจร21เส้นทางและมีการติดตามสถานการณ์ตลอดการประชุมนะคะอันนี้ผู้ว่ากทม.ได้มีการอัปเดตมาแล้วส่วนเรื่องของน้ำตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ยังคงมีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IMF และธนาคารโลกนะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็มีการดูแลเส้นทางตลอดช่วงประชุมนะคะโดยศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานครได้มีการติดตามบริหารจัดการในหลายๆด้านทั้งเรื่องของน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักและเส้นทางเชื่อมต่อการจราจรระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมและเส้นทางสำคัญค่ะโดยตรงนี้นะคะจะมีทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักเทศกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานพร้อมกับมีการใช้ระบบกล้อง CCTV ติดตามสถานการณ์และจัดเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเส้นทางที่บอกว่าจะต้องเฝ้าระวังมีทั้งหมด21เส้นทางก็แบ่งเป็นเส้นทางหลัก5เส้นทางนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างโรงแรมกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางโดยรอบที่ผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะใช้สัญจรนะคะทั้งนี้ถ้ามีเรื่องของฝนอย่างวันนี้มีฝนตกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็พร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมและประชาชนที่จะดำเนินการต่อเนื่องนะคะไปจนวันสุดท้ายของการประชุมค่ะแต่ตอนนี้ถามว่าเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างนะคะคือจะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำนะคะทางฝั่งตะวันออกขณะที่พื้นที่ชั้นในและฝั่งธนบุรีตอนนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสภาวะปกตินะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่มันมีสถานการณ์ฝนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกรุงเทพก็ไม่มีฝนตกต่อเนื่องกันประมาณ6วันล่าสุดวันนี้ก็คือมีฝนตกลงมาในช่วงเย็นนะคะก็จะเป็นฝนหนักในฝั่งทนฝนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ67มิลลิเมตรในพื้นที่เขตบางบอนค่ะขณะที่พื้นที่ชั้นในแล้วก็ฝั่งทนภาพรวมสถานการณ์น้ำทางกรุงเทพมหานครบอกว่าอยู่ในระดับปกติแล้วนะคะส่วนพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกในเขตหนองจอกแล้วก็ลาดกระบังอันนี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากมันได้รับผลกระทบจากทางมวลน้ำนะที่มาจากหลายทิศทางทั้งพื้นที่ตอนบนพื้นที่ด้านตะวันออกแล้วก็รวมถึงน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพค่ะประกอบกับเรื่องของข้อจำกัดของการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะก็เลยจะต้องมีการติดตามตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็พยายามกรุงกทมเองก็พยายามเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่อย่างเช่นตรงบริเวณแนวคลองหลวงแพ่งที่เขามีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ตอนบนนะคะก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าสู่พื้นที่ตามแนวคลองเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะต้องให้ประชาชนที่อยู่บริเวณแนวคลองหลวงแพ่งเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการที่ทำตอนนี้นะในเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องของน้ำท่วมนะคะกับดูแลพื้นที่ที่มีการประชุม World Bank IMF นะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยทางกทม.เองก็บอกว่ากำลังเร่งรัดกระบวนการพิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอ่ะตอนนี้มีการอนุมัติแล้วกว่า 200,000 รายนะคะส่วนกรณีที่ต้องตรวจสอบเอกสารหรือว่าพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะฉะนั้นประชาชนก็ยังคงสามารถแจ้งข้อมูลนะคะ เรื่องของความเดือดร้อนจุดที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการช่วยเหลือก็แจ้งเข้าไปที่กทม.ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะคะอันนี้เนี่ยเขาดูแลควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม World Bank IMF จนเสร็จสิ้นนะคะนี่ก็เป็น1กิจกรรมไม่ใช่1กิจกรรม1ภารกิจนะที่ทางกรุงเทพมหานครเองยังต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังต้องระวังในเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่เมื่อสักครู่พูดถึงการประชุม IMF World Bank ตรงนี้นะคะย้ำกันอีกทีนึงละกันสำหรับการเดินทางนะการเดินทางก็เส้นทางที่เป็นจุดที่เขามีการควบคุมนะคะแล้วก็มีการดูแลเป็นพิเศษคือถนนรัชดาพิเศษค่ะตั้งแต่แยกพระราม4ไปจนถึงแยกอโศกนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ทราบข้อมูลตรงนี้คือต้องหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกนะคะตรงบริเวณหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะในวันที่15นะคะก็คือพรุ่งนี้นะ15ถึงวันที่16คือตั้งแต่เที่ยงคืนเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้นะคะเป็นต้นไปจะมีการปิดนะฮะปิดการจราจรตรงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็จะมีการจัดเส้นทางตรงนี้ก็คือใครที่จะต้องใช้เส้นทางผ่านตรงนี้นะคะไม่สามารถผ่านได้นะก็อยากให้หลีกเลี่ยงจุดนี้ไปก่อนนะคะหลีกเลี่ยงจุดนี้ไปก่อนเนื่องจากเขาจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินทางมายังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทางเจ้าหน้าที่เองก็เลยต้องยกระดับเรื่องของความปลอดภัยโดยเริ่มนะคะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่14ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่16ตุลาคมเวลา 23:00 นนะคะอันนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะในเรื่องของการปิดเส้นทางตรงนี้นะคะจะได้หาทางเลี่ยงนะใช้เส้นทางอื่นก่อนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเผื่อท่านไหนจะต้องผ่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะได้หาทางเลี่ยงไว้ก่อนนะมาดูเพิ่มเติมกันต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทางผู้ว่าเองนะคะเขาก็ได้อัปเดตเรื่องของความพร้อมในการดูแลนะคะการประชุมระดับโลกที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะทีนี้นอกจากเรื่องของการประชุมเรายังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันซึ่งวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการเสนอนะคะทางครม.เองเขาก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการปรับเกณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทยค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้นะคะแล้วก็แนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อปรับปรุงกระบวนการการขึ้นทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะโดยปรับปรุงนะคะนิยามคำว่านวัตกรรมและสิ่งใหม่ให้ชัดเจนหากเป็นเพียงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือว่าหีบห่อของอุปกรณ์อันนี้ก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้นะคะพร้อมกับลดการใช้ดุลยพินิจและจัดให้มีกระบวนการอุทธรณ์การขอขึ้นทะเบียนโดยกำหนดให้เปิดเผยรายชื่อสินค้าผู้ประกอบการคุณลักษณะจำเพาะพื้นฐานและขอบเขตประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อสาธารณะล่วงหน้าก่อนการอนุมัติค่ะเพื่อให้กระบวนการขึ้นทะเบียนตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ค่ะเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมและให้สวทช.สนับสนุนด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปขณะที่สำนักงบประมาณตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านมาการตรวจ คุณสมบัติรวมทั้งจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายนะเพื่อที่จะลดความไม่โปร่งใสและยกระดับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไทยค่ะก็คือเขาบอกว่าถ้าแค่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่ออันนี้จะขึ้นเป็นทะเบียนนะคะขึ้นทะเบียนนวัตกรรมสิ่งใหม่ไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องเด่นที่มีมติเห็นชอบนะคะในการประชุมครม.ในวันที่14ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้นะคะที่เขาได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะหลังจากที่ทางครม.ได้มีการประชุมกันมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่เราคนไทยควรจะต้องทราบไว้เช่นกันนะคะนี่ก็เอามาฝากเผื่อใครสนใจสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะมา ดูกันต่อสลับสับเปลี่ยนไปเรื่องข่าวบ้างเรื่องของการเดินทางบ้างนะเราจะได้ทราบหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะสักครู่นะมาถึงเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเมื่อสักครู่เราคุยกับคุณจินตนานะคะที่เป็นลูกสะใภ้ของทางมิสเตอร์โทมัสคนที่หายไปตอนนี้นะมีสายจากทางพลเมืองดีที่เจอคุณโทมัสนะคะมาคุยเพิ่มเติมกับเราคุณพัทรชัยค่ะตโนดดงอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะไปเจอมิสเตอร์โทมัสได้ยังไงอะคะอยากให้เล่าให้ฟัง
1: เลยระหว่างทางกลับบ้านนะครับเหมือนผมเดียวเข้าซอยสุขุมวิท23
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจอพอดีเลย
0: เลี้ยวปุ๊บเจอปั๊บเลยเหร
1: ผมจอดให้คนข้ามถนนก่อนเน
0: า
1: ะแล้วก
0: ็ค่ะ
1: เขากำลังข้ามถนนแล้วผมไปเห็นผมก็เลยขับเลยไปนิดนึงก็เลยเรียกเขาว่าใช้พ่อคุณมาร์คหรือเปล่า
0: ค่ะโดยคือปกติแล้วเนี่ยทางคุณพัทรชัยเนี่ยรู้จักกับคุณมาร์คอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ผมเคยเจอคุณมาร์คเวลาไปทำบุญที่วัดนะครับตอนไปบ้านตอนเช้าที่วัดชินอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เห็นประกาศตามหาในสื่อออนไลน์ด้วยใช่ไหม
1: เห็นใช่ครับเห็นตั้งแต่ทางคุณมาร์คโพสแล้วครับแล้วก็หลายคนโพส
0: ค่ะ
1: ครับสสร้อยก็เห็นอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วพอเราเห็นปุ๊บเราคิดว่าใช่คุณโทมัสแน่นอนเราไปพูดคุยอะไรกับเขาเป็นอย่างแรกอะคะ
1: ก็ถามว่าใช่พ่อคุณมาร์คหรือเปล่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
0: แล้วเขาคุยด้วยไหมตอนแรกพอไปถามปุ๊บ
1: เขาคุยครับแล้วเขาก็พูดครับแล้วถามมารู้จักคุณมาร์คหรออะไรประมาณเนี้ย
0: เขาก็ถามคุณพัทรชัยกลับว่ารู้จักกับมาร์คหรออย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็ทำให้เขาไว้ใจได้ระดับหนึ่งใช่ไหมเราต้องเห็นบอกว่ามีการยืนยันมีการเปิดรูปอะไรให้ดูด้วยหรือเปล่าคะคุณเจนนาเหมือนจะบอก
1: เปิดครับเปิดบอกว่าคุณมาร์คตามหาคุณอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ค่ะแล้วคุณโทมัสว่ายังไงบ้างอ่ะ
1: เขาก็เหมือนถ้าเอาตามความเป็นจริงเขาตอบประมาณว่าเขาออกมาใช้ชีวิตอยู
0: ่ไว้จริงค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ๆ
0: เพราะบอกว่า
1: ก็ควรจะกลับบ้านนะครับแล้วประมาณนั้น
0: ครับเหมือนกับตามหาฉันทำไมฉันออกมาใช้ชีวิตของฉันอะไรอย่างนี้หรอ
1: ประมาณนั้นครับ
0: ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมั่นใจแล้วว่าเป็นคุณโทมัสปุ๊บคุณพัทรชัยทำไงต่อติดต่อใครก่อนเลยคะอันดับแรก
1: ผมถามเพื่อนที่เป็นเซียนพาก่อนครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณมาร์
0: คอ๋อค่ะ
1: ขอเฟซบุ๊กคุณมาร์คหน่อยจับเฟซบุ๊กคุณมาร์คไม่ได
0: ้
1: เขาก็ส่งมาให้แล้วผมก็โทรไปหาคุณมาร์คบอกว่าเจอคุณพ่อแล้วก็เขาก็ให้ส่งสายให้คุยกันนะครับ
0: ค่ะก็ได้คุยกันปุ๊บเขาก็โอเครอลูกมารับกลับแต่ว่าระหว่างที่รอคุณพัทรชัยทำไมถึงตัดสินใจว่าอยู่เป็นเพื่อนด้วยดีกว่าไม่ปล่อยไว้คนเดียว
1: จากโพสเห็นว่าเป็นอัลไซเมอร์เน
0: าะ
1: ค่ะที่คุณมาโพสผมก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะหายไปก็เลยคุยกับคุณมาว่าเดี๋ยวผมอยู่รอจนคุณมามา
0: ค่ะ อยู่เป็นเพื่อนนั่งคุยไปรอกันตรงไหนคะเนี่ย
1: พาไปก่อนนะผมพาไปใต้โรงแรมแจสมิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปซื้อน้ำที่ร้านบูสก่อนพอกินน้ำเปล่าเสร็จจบก็พาไปนั่งกินสับเบย์ครับ
0: ก็คือพาไปหาอะไรรับประทานก่อนไม่แน่ใจว่าคุณโทมัสไม่ได้ทานข้าวทานอะไรมาตั้งแต่วันที่12หรือเปล่าเพราะหายไปตั้งแต่วันที่12นะคะคุณพัทรชัยจนวันที่14แล้วเนี่ยเนาะตอนเจอดูเขาอิดโรยไหมคะ
1: ดูเหนื่อยๆครับ
0: ดู
1: ตัวเล็กกว่าในรูปที่ถ่ายด้วยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแต่ยังพอจะมีแรงเดินข้ามถนนอยู่นะ
1: ต้องจับนิดนึงครับเพราะเขาบอกเขาอายุเยอะแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยู่รอนานไหมคะกว่าคุณมาร์คจะมา
1: ประมาณ1ชั่วโมงครับ
0: โอ้โหคุณพัทรชัยก็อยู่เป็นเพื่อนชั่วโมงนึงเลยนะทานน้ำไปด้วยคุยไปด้วย
1: ครับ
0: ได้ค่ะพอคุณมาร์คมาเจอกับคุณโทมัสนี่อย่างแรกที่คุณพัทรชัยเห็นนี่คือเกิดอะไรขึ้นอะระหว่างพ่อลูกเจอกัน
1: เดี๋ยวนะต้องตอนที่เจอจะเป็นทางเหมือนทางภรรยา กับลูกสะใภ้เจอก่อน
0: ค่ะ
1: พอคุณมาต้องไปจอดรถประมาณนั้นครับแค่เปิดประตูเข้ามาคุณโทมัสก็ยิ้มแล้วครับตอนแรกคุยกับผมอยู่เขาหมายถึงว่าเขามาจากทางด้านหลังผมเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: ผมไม่ได้เห็นก็เห็นเขายิ้มปุ๊บก็เลยหันไปมองว่าออกมาแล้วประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเห็นหน้าภรรยากับลูกสะใภ้ก็ยิ้มเลยนะคะ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณพัทรชัยมากๆนะอยู่เป็นเพื่อนชั่วโมงหนึ่งนะคะนั่งรอให้ครอบครัวมารับกลับบ้านไปแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นคนช่างสังเกตแค่ขับรถผ่านเห็นแล้วคุ้นเลยนะคะ
1: ครับบังเอิญผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันครับว่าเห็นยังไง
0: ธรรมดาคือเราจะไม่แบบเอ๊ะขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆทำให้คุณโทมัสได้กลับบ้านนะคะหลังจากออกไปใช้ชีวิตหลายวัน
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะคุณพัทรชัยตโนดดงนะคะที่บอกว่าไม่แน่ก็รู้สึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงเห็นแล้วก็สังเกตได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาโทรที่ธิติพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ค่ะช่วงเวลา4:43 นะคะมีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ในเรื่องของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าตรงบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ14นะคะก็เป็นซอยย่อยเชียงคำ1ทางถนนแจ้งวัฒนะในแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สถานีแล้วก็ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดอนเมืองนะคะทราบเรื่องแล้วกำลังไปยังจุดเกิดเหตุนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยย่อยเชียงคำ1ซอยแจ้งวัฒนะ14ค่ะเป็นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้านะคะนี่อัปเดตเป็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เองนะที่ได้รับแจ้งแต่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินทางไปแล้วนะคะกำลังเดินทางไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้สำหรับจุดนี้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยรัชดาภิเษก11ในพื้นที่เขตธนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยตลาดภูเนี่ยได้ดำเนินการจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นก็คือจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะเป็นเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะ Volkswagen เป็นรถน้ำมันเบนซินนะคะก็เห็นบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้องโดยสารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ประชาชนเองก็ได้ใช้น้ำนะคะทำการดับนะคะแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยไปช่วยในเรื่องของการดูแลเพิ่มเติมนะคะก็คือเพลิงเนี่ยมันสงบไปก่อนที่รถดับเพลิงจะไปถึงจุดเกิดเหตุแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยของตลาดภูไปช่วยดูเพิ่มเติมให้เสียหายไป1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะมาดูข่าวเพิ่มเติมกันนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้มีการประชุมครม.เนาะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่เขามีการพูดคุยกันไปในวันนี้นะคะโดยทางนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยหลังการประชุมนะคะณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมครม.ค่ะให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดลงทั้งหมดนะคะซึ่งณวันนี้ค่ะเรียกว่ามีการเยียวยาไปแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินที่เรียกว่าเงินสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยจำนวน2ล้านบาทสำหรับกรณีผู้ที่เสียชีวิตในเหตุภัยพิบัติที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็ได้ทำการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยยังมีการเน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะคะพร้อมกับกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุมงานที่แสดงความชื่นชมแล้วก็ความเชื่อมั่นในประเทศไทยรวมไปถึงศักยภาพของประเทศเราด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดอุดรธานีนะคะยังมีการเตรียมที่จะจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยนะคะงานมหกรรมพืชสวนโลกจะเกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนหน้านะคะ1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม2570ค่ะโดยทางนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่2พฤศจิกายน2569พร้อมประชุมครม.สัญจรในวันที่3พฤศจิกายนนะคะโดยเน้นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรพร้อมกับนำวาระแห่งชาติในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเข้าสู่การพิจารณาด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการไปจัดครม.สัญจรนอกสถานที่นะคะที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเดือนหน้านี้แล้วนะคะทางอุดรเองเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกซึ่งจะจัดยาวๆไปจนถึง14มีนาคม2570นะคะอันนี้ก็เป็นการแถลงนะคะ จากทางศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่มีการประชุมครม.วันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราก็ควรจะต้องทราบไว้ด้วยเพราะว่าเราเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพนะคะทั้งงานประชุมระดับโลกอย่าง IMF ใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะเกิดขึ้นเดือนหน้าด้วยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการประชุมเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องน่าสนใจเช่นกันในช่วงปลายปีแบบนี้เรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เองทางกรมอุทยานค่ะเขาก็ได้มีการเดินหน้านะยกระดับอุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะเขาจะชูตรงนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะโดยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและบรรพชีวินวิทยานะคะก็มีการผลักดันให้อุทยานแห่งชาติภูเวียงในอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นหมุดหมายสำคัญระดับโลกหลังจากที่มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกตัวที่6ของหุบเขาภูเวียงนะคะโดยทางนายยงยุทธนาควิโรจน์ค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเปิดเผยว่ากรมอุทยานค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงจึงได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการศึกษาวิจัยหลุมขุดค้นที่11นะคะเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการสำรวจศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการตรงนี้จะนำไปสู่การยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางนิเวศอย่างยั่งยืนกรมอุทยานค่ะก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีดำเนินโครงการศึกษาวิจัยขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์อันนี้เนี่ยเขามีการขุดค้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2567จนมาถึงปีนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์กรมทรัพยากรธรณีค่ะโดยทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคะนายสุธรรมวงจันทร์พร้อมด้วยคณะนักวิจัยนะคะก็เป็นนักบรรพชีวินวิทยาคนแรกของประเทศไทยค่ะอาจารย์ดร.วราวุธสุธีธรนะคะก็ลงพื้นที่นะดำเนินการขุดณหลุมที่3นะคะเขาเรียกว่าเป็นหลุมขุดค้นที่3ห้วยประตูตีหมานะคะแล้วก็จากผลงานล่าสุดเนี่ยค่ะก็ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มากกว่า270ชิ้นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าภูเวียงโกซอรัสซิรินทอนเน่เกือบเท่าตัวนะคะจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับซากดึกดำบรรพ์ณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของทางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็พบว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอนกินพืชขนาดใหญ่ชนิดใหม่ของโลกค่ะก็ตัวนี้นะคะเขาบอกมีความยาวประมาณ20ถึง25เมตรก็มีการเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่สนใจประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมสัมผัสประสบการณ์ได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะใครชื่นชอบสายนี้นะคะต้องไปติดตามกันนะว่าซากดึกดำบรรพ์นี้มันจะมีขนาดใหญ่โตขนาดไหนนะคะเพิ่มแป๊บเดียวคุยไปคุยมาถึงปลายชั่วโมงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วหลัง 23 นาฬิกากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติม

0: ด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23รายการกับอีก10นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้นะคะอยู่รอกับธนุตาในช่วงยามดึกวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่นะเวลานี้นะมีการพูดคุยเพิ่มเติมกันทางหน้า YouTube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณบุญชนะนะคะคุณอิสราใช่ไหมอิสราคุณอภิชาตินะคะคุณพระเคอินนะขอบคุณค่ะที่ติดตามแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมกันมาด้วยทักทายมาเป็นกำลังใจนะมาดูกันในช่วงชั่วโมงนี้นะคะมาติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีน้ำท่วมขังอะไรแล้วนะทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็ได้ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมค่ะก็เลยมีการเร่งฟื้นฟูสุขภาพอนามัยหลังน้ำท่วมมีการให้บริการนะคะในการตรวจรักษาสุขภาพคนแล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงฟรีด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยเขาได้จัดหน่วยแพทย์นะคะหน่วยแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเคลื่อนที่นะคะออกไปให้บริการประชาชนโดยจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้นะคะช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะสถานที่ให้บริการเนี่ยจะมีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะคะนั่นก็คือที่ลาดกระบังอันนี้เนี่ยเขาจะไปตั้งจุดบริการอยู่ที่ชุมชนเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะเคหะชุมชนร่มเกล้าโซนหลังคาแดงค่ะในพื้นที่บางเขนนะคะไปตั้งจุดให้บริการที่ชุมชนจินดาทาวซอยคูบอน27ค่ะประเวศค่ะนะคะจุดบริการจะอยู่ที่ชุมชนมัสยิดดอกไม้ในพื้นที่แขวงหนองบอนนะคะที่ดอนเมืองค่ะจัดจุดบริการให้ที่ชุมชนหลังวัดเวรุณารามหรือว่าวัดไผ่เขียวนะคะส่วนในพื้นที่เขตสะพานสูงอันนี้เนี่ยเขาจะไปตั้งจุดบริการอยู่ที่ลานอเนกประสงค์ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเคหะธานี4ค่ะในพื้นที่คลองสามวานะคะจุดบริการประชาชนในการตรวจสุขภาพก็คือจะอยู่ที่ชุมชนภูมิใจซอยประชาร่วมใจ43แขวงทรายกองดินใต้นะคะในพื้นที่เขตมีนบุรีค่ะอันนี้จัดตั้งจุดบริการที่ชุมชนนูรุนอิสลามนะคะที่ตั้งหน่วยก็คือมัสยิดอันบุสรอค่ะในพื้นที่หนองจอกค่ะจัดตั้งศูนย์บริการด้านสุขภาพนะคะที่ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะองค์ค่ะส่วนในเขตสายไหมนะคะชุมชนในพื้นที่ที่จัดตั้งในเรื่องของการให้บริการก็คือจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนซอยแอนเน็กซ์นะคะและที่เขตบึงกลุ่มอันนี้อีกหนึ่งเขตนะที่บึงกลุ่มก็คือจุดบริการเนี่ยจะตั้งอยู่ที่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มหลังสำนักงานเขตบึงกลุ่มนะคะก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะในเรื่องของการตรวจสุขภาพตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2นะคะอันนี้ก็จะมีการตรวจสุขภาพทั่วไปดูแลผลกระทบจากน้ำท่วมนะมีการล้างแผลทำแผลรับชุดยาสามัญประจำบ้านนะคะยาน้ำกัดเท้ามีการฉีดวัคซีนป้องการบาดทะยักให้ด้วยนะคะส่วน เรื่องของการให้บริการสัตว์เลี้ยงเขาก็จะมีการจัดเฉพาะจุดนะสำหรับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะจัดจุดให้บริการเฉพาะในพื้นที่เขตประเวศบึงกลุ่มสายไหมดอนเมืองแล้วก็บางเขนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจรักษาเบื้องต้นนะคะให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงพร้อมกับมี เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนะคะมีการฝังไมโครชิปแล้วก็จดทะเบียนรวมไปถึงการแจกอาหารสุนัขแล้วก็อาหารแมวนะคะใครสนใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่ทั้ง10เขตที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็สามารถไปรับบริการได้ในวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2นะสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมไปนั่นก็คือบัตรประชาชนติดไปด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะมีเรื่องของการให้บริการทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนี่ก็เอามาแจ้งอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเคยจัดจุดบริการไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีไปนะแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี่แหละนะคะในเรื่องของการให้บริการในพื้นที่ทั้ง10เขตตามที่แจ้งไปนะคะ
พอพูดถึงพื้นที่เขต10เขตเมื่อกี้เราพูดถึงมีพื้นที่ของเขตสวนหลวงไหมไม่มีสวนหลวงเขาฝากข้อมูลมานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในเรื่องของการปิดการจราจรนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีการปิดการจราจรคือเริ่มปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะคะก็จะเป็นการปิดการจราจรตั้งแต่13ไปจนถึงวันที่17ก็คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่17ตุลาคมในซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศค่ะจะเป็นช่วงคลองบางนางจีนไปจนถึงหน้าบ้านเลขที่54นะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการปิดการจราจรเรียกว่าปิด 100% นะคะปิดเลยนะปิดแล้วปิดเลยเพื่อที่จะเทผิวคอนกรีตนะคะก็คือจะต้องปิดการจราจรทั้งหมดผ่านไม่ได้เลยเพื่อทำงานเทผิวนะคะเทผิวคอนกรีตรถทุกชนิดก็จะไม่สามารถเข้าออกได้นะคะไม่สามารถเข้าออกซอยนี้ได้นะตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะซอยสุขุมวิท81แยกชินมาศตั้งแต่ช่วงคลองบางนางจีนไปจนถึงหน้าบ้านเลขที่54ทางสำนักงานเขตก็แจ้งข้อมูลมาว่าขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการปรับปรุงผิวนะเทผิวทางคอนกรีตก็เลยจะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าออกในพื้นที่ตรงนี้ได้เขาก็มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะมีการประกาศลงโลกออนไลน์ด้วยแล้วก็มีการติดป้ายประกาศตรงก่อนหน้างานด้วยนะคะเป็นการประกาศจากทางสำนักงานเขตสวนหลวงนะคะก็ฝากให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบกันนะเราก็มาแจ้งอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่มีธุระพอดีนะคะคิดว่าจะต้องเดินทางเข้าออกซอยนี้ในวันพรุ่งนี้ช่วงนี้ยังผ่านไม่ได้นะคะจนกว่าจะถึงวันที่17ตุลาคมนะคะหลังจากเขาทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยถึงจะใช้เส้นทางได้ตามปกตินะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังผ่านไม่ได้นั่นเองนะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะก่อนหน้านี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะก่อนวันที่13เนาะอันนี้เอามาบอกอีกครั้งนึงละกันจะได้ไม่ลืมข้อมูลตรงนี้นะคะพูดถึงข้อมูลเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวกันนะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจตอนแรกดิฉันก็ฟังผ่านๆเหมือนกันนะแต่พอมานั่งติดตามแล้วก็ฟังข้อมูลตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะคะกรณีเรื่องของตุ๊กๆนะรถตุ๊กๆรถสามล้อนี่แหละที่ไปเรียกเก็บค่าโดยสารนะคะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะเกินอัตราค่าโดยสารเกินเบอร์ไปมากนะคะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ได้มีการดำเนินการแล้วนะคะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะคะหลังจากที่ตรงสนามกีฬานะคะตรงหัวหมากเนี่ยเขาจัดคอนเสิร์ตแล้วเขาก็จบการแสดงก็จะเป็นช่วงกลางคืนพอดีตอนประมาณ5ทุ่มนะก็มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย2รายเนี่ยก็ใช้บริการเรียกนะเรียกรถตุ๊กๆจากตรงการกีฬาแห่งประเทศไทยตรงหัวหมากเนี่ยแหละค่ะนะคะให้ไปส่งที่สุขุมวิทซอย4ก็ตกลงราคากันเรียบร้อยนะเห็นบอกว่าตกลงราคา 4,000 บาทแต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางผู้โดยสารโอนเงินค่ารถให้แค่400บาทนะคะก็มันเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้แหละ 4,000กับ400นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ประสานคนขับตุ๊กๆเข้ามาสอบนะคะเรื่องข้อเท็จจริงผู้ขับขี่นะคนขับก็บอกว่ายอมรับว่าเรียกค่าโดยสาร 4,000 บาทจริงๆแต่นักท่องเที่ยวจ่ายแค่400บาทนะคะก็คือไม่ยอมจ่ายตามที่เรียกนั่นแหละคือจริงๆอ่ะไปเรียกนักท่องเที่ยว 4,000 นักท่องเที่ยวเขาไม่ยอมไงเขาก็จ่ายแค่400มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะก็ได้รับเงินจริงคือ400บาทเจ้าหน้าที่ก็มีการขอตรวจสอบใบอนุญาตขับรถสาธารณะคนขับตุ๊กๆไม่สามารถแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยดำเนินการตามกฎหมายในฐานความผิดนะคะฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดแล้วก็ยังโดนอีกหนึ่งกระทงนะในเรื่องของการขับขี่รถสาธารณะโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
หลังจากที่ดำเนินการด้านกฎหมายแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับนะคะตามพรบรถยนต์ในฐานความผิดในเรื่องของการเรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กำหนดตามกฎกระทรวงแล้วก็ความผิดฐานขับขี่รถสาธารณะไม่มีใบแสดงนะคะไม่มีใบอนุญาตแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังประสานเจ้าหน้าที่สน.หัวหมากนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ประสานกับทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้เรียกนะคะเจ้าของรถนะคะคนขับขี่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้คือจากสน.หัวหมากในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะยังต้องไปต่อที่กรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีการกำกับดูแลผู้ให้บริการรถสาธารณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบแล้วก็ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งตรงนี้เองค่ะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือมาบอกว่าขอความร่วมมือคนขับขี่รถสาธารณะนะว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บค่าโดยสารอันนี้เนี่ยมันต้องเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วที่สำคัญต้องมีใบอนุญาตในการขับรถให้ถูกต้องด้วยถ้าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบก็จะต้องมีแสดงนะคะขณะที่ทางด้านฝากฝั่งประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยก่อนใช้บริการก็ควรสอบถามราคาค่าโดยสารให้ชัดเจนก่อนนะคะดูราคาให้ชัดเจนว่าเรารับได้ไหมมันเป็นธรรมไหมนะคะหากพบว่าตรงนี้เนี่ยมีการเรียกเก็บค่าโดยสารผิดปกติก็ควรที่จะมีการบันทึกข้อมูลต่างๆเช่นถ่ายรูปหมายเลขทะเบียนรถนะภาพรถหลักฐานการชำระเงินเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้เขาก็มีการดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยนะลองนึกดูว่าจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจากรามคำแหงไปสุขุมวิทซอย4ค่าโดยสารควรอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ฟังว่าใช้รถแท็กซี่หรือว่ารถตุ๊กๆรถโดยสารนะคะคุณว่ามันน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะจริงๆอ่ะค่าโดยสารพวกนี้มันจะถูกคำนวณได้นะเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยดูจากGoogle หรือว่าเช็คอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็บอกว่ามันจริงๆมันไม่น่าจะเกิน200บาทด้วยซ้ำไปเนาะแต่อันเนี้ยคนขับเรียกเก็บไปทั้งหมด 4,000 บาทเกินเบอร์ไปมากนะคะสุดท้ายก็เรียบร้อยโดนดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะทำให้เสียชื่อเหมือนกันเนาะจริงๆอ่ะภาพจำของนักท่องเที่ยวนะคะตุ๊กๆของเมืองไทยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างนะที่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ย ก็อยากใช้บริการอยากนั่งนะอยากสัมผัสบรรยากาศกรุงเทพด้วยการนั่งรถตุ๊กๆแบบนี้แต่พอเจอเข้าไปค่าโดยสาร 4,000 บาทเข้าไปแบบนี้เนี่ยโอ้โหร้องเลยทีเดียวนะคะแล้วมันก็จะเป็นภาพจำไม่ดีฉะนั้นในฐานะเจ้าบ้านที่ดีการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้วก็อยู่บนพื้นฐานนะคะของกฎหมายอ่ะดิฉันว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการเป็นคนไทยเป็นชาวต่างชาติอันนี้คุณก็ไม่ควรจะไปบวกราคาเพิ่มเติมมหาโหดแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็สร้างภาพจำที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นเราก็ต้องมาลบภาพจำนี้กันต่อไปนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาสร้างชื่อความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้ยังไงกันต่อนะคะแหมไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะแล้วนักท่องเที่ยวก็ดิฉันว่านักท่องเที่ยวอาจจะเอะใจว่าทำไมมันแพงนักนะอาจจะไปหาข้อมูลทาง Google หรือว่าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมแล้วคงจะไปเจอว่ามันไม่น่าจะใช่เท่านี้นะถึงได้จ่ายไปแค่400บาทนะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปอันนี้ก็เกิดเมื่อวันจันทร์นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะก็เอามาเล่าให้คุณฟังได้รับทราบอีกเรื่องหนึ่งนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ไกลตัวนะคะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะเป็นคนไทยนี่แหละนะเวลาเรียกใช้บริการถ้าสมมติว่าไม่ได้ถูกกดมิเตอร์หรือเป็นใช้บริการรถสำล้อเครื่องหรือตุ๊กๆนี่แหละมันจะเป็นการคำนวณค่าโดยสารโดยการแจ้งราคาเราแบบเปล่าๆเนาะบางทีมันก็จะว่ามันได้มาตรฐานไหมมันก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคุณคิดแบบนั้นไหมเขากำหนดราคาเองหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจบางพื้นที่มันไม่ไกลหรือทำไมแพงจังแต่ปรากฏว่าไปนั่งรถแท็กซี่นะคะปรากฏว่าค่าโดยสารที่ออกมาตามมิเตอร์ถูกกว่า
ค่าโดยสารที่ตุ๊กตุ๊กเรียกเราเมื่อสักครู่นี้อีกนะเราจะคำนวณราคายังไงดีล่ะเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดอีกหนึ่งเรื่องนะคะหรือว่าใครมีประสบการณ์ในการนั่งรถตุ๊กๆแล้วค่าโดยสารแพงบ้างดิฉันอยากทราบเหมือนกันเนาะอยากรู้อยากรู้เอามาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เล่ามาทางหน้า YouTube ก็ได้นะคะพิมพ์มาเล่าเพิ่มเติมกันได้เมื่อสักครู่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าตุ๊กๆแบบนี้ไม่น่าจะมีคันเดียวน่าจะมีนะคะอาจจะน่าจะมีหลายคันนะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเองก็เอาจริงนะปรับจริงก็อาจจะเข็ดขยาดกันไปแล้วก็คิดให้ดีก่อนทำนะคะก่อนที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นนะคุณพาคีอินถามว่าพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้มาค่ะไม่หนีเที่ยวนะคะพรุ่งนี้ไม่หนีเที่ยวมาจัดรายการแหมบางทีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันมีงานงานลาดงานหลวงงานอะไรไม่รู้เราก็ทำไปเรื่อยนะคะสลับสับเปลี่ยนไปถ้าไม่กระทบกันเราก็จะกลับมาจัดรายการแบบนี้นะคะอ่ะมัวแต่พูดเรื่องในประเทศเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างไหมไปดูนอกประเทศเราบ้างดีกว่าว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะประเทศไทยเองเนี่ยช่วงนี้มีเรื่องของฝนนะฝนเยอะฝนมาเต็มนะในหลายๆพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ย เรื่องของสภาพอากาศนะคะฝนก็กำลังย้ายลงไปทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะก็จะไปตกหนักทางภาคใต้นี่แหละนะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็อาจจะต้องคอยติดตามกันว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการคาดการณ์ความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลานี้เนาะภาคใต้นี่มาเต็มนะ 60% อย่างวันนี้เนี่ยภาคใต้เองเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ 60% นะคะ 60% ทางอันดามันนะก็มีฝนหนักนะคะฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนองด้วยซึ่งเป็นไปตามสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดไว้นะแต่มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสิคุณผู้ฟังที่สภาพอากาศมันแปรปรวนแบบนี้ในต่างประเทศก็เป็นเช่นกันนะคะอย่างที่ญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเขาเองเนี่ยก็มีในเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำที่เข้าไปท่วมสถานีรถไฟเนาะแต่น้ำท่วมของเขาน้ำมันใสใสดิฉันเห็นแล้วแบบน้ำใสมากนะคะก็เป็นช่วงที่เขาได้รับวิกฤตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็มาถึงช่วงนี้เขาบอกว่าจะต้องจับตาดูญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นลูกที่30ของปีนะคะปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลาคมญี่ปุ่นเองเนี่ยรับมือกับพายุไต้ฝุ่นจะเป็นลูกที่30เอาว่าอย่างนั้นเถอะนะที่กำลังก่อตัวในเขาบอกว่ามันก่อตัวในรอบ13ปีนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่มันจะเคลื่อนเข้าใกล้ญี่ปุ่นค่ะโดยทางสื่อญี่ปุ่นเองก็ได้มีการรายงานนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำในเขตร้อนบริเวณหมู่เกาะมาแชลจะพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่าจัมปินะคะมันจะเป็นไต้ฝุ่นในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละคุณผู้ฟังนะคะก็ถ้ามันก่อตัวสำเร็จก็จะเป็นไต้ฝุ่นลูกที่30ของปีและนับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ต้นปี56นะคะที่จะมีพายุเกิดขึ้นถึง30ลูกในปีเดียวนะคะโดยค่าปกติเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25.1 ลูกต่อปีก็คือจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณ25ลูกต่อปีคิดเป็นตัวเลขกลมๆแบบนั้นดีกว่าแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีพายุนะคะเกิดขึ้นนะเป็นไต้ฝุ่นลูกที่30ของปีแล้วก็ถือว่าเป็นการก่อตัวครั้งแรกในรอบ13ปีที่มันจะเสี่ยงในเรื่องของการเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยตัวพายุเองเนี่ยมันมีแนวโน้มเคลื่อนไปทางตะวันตกแล้วก็จะไปทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่18ก็คือวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันจันทร์ที่จะถึงนี้บริเวณหมู่เกาะมาเรน่าทางทะเลตะวันออกของฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งจากแบบจำลอง พยากรณ์บางชุดเนี่ยเขาก็ประเมินว่าไต้ฝุ่นนะคะหรือว่าพายุอันนี้มันอาจจะเปลี่ยนทิศทางจากการลงไปทาง
ฟิลิปปินส์นะอาจจะเปลี่ยนทิศเข้าใกล้ญี่ปุ่นแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันเส้นทางหรือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในขณะนี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขาคาดการไว้นะเขาก็ต้องตามดูวันต่อวันแหละอย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศไม่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีบอกว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวมันจะตกหนักปรากฏว่ามันแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปแต่ชั่วโมงหน้าไปก่อตัวขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ญี่ปุ่นเขาได้เตรียมตัวแล้วนะคะจับตาดูเจ้าไต้ฝุ่นลูกนี้แหละว่ามันจะก่อตัวขึ้นแล้วมันจะเข้าญี่ปุ่นจริงหรือเปล่านะซึ่งประเทศเขาเองนี่ก็โอ้โหเรื่องของอุทกภัยวาตภัยภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ประชาชนของเขามีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมคะในเรื่องของการเตรียมตัวทั้งกระเป๋าฉุกเฉินที่จะสามารถเคลื่อนย้ายอพยพออกจากพื้นที่เมื่อมีภัยมาถึงเจ้าหน้าที่เขาประกาศเตือนปุ๊บไปได้เลยนะแล้วก็มีเรื่องของการสอนเด็กๆอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะสารคดีด็อกคิวเมนทารีบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลให้เด็กๆเนี่ยได้รู้แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็วิธีการป้องกันตัวดิฉันว่าดีนะเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันไกลตัวแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าทางยุโรปแค่นั้นแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยมันเกิดขึ้นถี่ขึ้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะบ่อยขึ้นนะอย่างที่เราได้ทราบข่าวและความถี่ความบ่อยแบบนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดิฉันเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมและมีกระเป๋าฉุกเฉิน1ใบที่เก็บสัมภาระไว้นะคะแล้วก็สามารถอพยพเคลื่อนย้ายได้ทันทีเตรียมไว้ก็ไม่เสียหายนะดิฉันว่านะลองเก็บดูค่ะเป้ไว้อีกใบนึงนะคะแล้วก็ลองดูคู่มือนะเขาจะมีการบอกว่าควรจะเก็บอะไรบ้างสิ่งของสำคัญใช่ไหมคะยาเชือกนกหวีดไฟฉายอันนี้ควรจะมีอยู่ในกระเป๋าแบตเตอรี่สำรองนะต้องเตรียมให้พร้อมน้ำเปล่าน้ำดื่มสะอาด1-2 ขวดใส่กระเป๋าไว้ก็เรียกว่าเป็นความจำเป็นที่เราควรจะต้องมีและควรเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในเรื่องของการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติต่างๆแล้วเขาก็เตรียมได้ดีแต่มันก็ยังมาทุกปีแล้วมีมาตลอดเนาะก็เป็นประเทศหนึ่งที่สู้จริงๆนะคะสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะเผื่อแป๊บเดียวหันกลับมาดูใน YouTube มีเพื่อนๆมาพูดคุยเพิ่มเติมด้วยนะคะตุกๆไทยแต่คนไทยไม่ขึ้นคุณจีบีแล้วคะบอกว่าเคยขึ้นครั้งเดียวพอเลยกลัวด้วยแพงด้วยกลัวนี่คืออะไรคะหวาดเสียวในความซิ่งของเขาใช่ไหมสามล้อนะคะก็เวลาขับก็ดูหวาดเสียวบ้างนะบางทีก็มีเหมือนกันเนาะแต่ต่างชาติชอบไงไม่เคยได้ยินแล้วก็เสียงป๊อกๆๆของมันนี่มันเร้าใจนะคะคุณพักเคอินบอกว่าขานั่งตุ๊กๆแค่ร้อยเดียวนั่งเกือบอะไรนะเกือบปีที่นั่งเมื่อปีที่แล้วเหรอจากวัดอินทารามไปลงสถานีรถไฟฟ้า3ยอดวัดอินทารามไปลงไฟฟ้า3ยอดระยะทางก็ไม่ไกลนะร้อยนึงเลยเหรอคะใช้ได้ราคาดีนะหนเดียวแล้วก็ไม่นั่งอีกเลยใช่ไหมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะแต่มันหวาดเสียวก็หวาดเสียวจริงๆแหละนะคะก็เรื่องของเขาเรียกอะไรนะการเข้าโค้งการหลบมุมอะไรแบบนี้มันก็เป็นความตื่นเต้นไงต่างชาติเขาไม่เคยเห็นก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยแต่คนไทยเห็นแล้วก็อาจจะรู้สึกกลัวๆนิดนึงนะคะอุ๊ยแต่บางคันที่ฉันเห็นรับนักท่องเที่ยวนี่นั่งเต็มข้างหลังไม่พอนะยังไปนั่งด้านข้างของคนขับอีกซ้ายขวานะดิฉันว่ามันอันตรายเกินไปอย่าทำนะคะแล้วก็ตัวคนขับเองก็ไม่ควรสนับสนุนผู้โดยสารแบบนั้นด้วยนะด้วยความคึกขนองความสนุกไม่ได้อันตรายเดี๋ยวเกิดเขาเรียกอะไรนะเอียงหรือว่าเทนะคะรถเกิดพลิกคว่ำเนี่ยมันจะเสียหายทั้งตัวรถแล้วก็ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะฉะนั้นบรรทุกแต่พอดีแค่นั่งพอนะไม่ต้องไปนั่งข้างคนขับนะอันตรายมากๆนะคะ
ชวนคุยเรื่องตุ๊กๆก็มีเรื่องตุ๊กๆมาเพิ่มเติมกันด้วยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยประสบการณ์ของแต่ละคนเอามาแชร์ให้ฟังถามว่านั่งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดิฉันจำไม่ได้แล้วอะเคยคิดจะนั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอไปถามราคาแล้วมีความรู้สึกอุ๊ยมันแพงกว่ารถแท็กซี่มิเตอร์อีกอะไปนั่งแท็กซี่ดีกว่าแอร์เย็นกว่าอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้เราเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจได้นะคะหรือว่าบางทีก็ระยะทางแค่นี้เองนั่งรถไฟฟ้าดีกว่าเร็วกว่าด้วยนะแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยก็นั่นแหละด้วยความหลากหลายนะคะแต่ว่าก็เป็นจุดขายอันนึงนะที่ชาวต่างชาติมาประเทศไทยแล้วก็ต้องทดลองนั่งตุ๊กๆให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะมาดูเรื่องนี้นิดนึงอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะทางจสร้อยเองได้รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุบนถนนกิ่งแก้วนะคะเป็นเหตุของรถเทลเลอร์ค่ะรถเทลเลอร์คันนี้เนี่ยเสียหลักไปชนขอบทางนะคะคุณผู้ฟังตรงถนนกิ่งแก้วช่วงต่างระดับนะอยู่บนต่างระดับสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกันไปด้วยนะจากเหตุการณ์อันนี้นะคะผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ได้นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะตรงต่างระดับนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่รถเทลเลอร์คันนี้เนี่ยไปเสียหลักชนขอบทางเนี่ยก็กีดขวางอยู่ในเส้นทางนะส่งผลให้รถที่ตามหลังมานะคะในเส้นทางตรงนี้เนี่ยชะลอตัวค่ะนะคะชะลอตัวเพราะว่าดูจากสภาพนะดูจากภาพที่ทางจสร้อยได้รับมานี่คือขวางเนี่ยถ้านับเป็นเลนก็คือหนึ่งเลนเต็มๆทางด้านซ้ายแล้วตัวหางของรถเนี่ยก็มาอีกเกือบๆหนึ่งช่องทางด้านขวานะคะก็เลยทำให้กีดขวางการจราจรส่งผลให้บริเวณจุดนี้ชะลอตัวผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วนะคะก็สามารถใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะจากลาดกระบังมาวัดกิ่งแก้วไม่เป็นปัญหาค่ะยังเคลื่อนตัวกันได้ดีนะคะก็จะมีเรื่องของรถที่ช้าจากตรงนี้แหละตรงอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบนตาต่างระดับนะคะสนามบินสุวรรณภูมิที่กีดขวางการจราจรอยู่ตรงนี้นะคะคนเจ็บโดนนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะนอกจากนี้มีข้อมูลนะเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราขอไปดูนิดหนึ่งนะ เห็นบอกว่าล่าสุดนี่ เดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วล่ะ คุณผู้ฟังรายการสดจะเป็นเช่นนี้แหละนะคะเปิดข้อมูลอยู่ๆแล้วก็ข้อมูลก็หายไปก็เลยเกิดอาการแบล็งค์นิดหนึ่งจริงๆค่ำคืนนี้นะคะอีกหนึ่งจุดที่ตรงนี้ดูเหมือนว่ารถเนี่ยจะชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือตรงติวานนท์นะคะตรงหน้าซอยติวานนท์26มุ่งหน้าไปทางแยกแครายค่ะถนนติวานนท์นะเขามีการปิดการจราจรนะคะค่ำคืนนี้นะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนถนนติวานนท์ก็เลยต้องปิดการจราจรในพื้นที่นะคะ2เลนทางด้านขวาทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากตรงบริเวณหน้าซอยติวานนท์26นะคะหรือว่าเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับขนส่งนนท์นะคะตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการปิดจราจร2เลนนะคะปิดจราจร2เลนด้านขวานะใครจะใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะณเวลานี้ตรงบริเวณแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้าแครายก็เรื่องของปริมาณรถเนี่ยไม่ได้หนาแน่นนะคะไม่ได้หนาแน่นนะแต่ฉะนั้นต้องระวังนิดนึงบางท่านบอกว่าขับเพลินๆมาเจอจุดที่มีการปิดการจราจรก็จะเบี่ยงหลบไม่ทันนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผิวการจราจรก็แห้งสนิทดีแล้วไม่ได้เปียกลื่นแต่อย่างใดนะคะแต่ในช่วงค่ำคืนรถน้อยก็ต้องระวังด้วยค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะคะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพายุไต้ฝุ่นที่มันอาจจะก่อตัวแล้วก็อาจจะเคลื่อนเข้าไปที่ญี่ปุ่นนะคะทีนี้ก็เลยนึกถึงไปเรื่องของนักข่าวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียได้คุมตัวไว้นะคะก็ทางสำนักงานบริการความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐหรือFSB ของรัสเซียค่ะเขาได้มีประกาศออกมาว่าได้ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชินบุนนะคะประจำสำนักงานในยูเจโนซาคารินส์นะคะในซาคารินส์ซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกลค่ะทาง FSB กล่าวหาว่าชายคนนี้เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียตามคำสั่งของหน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเขาเลยถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกพาตัวไปยังกรุงมอสโกก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากรัสเซียนะคะสถานีโทรทัศน์ของช่องการทาขออภัยค่ะสถานีโทรทัศน์ของช่องทางการรัสเซียก็ได้มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอในขณะที่เจ้าหน้าที่ของ FSB กำลังควบคุมตัวนักข่าวผู้นี้นะคะรวมทั้งเผยแพร่การสัมภาษณ์บุคคลที่ทางสถานีโทรทัศน์ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ FSB ค่ะอ้างว่านักข่าวญี่ปุ่นผู้นี้เนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะ4เกาะที่รัสเซียเข้าควบคุมและญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับผู้คนที่ถูกเกณฑ์ไปรวมในการรุกรานยูเครนนะคะเกาะ4เกาะในญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือโดยอ้างกรรมสิทธิ์แต่รัสเซียควบคุมเกาะทั้ง4หลังสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยระบุว่าเป็นการยึดครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลในกรุงมอสโกได้มีคำสั่งให้ควบคุมนักข่าวเป็นเวลา1เดือน29วันค่ะสำนักข่าว Interfax ของรัสเซียรายงานว่าเขาถูกควบคุมตัวนะครับจะถูกควบคุมไปจนถึงวันที่12ธันวาคมด้านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโกค่ะตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เรียกร้องให้รัสเซียมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นธรรมและไม่ลำเอียงค่ะอันนี้ก็ เป็นข่าวนะคะซึ่งทางรัสเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นที่สงสัยก่อเหตุจารกรรมนะคะก็เลยมีการควบคุมตัวไว้ก่อนจะถูกควบคุมตัวยาวไปจนถึง12ธันวาคมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะพอดีเมื่อสักครู่พูดถึงญี่ปุ่นไปใช่ไหมก็เลยต่อเนื่องมาถึงข่าวนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะในเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆบนโลกใบนี้นะคะในเรื่องของน้ำเมื่อสักครู่เราบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องรับมือกับเรื่องของพายุนะคะเรื่องของไต้ฝุ่นใช่ไหมที่มันอาจจะทำให้เกิด อุทกภัยอะไรในพื้นที่แต่เวลานี้นะคะพื้นที่ที่เกิดเรื่องผลกระทบจากอุทกภัยจากฝนตกหนักเนี่ยมีอีกหนึ่งประเทศนะคะนั่นก็คือตุรกีค่ะตุรกีเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนที่มันตกหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมนะคะอิสตันบูลเองก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันนะแล้วก็น้ำท่วมในหลายเขตเลยถนนหลายสายเขาบอกว่าถนนหลักของอิสตันบูลเนี่ยรถติดยาวจนแทบจะเป็นอัมพาตค่ะซึ่งวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ทางสื่อตุรกีก็ได้มีรายงานออกมาบอกว่านครอิสตันบูลได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายมามุดเบฮาบิเบลนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันมีรถยนต์เนี่ยติดสะสมเป็นแถวยาวจนการจราจรเนี่ยแทบจะหยุดนิ่งกันไปเลยทีเดียวค่ะจากภาพมุมสูงที่ทางสำนักข่าวของทางตุรกีได้มีการ เก็บภาพไว้นะคะจะเห็นว่ารถยนต์จำนวนมากเนี่ยมันติดอยู่บนถนนที่มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะส่งผลกระทบต่อเนื่องในหลายเขตของเมืองน้ำเนี่ยไหลเข้านะคะเขาบอกว่าบางสถานีของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็ถูกน้ำนะคะไหลเข้าไปท่วมรวมไปถึงโรงพยาบาลด้วยเช่นกันค่ะในเขตเอเซนยอร์ดนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะถูกกระแสน้ำพัดไปตามถนนก่อนที่ประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเข้าช่วยเหลือได้นะคะในเขตซุนตังกาซีก็มีเหตุนะคะกำแพงกั้นดินของโรงเรียนมันพังถล่มลงมาเรียกว่าเสียหายกันหลายพื้นที่หลายเขตกันเลยทีเดียวนะคะจากกรณีที่มันมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้หน่วยงานท้องถิ่นก็มีรายงานออกมาบอกว่าบางพื้นที่ของอิสตันบูลเนี่ยมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง50ถึง95มิลลิเมตรนะคะส่งผลให้การเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ตอนนี้ก็ถูกน้ำจากน้ำฝนนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดกำแพงดินถล่มนะคะประชาชนนี่ก็ได้รับผลกระทบกันไปเป็นประเทศที่ไม่ก็อาจจะไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะคะซึ่งตอนนี้มันก็เกิดไปแล้วนะฉะนั้นอย่างที่บอกอะว่าเราอาจจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการรับมือกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะเตรียมพร้อมแต่ว่าไม่ใช่ตื่นตระหนกนะแค่เตรียมพร้อมนะคะว่าเราจะสามารถเผชิญเหตุต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงอาจจะไม่เคยเกิดมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแต่เราก็อาจจะได้เจอในช่วงเวลานี้ยุคนี้ได้แหละนะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมรับมือนะคะว่าแล้วก็อยากถามคุณผู้ฟังเหมือนกันได้มีการลองเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้บ้างหรือยังนะก่อนหน้านี้ก็เคยมีการเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะว่าอยากให้เตรียมเวลามันเกิดเหตุก็จะได้คว้าไปได้เลยทีเดียวนะคะถ้าไม่เกิดเหตุอะไรใน1เดือนเราก็มาตรวจสอบของที่อยู่ในข้างในกันสัก1รอบว่ามันหมดอายุหรือเปล่าหรือมันยังใช้ได้ก็เอาออกนะผัดเปลี่ยนเอาของใหม่มาใส่เตรียมการไว้ก็ไม่เสียหายนะดิฉันว่าเตรียมไว้ได้นะคะเอามาดูเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าสื่อทางการของจีนนะคะมีการรายงานว่าจีนแล้วก็เกาหลีเหนือเองเนี่ยเตรียมเปิดสะพานข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ค่ะโดยเขาจะเปิดให้เดินทางนะเรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็คือวันที่15ตุลาคมนี้ล่ะค่ะนะคะหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างล่าช้ามาเป็นเวลานานกว่า12ปีค่ะโดยสะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานทางคู่4ช่องจราจรคุณผู้ฟังเป็นสะพานที่มีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะคะมูลค่าของโครงการเนี่ยอยู่ที่345ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นสะพานเชื่อมต่อนะคะเมืองตรงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองชินอึนจูของเกาหลีเหนือค่ะซึ่งทางจีนเองเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการก่อสร้างสะพานฝั่งของตัวเองเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2557นะคะนับกลับไปสิกี่สิบปีที่แล้วจีนทำเสร็จก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ปี57เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่การก่อสร้างของทางฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยค่ะล่าช้านะคะล่าช้าไปหลายปีเลยส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่ปี2560นะคะจีนสนับสนุนมาตรเขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรของทางสหประชาชาติต่อเกาหลีเหนือที่มีการทดสอบนิวเคลียร์ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดการล่าช้าในการก่อสร้างตรงนี้ออกไปการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเขาเรียกว่าสูงสุดในระดับรอบ6ปีเลยนะคะคิดเป็นมูลค่าเนี่ย 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในปีที่แล้วนะคะโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้ก็คือ เพิ่มขึ้นจากปี2567นะคะอันนี้ก็จะมีการเปิดใช้นะคะสะพานรถยนต์ข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่ในวันที่15ตุลาคมก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยค่ะเขาจะจัดพิธี นะคะเป็นการจัดพิธีเปิดร่วมกันก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างที่บอกมันจะเป็นสะพานเชื่อมต่อทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับเมืองซินอึนจูของเกาหลีเหนือนะคะความยาวประมาณ3กิโลก็อยู่ที่3,000 เมตรนะคะเป็นสะพาน4ช่องจราจรที่ใช้ข้ามไปกลับนะคะก็คือจริงๆอ่ะ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเสร็จก่อนนะคะแต่ว่ามันยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกาหลีเหนือได้ตรงบริเวณด่านศุลกากรเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันยังเกิดความตึงเขาเรียกตึงเครียดใช่ไหมตึงเครียดจากการคว่ำบาตรนะคะก็เลยชะลอไว้แต่ณวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดใช้ในวันพรุ่งนี้นี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำคัญในการขนส่งทางบกนะคะเรียกว่าเป็นการขนส่งหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือซึ่งมีเป้าหมายจะเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งสะพานตัวเก่าตรงนั้นเนี่ยมีอายุหลายสิบปีและมันมีข้อจำกัดในด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรค่ะนะคะก่อนหน้านี้สะพานเก่าถูกใช้เป็นเส้นทางรถไฟระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็เป็นสะพานตัวใหม่4ช่องจราจรนี่แหละที่จะเปิดใช้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เองเขาก็มองว่าการค้ากับจีนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของบทบาทสำคัญในการจัดหาสินค้าแล้วก็ทรัพยากรที่เกาหลีเหนือต้องการเอาเข้ามาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจภาคพลเรือนนะคะซึ่งการทำการค้าระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์ทางทหารนะคะแต่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเศรษฐกิจภาคพลเรือนซึ่งอาจจะได้รับตรงนี้นะคะจากจีนนี่แหละที่จะเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญกับเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นข่าวคราวที่เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นสะพานตัวใหม่เป็นสะพานตัวใหม่เปิดพรุ่งนี้นะคะระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงบางท่านก็ส่งดิฉันกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยให้กลับเลยเหรอยังเหลือเวลาอีกนะเรายังคุยกันได้อีกแบบหนึ่งนะคะก็มาดูเรื่องของการเดินทางในช่วงท้ายนี้นะคะมีอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยทิ้งท้ายปลายชั่วโมงค่ะที่ถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะคะช่วงนวมินทร์ลาดพร้าวอันนี้เนี่ยได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองบอกว่าตรงบริเวณใกล้ๆกับร้าน CJ Mall สาขาแฮปปี้แลนด์มีอุบัติเหตุเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์นะคะไปชนท้ายรถบรรทุกรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถบรรทุกปรากฏว่าอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงค่ะนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือนะคะปรากฏว่าพอเราไปสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ปตท.นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะค่ะที่ชนกันไม่ใช่รถบรรทุกนะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าตอนรับแจ้งครั้งแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรถบรรทุกแต่ปรากฏว่าเป็นรถจักรยานยนต์กับกระบะนะคะบาดเจ็บ1แล้วก็เสียชีวิต1อันนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางในพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงแฮปปี้แลนด์สาย1ช่วงนวมินทร์ลาดพร้าวก็ยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะรถยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดที่จสร้อยได้รับแจ้งเข้ามาค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันสักหน่อยดีกว่านะคะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569ที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งเข้ามาทั้งหมดนะคะมี32รายค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ย2รายด้วยกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่ในช่วงเวลา16 ไม่ใช่16 18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องสงสัยต้องกลับไปนอนให้ครบ 9ชั่วโมงตามที่คุณพักเคอินบอกแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทําเก่งนะ
1: ใส่นั่นละแข็ง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทําด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที
1: ่
0: เขาไปเรียน
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับ
0: ครับคือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวัน
1: ครับ
0: ที
1: ่

พอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

0: าพเหล่านี้คงเป็นประจักษ์พยานบอกเล่าถึงความสนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดการเล่นเกี่ยวกับน้ำดินและงานช่างมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาขึ้นความรู้และพระอัจฉริยภาพในเชิงช่างยิ่งเพิ่มพูนและแจ่มชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานชลประทานที่ทรงเป็นผู้นำในศาสตร์แห่งการบริหารจัดการน้ำของแผ่นดินตลอดมาตลอดเวลาหลายสิบปีของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรไปทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทรงรับรู้ถึงปัญหาน้ำของประเทศทั้งการขาดแคลนน้ำอุทกภัยตลอดจนปัญหาน้ำเน่าเสียที่สร้างความทุกข์ร้อนแก่ประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแผนงานบริหารการจัดการน้ำแบบต่างๆจึงได้ปรากฏและเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าแก่คณะทำงานทุกคนทรงสำรวจและศึกษาข้อมูลในพื้นที่อย่างลึกซึ้งทรงจดจำพื้นที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินได้อย่างแม่นยำอีกทั้งทรงเข้าพระทัยถึงความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและปัญหาน้ำในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้จึงทรงพิจารณาแก้ไขจากแก่นของปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
1: พระองค์ท่านใช้ก็คือเรื่องข้อมูล2 อย่างที่ค่อนข้างจะสำคัญมากก็คือ1เรื่องภูมิประเทศคือแผนที่นะครับพระองค์ท่านเราอาจจะเรียกได้ว่าตรงท่านมองแผนที่เป็น3มิติออกนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องพยากรณ์อากาศนะครับเรื่องฝนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับข้อมูลต่างๆท่านจะใช้มากแล้วก็ทุกๆแหล่งก็จะเอามาประมวลกัน
0: จากโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการแก้ปัญหาน้ำแห่งแรกจวบจนปัจจุบันการจัดการปัญหาน้ำในรูปแบบต่างๆได้ก่อเกิดขึ้นอีกนับพันโครงการเหล่านี้คือหลักฐานอันแจ่มชัดถึงพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งน้ำของพระองค์และทั้งหมดล้วนเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างผาสุกและยั่งยืนสืบไป

น้ำเสียดูจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอดด้วยเพราะชุมชนเมืองหลายแห่งยังขาดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามวิกฤตสภาวะแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่นั้นก็ไม่ได้พ้นจากสายพระเนตรและน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานหลักการง่ายๆในการแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีการใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติณโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเปี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้คือตัวอย่างของความสำเร็จในการทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียบ่อบำบัดน้ำเสียอันกว้างใหญ่เหล่านี้เป็นระบบการบำบัดน้ำเสียด้วยหลักการตกตะกอนและอาศัยแรงลมผนวกกับแสงอาทิตย์ช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัดที่ทดลองใช้รากของพืชหลายชนิดช่วยดูดซับสารพิษในน้ำช่วยให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นอย่างได้ผลที่สำคัญน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วยังปล่อยลงสู่ป่าชายเลนช่วยฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นอีกด้วยถึงวันนี้ความสำเร็จจากโครงการนี้ได้กลายเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาน้ำเสียให้ชุมชนเมืองอื่นนี่คือประดิษฐกรรมชิ้นสำคัญในการบำบัดน้ำเสียที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นขึ้นจนกลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันชัยพัฒนาพระองค์ได้ทรงนำหลักการทำงานของหลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านามาพัฒนาโดยอาศัยหลักการเติมออกซิเจนลงในน้ำทำให้สิ่งสกปรกย่อยสลายช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรเป็นเครื่องกลเติมอากาศลำดับที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรหลักการใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียที่พระราชทานไว้นั้นนับเป็นแนวทางอันทรงคุณค่าในการสานต่อการแก้ปัญหาน้ำเสียของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่เห็นนี้คือแหล่งน้ำหลักที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านนับพันครัวเรือนในอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มานานกว่า20ปีกรมชลประทานได้พิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำอย่างชุมแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำกุยบุรีรวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกอุปโภคและบริโภค
1: ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในไร่สวนนะครับมีชาวบ้านนอกจากไปตอนนั้นต้องไปทำมาหากินนอกพื้นบ้านเช่นพอเข้าฤดูแล้งหน้านี้นะครับนะต้องไปหมดแล้ว
0: อย่างไรก็ตามความสำเร็จและคุณประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำอย่างชุมก็มิได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำอย่างชุมขึ้นด้วยทรงคาดการว่าประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำ32ล้านลูกบาศก์เมตรที่มีอยู่เดิมนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำในยามฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนได้กรมชลประทานจึงได้พิจารณาเพิ่มความสูงของเขื่อนให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก9ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งนอกจากจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมแล้วยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในยามแล้งตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นป่ากุยบุรีเป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารช้างอีกตามพระราชประสงค์
2: นอกจากนี้ก็มีโครงการระยะต่อไปนะที่จะสร้างเกี่ยวกับเรื่องเช็คแดมอะไรต่างๆหรือสระน้ำหรืออ่างเก็บน้ำทำต้นน้ำเนี่ยเพื่อเก็บกักน้ำหรือชะลอน้ำไว้นะเพื่อให้ทางสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างนะฮะโดยเฉพาะช้างในพื้นฝูงสุดท้ายในป่ากุยบุรีเนี่ยซึ่งมีจำนวนพอควรเนี่ยได้อาศัยน้ำแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกเขาลงมาบุกรุกที่ของเกษตรกร
0: ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้เองน้ำทุกหยดที่ทรงบริหารจัดการจึงได้ก่อคุณประโยชน์กับสรรพชีวิตอย่างแท้จริง

0: คงเป็นที่ประจักษ์แจ่มชัดแล้วว่าในช่วงเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ผ่านพ้นวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยซึ่งเคยสร้างความเดือดร้อนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากมายเหตุแห่งความสำเร็จที่สำคัญก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้ก็ได้ยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สองฝั่งลุ่มน้ำป่าสักในเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีได้มีทางเลือกในการทำการเกษตรได้มากขึ้นด้วยณวันนี้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยขาดแคลนน้ำแห่งนี้ให้กลับอุดมสมบูรณ์และขยายผลเกิดเป็นพื้นที่ชลประทานแห่งใหม่ดังเช่นโครงการสูบน้ำพัฒนานิคมแก่งคอยบริเวณบ้านเขาถ้ำพระตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2547และสามารถปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้กว่า 20,000 ไร
1: ่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องใช้น้ำทุกวันนะครับในการดื่มบริโภคและทำฟาร์มเย็นเพราะนั้นที่ผมขยายโครงการได้ขนาดนี้ก็คือมั่นใจว่าเรามีระบบน้ำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลองชลประทานที่กำลังทำอยู่ก็จะแล้วเสร็จอยู่แล้วนะครับก็พอดีสอดคล้องกันพอดีธุรกิจเราไม่เสียหายแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นโคนมพืชไร่พืชผักพืชสวนการเลี้ยงไก่ผมว่าอนาคตต่อไปชาวพัฒนานิคมอยู่ดีกินดีแน่นอนด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
0: นอกจากนี้โครงการพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนตัวน้อยได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องการชลประทานเบื้องต้นจากประสบการณ์ตรงอย่างใกล้ชิดอย่างที่หาไม่ได้จากห้องเรียน
2: ถ้ามีเขื่อนเนี่ยนะคะก็คือว่าเราสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้แล้วก็ไปช่วยชาวบ้านได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเขื่อนชาวบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อน
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีเพียงได้ก่อประโยชน์อย่างสูงสุดหากยังเป็นต้นแบบแห่งการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนได้อย่างสมดุล

0: น้ำปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่ให้ความชุ่มชื่นร่มเย็นแต่บางครั้งสายน้ำก็นำพาความทุกข์ร้อนหวาดกลัวแก่สรรพชีวิตและนี่คืออีกครั้งที่สายน้ำได้กระหน่ำรุนแรงสร้างความสูญเสียแก่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม2546ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนที่ตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่14ถึง15และวันที่24ตุลาคม2546ทำให้น้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรมีปริมาณมากเกินกว่าที่แม่น้ำเพชรบุรีและคลองระบายน้ำทั้งหลายจะสามารถรับได้จึงไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำในเขตอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองเพชรบุรีด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยทรงมอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าช่วยเหลือและได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเร่งด่วนยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆเร่งระบายน้ำออกโดยเร็วรวมทั้งทรงมอบหมายให้กรมชลประทานวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
1: ระยะยาวเมื่อวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชทานกลับไปก็ได้มอบงานให้เร่งรัดทำก็คือ1อ่างเก็บน้ำห้วยประจันถ้าจะเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นก็จะมีประโยชน์เร็วขึ้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านให้ไปดูว่าแต่เดิมนี่วัตถุประสงค์ของคลองชลประทานคือส่งน้ำณปัจจุบันถ้ามีปัญหาเรื่องระบายน้ำด้วยนี่เราจะใช้คลองชลประทานเป็นทั้งส่งน้ำและระบายน้ำได้ไหม
0: แม้ความรุนแรงจากสายน้ำที่ถาโถมจะทำให้ชาวเพชรบุรีตั้งหวาดผวาและเสียขวัญแต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ไหลรินมานี้คงช่วยดับร้อนให้ผ่อนคลายลงได้ในที่สุด

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยค่ะวันนี้วันที่15ตุลาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้พร้อมกับทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็วันนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้มีแจ้งจากทางกรุงเทพมหานครนะคะวันที่15ตุลาคมนะคะเพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group นะคะก็จะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งนะคะระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4นะคะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีบัตรผ่านก็สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ตามปกติรถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมได้ตามมาตรการที่กำหนดส่วนรถส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ก็สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4นะคะก็ต้องเดินมานิดนึงนะคะถ้าพระราม4เนี่ยฝั่งพระราม4จะเดินนิดนึงแต่ถ้าฝั่งแยกอโศกมนตรีก็จะแนะนำลงรถไฟฟ้า MRT แล้วก็ขึ้นที่ศูนย์สิริกิติ์ดีกว่านะคะถ้าเป็นผู้ร่วมการประชุมนะคะก็แนะนำเดินทางด้วย MRT หรือรถชัตเตอร์บัสของงานนะคะขอความร่วมมือวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอีกครั้งวันที่15ตุลาคมนะคะจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4นะคะแต่ว่ารถ MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เปิดให้บริการตามปกตินะคะผู้เข้าร่วมการทำงานของการประชุมก็แนะนำเดินทางด้วย MRT หรือชัตเตอร์บัสของงานนะคะผู้ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในช่วงตรงช่วงระหว่างแยกอโศกกับแยกพระราม4นี่ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะคะตรงจุดนี้สำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของประเทศไทยตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่17และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่19ถึง30ตุลาคมที่กรุงเยเรวานสาธารณรัฐอาร์เมเนียโดยจะมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะสำหรับการประชุมCOP 17เนี่ยนะคะจะเป็นเวทีระดับโลกที่สำคัญในการติดตามความก้าวหน้าตามกรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเพื่อผลักดันการอนุรักษ์และการฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับจุดยืนและกรอบท่าทีของไทยนะเราก็จะยึดหลักความเป็นธรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเคารพสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรชีวภาพและพันธุกรรมโดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาพร้อมร่วมตัดสินใจบนพื้นฐานของฉันทามติระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่33ระหว่างที่20ถึง21ตุลาคมนะที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีกำหนดรับรองร่างแถลงการในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะสาระสำคัญของร่างแถลงการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง21เขตเศรษฐกิจทั้งการผลักดันนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนภาคครัวเรือนการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงตลอดจนการส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนะคะส่วนของ OECD นะคะเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD คาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะปี69เนี่ยนะคะจะขยายตัวได้ละ 1.7 แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.1 ในปีหน้าเตือนเรื่องความท้าทายเชิงโครงสร้างระยะยาวนะโดยเฉพาะการลดลงของประชากรวัยทำงานการชะลอตัวของผลิตภาพแรงงานซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยสำหรับเศรษฐกิจโลกนะคะ OECD คาดว่าจะขยายตัวได้ละ 2.9 ในปี69แล้วปีหน้าก็จะแข็งขึ้นเป็นได้ละ3นะปัจจัยหนุนหลักๆก็มาจากการลงทุนและการผลิตในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะขณะที่เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่หลายประเทศในปีนี้ก็ยังคงขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอย่างมากโดยเฉพาะอินเดียคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 7.1 อินโดนีเซียร้อยละ 5.2 แล้วก็จีนร้อยละ 4.5 นะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลไทยยังเดินหน้าขยายความร่วมมือกับสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อขยายมูลค่าการค้าพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาใหม่ที่มีศักยภาพหวังวางรากฐานความสัมพันธ์และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาวนายอเล็กเซ่โอเบียชุกรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียนะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IMF World Bank นะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนะในแสดงความยินดีในวาระสำคัญที่จะครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี70และก็เห็นพ้องร่วมกันในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากแล้วก็มุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่านายรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สทนชและกรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำในรูปแบบของพื้นที่แก้มลิงสทนชนะมีการหารือกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมทางหลวงแล้วก็ผู้แทนจังหวัดโดยรอบกรุงเทพเพื่อร่วมวางแผนพัฒนาพื้นที่แก้มลิงให้เกิดผลยังเป็นรูปธรรมนะก็จะมีการทำงานในหลายๆพื้นที่นะจึงมอบหมายงานให้เรื่องการต่างๆดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างกรมทรัพยากรเนี่ยเขาก็จะไปเร่งรัดการสำรวจออกแบบและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โครงการแก้มลิงบ้านเนินเหล่าสูงจังหวัดนครนายกเพื่อขยับแผนการดำเนินงานให้เร็วขึ้นและทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะไปทำงานร่วมกับทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางจังหวัดพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สาธารณะใน5จังหวัดก็คือฉะเชิงเทรานครนายกนครปฐมสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบกรณีการทับซ้อนการขอใช้ประโยชน์ของเงินอื่นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นโครงข่ายแก้มลิงต่อไปนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เตือนว่าภาวะตึงตัวตลาดน้ำมันดีเซลเนี่ยจะยืดเยื้อต่อไปถึงปีหน้าคาดว่าปัญหาเนี่ยน่าจะไปจนถึงครึ่งหลังของปี70เลยนะคะ IEA บอกว่าภาวะตึงตัวนอกฤดูกาลในตลาดน้ำมันกลุ่มดีเซลช่วงไตรมาส3ประกอบกับปริมาณน้ำมันสำรองที่ลดลงอย่างเร็ว กว่าปกติอย่างมากในช่วง3เดือนก่อนหน้าส่งผลให้ตลาดน้ำมันดีเซลทั่วโลกขาดแคลนสต็อกน้ำมันสำรองสำหรับฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขามีการใช้งานกันสูงสุดนะสำหรับยอดการส่งออกน้ำมันดีเซลทั่วโลกในเดือนกันยายนนะคะลดลง 700,000 บาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปริมาณส่งออกที่หายไปจากรัสเซียแล้วก็ตอนออกกลางเนี่ยมีถึง 1,300,000 บาร์เรลต่อวันตอนนี้ก็มีการชดเชยจากแหล่งอื่นได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะส่วนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กบอกว่าเขายังคงมองว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมแต่คาดว่าถ้าไปถึงปี70แล้วเนี่ยเฟดอาจจะไม่ต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะคะเพราะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงค่อนข้างมากและเข้าใกล้เป้าหมายที่ร้อยละ2ของเฟดในปีหน้าเมื่อผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรและภาวะช็อคของราคาน้ำมันเริ่มบรรเทาลงประกอบกับสัญญาณอื่นๆที่แสดงเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังชะลอตัวลงอาจจะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาที่ถูกขับเคลื่อนจากกระแสการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI นะคะส่วนที่มาเลเซียนะคะเขาก็เตรียมจะนำเทคโนโลยีดาวเทียมจากจีนมาใช้ในระบบเตือนภัยน้ำท่วมเพื่อยกระดับความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอาหมัดซาฮิดฮามิดีรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าระบบดาวเทียมเนี่ยช่วยให้พยากรณ์อากาศมีความแม่นยำและก็ครอบคลุมยิ่งขึ้นช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเตรียมความพร้อมและก็สามารถบรรเทาภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้นมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคมเลยนะคะในที่รายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ OpenAI นะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI นะจับกุมตัวพนักงานของ OpenAI คนหนึ่งซึ่งลักลอบติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังภายในห้องประชุมผู้บริหารของบริษัทนะตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยคืออับดุลเราะมานอันโฟซานอายุ35ปีเขามีสัญชาติซาอุดีอาระเบียนะถูกอุ้มตัวเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะคืออัฟโฟซานเนี่ยเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงห้องประชุมผู้บริหารที่ค้นพบอุปกรณ์นี่แหละแต่ว่ามีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพว่าไปเดินอยู่หน้าห้องแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นด้วยนะแล้วก็เลยสงสัยว่าเขาจะแอบติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังไว้ภายในห้องประชุมผู้บริหารของบริษัทต้นสังกัดเพื่อที่จะลอบดักฟังแล้วก็บันทึกข้อมูลลับเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นะคะแล้วก็ในการตรวจค้นกระเป๋าเนี่ยเขาก็บอกว่าพบอุปกรณ์ที่สอดคล้องกันนะระหว่างที่พบในห้องประชุมกับที่พบในกระเป๋านะก็เลยมีการควบคุมตัวแล้วก็ดำเนินคดีนะคะแต่ว่าOpenAI บอกว่ายังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่า Unforzone สามารถเข้าถึงหรือลักลอบข้อมูลค่าน้ำหนักโมเดล Source Code หรือข้อมูลลูกค้านะคืออาจจะได้ยินบทสนทนาแต่ว่าข้อมูลสำคัญต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่ได้ไปนะอาจจะได้บทสนทนาการคาดการณ์บทวิเคราะห์อะไรต่างๆนะในห้องประชุมไปนะคะช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะทักทายมาทาง YouTube นะคะคุณอภิชาติด้วยนะคะแล้วก็คุณระพีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

0: จากภาพถ่ายทางอากาศคงทำให้เห็นสภาพที่ชัดเจนของความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการก่อสร้างรุดหน้าไปกว่าร้อยละ90แล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2547เขื่อนแห่งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและดินเปรี้ยวที่เกิดขึ้นซ้ำซากจนกลายเป็นปัญหาที่ทับถมวนเวียนของชาวนครนายกให้หมดสิ้นไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทรงพิจารณาให้ก่อสร้างฝายท่าด่านในปีพุทธศักราช2519จนถึงพระราชดำริในการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านขึ้นในปีพุทธศักราช2536เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำในลุ่มน้ำนครนายกมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านขึ้นแทนฝายท่าด่านเดิมณบ้านท่าด่านตำบลหินตั้งจังหวัดนครนายกเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะสามารถส่งน้ำช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้เพิ่มขึ้นถึง 100,000 ไร่ช่วยเกษตรกรได้กว่า 5,000 ครัวเรือนที่สำคัญเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้วัสดุเท่าลอยลิกไนท์จากหมูแม่เมาะจังหวัดลำปางซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและช่วยลดการแตกร้าวที่เกิดจากการหดตัวทำให้เขื่อนมีประสิทธิภาพแข็งแรงทนทานมากขึ้น
1: ผลพลอยได้อย่างอื่นเนี่ยในอ่างเก็บน้ำก็จะเกิดแหล่งเป็นแหล่งประมงนะและที่สำคัญขนาดนี้ก็คือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะนอกจากด้านการเกษตรซึ่งดีขึ้นแน่นอนนะก็จะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวนี้จะเป็นผลตามมาอีกครับ
2: ดีใจค่ะที่ท่านสนใจตรงนี้คือว่าเรานครนายกก็คือว่าเป็นเมืองที่โชคดีอ่ะนะธรรมดาก็คงจะไม่มีท่านยังสนใจก็ดีใจกับนครนายกเราเนี่ยจะได้เจริญขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะมาดูเขื่อนอะไรเงี้ยค้าขายก็จะดีขึ้นนะ
0: อีกไม่นานสายธารจากเขื่อนคลองท่าด่านในพระราชดำริคงเปรียบได้ดั่งน้ำทิพย์ช่วยชุบชีวิตชาวลุ่มน้ำนครนายกให้ผาสุกได้อย่างยั่งยืน

0: ประชาชนมีปัญหาก็เรื่องบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญในเขตพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดซึ่งปัญหาแม่น้ำตรงนี้จะเหือดแห้งถ้าหากป่าตรงนี้หมดไป
1: ปัญหาการบุกรุกแผ่วถางพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารบริเวณเทือกเขาภูพานเพื่อครอบครองที่ดินทำกินในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนั้นหากปล่อยให้เกิดการบุกรุกเช่นนี้ต่อไปย่อมจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อแหล่งต้นน้ำหลายสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดหลักของราษฎรในจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นล้วนอยู่ในสายพระเนตรตลอดมาและในวันที่5กรกฎาคม2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนแห่งนี้ขึ้นในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่พร้อมกับฟื้นฟูผืนป่าให้ยังความสมบูรณ์อีกครั้ง
2: เมื่อมีโครงการนี้มาเข้าไปแล้วพระองค์ท่านได้ทำชลประทานเก็บกักน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ทั้งระบบการปล่อยน้ำแล้วน้ำมันกระจายออกไปคลองมันผ่านพื้นที่มันจะสวยทุกอย่าง
1: วันนี้พื้นที่กว่า 180,000 ไร่ในโครงการได้ค่อยๆเห็นผลและกลับชุ่มชื่นร่มเย็นอีกครั้งสมดังพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งหวังให้คนอยู่ร่วมกับป่าและพึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ทำลายได้อย่างยั่งยืน

0: อินี่ป้านี่สูงกว่าเขาปี38ค่ะมากที่สุดค่ะ
1: คราบระดับน้ำท่วมในแต่ละปีที่ปรากฏนั้นคงเป็นร่องรอยที่สร้างความสะเทือนใจและความหวาดหวั่นแก่ชาวบ้านว่าปีนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ด้วยเหตุที่แม่น้ำแควน้อยลำน้ำสายหลักที่เกิดจากลุ่มน้ำสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดอยู่ที่อำเภอชาติตระการในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำฝนในแม่น้ำแควน้อยมีระดับสูงเกินจะรับไหวจึงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่4อำเภอในเขตจังหวัดพิษณุโลกและขังอยู่นานกว่า10วันซ้ำร้ายเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำกลับแห้งเหือดจนกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทับถมวนเวียนยากจะหลุดพ้นแม้สายน้ำจะไร้สมดุลแต่ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขโดยให้พิจารณาก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำแควน้อยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2525และมีพระราชดำรัสมาอย่างต่อเนื่องในปี2538และ2545ณบ้านเขาหินลาดตำบลคันชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกคือพื้นที่ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำได้769ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่4อำเภอในลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างประมาณ 75,000 ไร่และยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 400,000 ไร่อีกด้วยที่สำคัญโครงการนี้นอกจากจะผ่านการศึกษาพิจารณาจากคณะทำงานหลายหน่วยงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยังเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการชดเชยทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมเพื่อให้เขื่อนแควน้อยที่พระราชทานนี้ก่อประโยชน์สูงสุดและขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนได้อย่างยั่งยืน

0: สภาพพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในวันนี้กำลังฟื้นตัวกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำสามลักษณะคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำเปรี้ยวให้กับชาวปากพนังอย่างครอบคลุมซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ตามแนวพระราชดำริเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนและช่วยเก็บกักน้ำจืดสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี
1: ก็มีอาชีพทำนาก็เลี้ยงสัตว์ก่อนมีโครงการพระราชดำริก็มีการทำนาปีละครั้งพอถึงฤดูเก็บพอฤดูน้ำท่วมน้ำก็จะท่วมระยะเวลานานพอหลังจากมีโครงการพระราชดำริมีการระบายน้ำได้เร็วมากขึ้นก็มีการตำนามีการกักเก็บน้ำได้มากก็ตำนาได้ตลอดทั้งปี
0: นอกจากนี้คันกั้นน้ำจืดและน้ำเค็มยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเค็มจากนากุ้งเข้าไปรุกล้ำสร้างความเสียหายต่อพื้นที่นาข้าวอย่างได้ผลดีอีกด้วย
2: และตั้งแต่ปี2544 45 46นี้นะครับเราก็ได้ลอกคลองธรรมชาติในพื้นที่ทั้งหมดโดยมีหน่วยทหาร3หน่วยเข้ามาช่วยก็คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะกรมการทหารช่างและกองพลทหารที่4กองทัพภาคที่4มาช่วยลอกคลองธรรมชาติในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้นนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเลยในฤดูฝนครับ
0: พระองค์ทรงติดตามความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาต่างๆของการดำเนินงานมาโดยตลอดและเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2545ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติและผันออกทะเลอีกด้านหนึ่งอีกทั้งยังเร่งรัดการขุดคลองระบายน้ำชะอวดแพรกเมืองและให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในพรุควรเคร่งเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้พรุอีกด้วยความสำเร็จที่บังเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นอีกโครงการที่แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าได้ทรงนำพาความสุขร่มเย็นมาสู่ประชาชนของพระองค์แล้วอีกครั้ง

0: นี่คือภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านอาพัดตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงที่ดูราวกับมีชีวิตที่เรียบง่ายผาสุกแต่แท้จริงแล้วชาวบ้านที่นี่กลับต้องเผชิญกับปัญหาน้ำ3ลักษณะทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเค็มที่สร้างความทุกข์ร้อนอยู่เกือบตลอดปีด้วยเหตุที่หมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบสงขลาเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในทะเลสาบจะมีปริมาณมากประกอบกับลำคลอง2สายหลักคือคลองปากพระเนตรและคลองบางแก้วมีลักษณะท้องน้ำแบนราบทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ได้ง่ายและขังอยู่ราว 1-2 เดือนส่งผลถึงยามฤดูแล้งทำให้คลองทั้งสองมีน้ำเก็บกักได้ไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูกสำหรับระดับน้ำในทะเลสาบสงขลาที่สูงกว่าก็รุกตัวเข้าสู่คลองทำให้ปัญหาขาดแคลนน้ำยิ่งรุนแรงขึ้น
1: น้ำมันท่วมมากท่วมระยะยาวด้วยเป็นเดือนบางปีเป็นเดือนเลยท่วมอยู่แล้วมันจะขังอยู่อย่างนั้นแหละมันที่ระบายมันไม่มากนะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาและสำรวจเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมที่สุดแผนการแก้ปัญหาได้กำหนดไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในระยะสั้นเร่งปรับปรุงท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งก่อสร้างทำนบชั่วคราวบริเวณปลายคลองปากพระเนตรและคลองบางแก้วเพื่อป้องกันน้ำทะเลรุกตัว
2: ลักษณะการไหลของน้ำตรงนี้มี2ปัญหาคือหน้าฝนเนี่ยครับน้ำมามากเนี่ยเราต้องใช้คลองนี้ให้เต็มรูปของเขาให้เต็มที่ก็ต้องอย่าให้มีอะไรกีดขวางนะครับแต่พอหน้าแล้งก็น้ำน้อยเนี่ยน้ำเค็มลุกขึ้นมาเราก็ต้องอย่าให้น้ำเค็มเข้ามาได้ก็เคยเอาบล็อกคอนกรีตไปปิดไว
0: ้ในระยะยาวคือการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งอีกด้วยอีกไม่นานพื้นที่เกษตรกรรมราว 5,000 ไร่กับชีวิตผู้คนอีกกว่า800ครัวเรือนจะได้รับความร่มเย็นและผาสุกจากสายน้ำที่ไหลรินอย่างสมดุลด้วยผลจากสายทานพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดหายไปจากแผ่นดินไทย

0: น้ำเคยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยในวิถีชีวิตไทยจนเกินกว่าจะเข้าใจว่าการขาดน้ำเป็นอย่างไรทั้งที่ความเป็นจริงพื้นน้ำหลายสายที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังจะกลายเป็นสายน้ำที่เหือดแห้งและหายไปในที่สุด
1: บริเวณจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านจากพื้นที่ป่าไม้สีแดงนะฮะที่เราเห็นปี2534เนี่ยปรากฏว่าปี2544เนี่ยเราจะเห็นพื้นที่สีแดงลดหายไปนะครับกลายเป็นสีเหลืองนะครับที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมกิจกรรมของมนุษย์นะครับที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้นน้ำทั้งหลายนี่ก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของปริมาณน้ำด้วยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำก็ไม่ค่อยพอใช้
0: นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำจนส่งผลต่อปริมาณน้ำที่น่าหวั่นวิตกก็คือการทำลายป่าต้นน้ำนี้เป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่เร่งให้สภาวะการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นกับทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศการใช้ประโยชน์อย่างขาดการบริหารจัดการที่ดีในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแม่น้ำเจ้าพระยาสายเลือดที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยมาช้านานให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่สุดการขาดน้ำในวันนี้ได้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำและอาจกลายเป็นสงครามแย่งชิงน้ำอย่างรุนแรงในอนาคตสมยาเวนิสตะวันออกที่กรุงเทพเคยได้รับวันนี้กำลังจะเลือนหายไปจากแผ่นดินไทยพร้อมๆกับการสูญเสียสายน้ำอีกหลายสายปริมาณน้ำที่ลดลงจะเป็นสิ่งเตือนให้เรารู้หรือไม่ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่วิกฤตการขาดแคลนน้ำแล้วและเราทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องไม่ให้สายน้ำหายไปจากแผ่นดินก่อนที่จะสายเกินไป

0: โลกใบนี้ประกอบด้วยน้ำถึง3ใน4ส่วนแต่มีน้ำเพียงร้อยละ 0.014 เท่านั้นที่เรานำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อยนิดนี้กำลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยปัจจุบันคนกรุงเทพมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งน้ำหลักแหล่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกว่า10ล้านคนกลับมีขีดความสามารถในการให้น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนเฉลี่ยแล้วเพียง300ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีเท่านั้นกรุงเทพในวันนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างของเมืองที่อยู่ในเกณฑ์ขาดน้ำตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 800,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นปริมาณน้ำท่าที่ไหลสู่แหล่งน้ำต่างๆ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่กรมชลประทานสามารถพัฒนาและกักเก็บน้ำก้อนนี้ได้เพียงร้อยละ30เท่านั้นในปีหนึ่งๆจึงมีน้ำจำนวนมหาศาลที่เราได้ปล่อยทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นี่คือตัวการหลักอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำ
1: น้ำ 200,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยปัจจุบันนี้เราเก็บได้เพียงประมาณ 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจะเห็นได้ว่ามันเป็นปริมาณที่น้อยมากถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับข้างหน้านี่นะครับก็คงจะมีภาวะการขาดแคลนน้ำเกิดขึ้นมากรมชลประทานเนี่ยจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบนอกจากการที่เราจะต้องมาหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจะเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีควบคู่กันไปด้วย
0: ปัจจุบันการเร่งจัดหาและบริหารจัดการน้ำให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นภาระของกรมชลประทานที่หนักขึ้นทุกขณะพร้อมกับการทับถมจากปัญหาน้ำเน่าเสียและการที่น้ำจำนวนมหาศาลถูกทิ้งลงทะเลทุกปีโดยหลายฝ่ายมองไม่เห็นคุณค่าถึงวันนี้ใครจะตอบได้ว่าน้ำจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไทยไปได้นานเพียงใด

เป็นเวลากว่า700ปีที่กฎหมายมังรายศาสตร์หลักควบคุมการใช้น้ำซึ่งกำหนดโดยพญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาถือกำเนิดขึ้นนี่คือหลักฐานแสดงถึงความสำคัญของการชลประทานกับชีวิตคนและสะท้อนถึงพระราชภาระในการจัดหาแหล่งน้ำของพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวจากอดีตสู่ปัจจุบันความสำคัญของการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังเห็นได้จากจำนวนคลองขุดใหม่เพื่อการเพาะปลูกและการคมนาคมในกรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นถึง17สายนำไปสู่การจัดตั้งกรมคลองเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำในเวลาต่อมาในยุคพัฒนาระบบการชลประทานภายหลังการเปลี่ยนชื่อกรมคลองเป็นกรมทดน้ำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนพระราม6เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่เขื่อนแรกกั้นแม่น้ำป่าสักขึ้นและส่งน้ำผ่านคลองส่งน้ำเรื่อยมาจนถึงคลองรังสิตทำให้พื้นที่เกษตรกรรมถึง 680,000 ไร่มีน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนชื่อกรมทดน้ำเป็นกรมชลประทานและใช้ชื่อนี้เรื่อยมาจวบจนรัชกาลปัจจุบันความสนพระราชหฤทัยด้านการชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้พระองค์ทรงหยั่งลึกได้ถึงปัญหาน้ำของประเทศมาโดยตลอดแนวพระราชดำริของพระองค์ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาน้ำของประเทศครอบคลุมทุกด้านยังประโยชน์ต่อประสบนิกรทั่วประเทศทั้งยังเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้กรมชลประทานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตรงเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาแหล่งน้ำของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนับเนื่องถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง100ปีแล้วที่กรมชลประทานได้สืบสานภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อร้อยรวมนำความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ไปสู่ประชาชนและเพื่อมีส่วนพัฒนาให้น้ำทุกหยดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักว่าน้ำเป็นปัญหาหนักและสำคัญในทุกพื้นที่ของประเทศดังนั้นพระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำซึ่งประกอบด้วยปัญหาหลัก3ด้านคือปัญหาขาดแคลนน้ำปัญหาน้ำท่วมและปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในภาคอีสานและภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินและสร้างโครงข่ายการส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำทั้งด้านเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระองค์ทรงวางแนวทางแก้ปัญหาด้วยโครงการแก้มลิงที่เก็บน้ำไว้ตามคลองต่างๆแล้วระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะช่วยกักเก็บปริมาณน้ำส่วนเกินไว้ไม่ให้ไหลบ่าลงมาท่วมขังพื้นที่ด้านล่างปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเช่นน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวรวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียพระองค์ทรงใช้หลักธรรมชาติแก้ธรรมชาติคือการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียรวมถึงกระบวนการใช้พืชบำบัดเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นจนนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายน้ำทั่วประเทศได้รับการแก้ไขแล้วด้วยพระปรีชาญาณในการจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาน้ำของพระองค์เป็นเสมือนหลักชัยที่ทรงวางไว้เพื่อให้การพัฒนาชลประทานของประเทศก้าวไปได้อย่างถูกทาง

กรมชลประทานได้ประมาณการความต้องการใช้น้ำในภาพรวมของประเทศปี2549ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,494,360,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งสูงกว่าปี2536ถึงกว่า 34,015 ล้านลูกบาศก์เมตรความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนี้ได้กลายเป็นภาระหนักที่กรมชลประทานพยายามแก้ไขด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบยุทธศาสตร์หนึ่งที่กรมชลประทานนำมาใช้คือการให้ผู้ใช้น้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกรมชลประทานพยายามแก้ไขด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบยุทธศาสตร์หนึ่งที่กรมชลประทานนำมาใช้

0: ตกลงกันเอาเองโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเขาจะได้รู้คุณค่าของน้ำไม่เกิดการแย่งชิงกันนะครับไม่เกิดการขาดแคลนกรมชลประทานนี่เริ่มเดินมา2ปีแล้วนะครับในปี2544เนี่ยที่ผ่านมานี่เราก็ทำอยู่ในระดับหนึ่งปี45นี่จะเห็นผลชัดเจนขึ้นนะครับแล้วในปี46เนี่ยจะเห็นผลอย่างแน่นอน
1: ปัจจุบันองค์กรเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจำนวน 12,226 กลุ่มในเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ่กลางและเล็กทั่วประเทศได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแสงสว่างบนหนทางการต่อสู้กับปัญหาน้ำของกรมชลประทานวันนี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าน้ำคือชีวิตพร้อมไปกับการที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาน้ำไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นภาระร่วมกันเพื่อรักษาน้ำของแผ่นดินไว้ตราบนานเท่านาน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี้
0: ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า

0: 2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาสิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกเหงาที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเหงาที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกเหงาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีหลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกเหงาเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชะอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

ากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดทั้งมันนะฮะเม็ดทั้งในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแก้ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับอันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปเลยอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วยสองมือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นรอบๆเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าเมื่อจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไป

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

เราจะพบทากกระจายอยู่ทั่วไปในป่าที่มีความชื้นสูงเช่นนี้การหากินของมันทำให้ทากเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวของนัก

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ด้านมหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

ียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยพื้นป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารุเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

ื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้องเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบ

สวัสดีค่ะสภาพอากาศทั่วไปสำหรับวันที่11ถึง17ตุลาคม2569จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

นอกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

กระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

มื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนได้มาถึงแล้ว

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเว

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบขาวนั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูการผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันเท่านั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

ค้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ แล้วก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นํามาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ๆตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เนี่ยครับมาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้ครับเราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: เดี๋ยว
3: ครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่ร
4: ู้
5: ที
4: ่
5: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่ว

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึด

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

ผีเสื้อเหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหว

แต่ละปล้องมีขาติดอยู่หนึ่งคู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าพื้นนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่ากว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

ริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอบปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่กไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

แขนที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

ั้งตัวแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: อดจอนสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้ของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอา

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาเปราะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

เมื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

เราจะพบทากกระจายอยู่ทั่วไปในป่าที่มีความชื้นสูงเช่นนี้การหากินของมันทำให้ทากเป็นสัตว์ที่น่าสะพรึงกลัวของนักเดินป่าไป

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
5: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักว่าน้ำเป็นปัญหาหนักและสำคัญในทุกพื้นที่ของประเทศดังนั้นพระองค์จึงทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำซึ่งประกอบด้วยปัญหาหลัก3ด้านคือปัญหาขาดแคลนน้ำปัญหาน้ำท่วมและปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในภาคอีสานและภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำผิวดินและสร้างโครงข่ายการส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้น้ำทั้งด้านเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระองค์ทรงวางแนวทางแก้ปัญหาด้วยโครงการแก้มลิงที่เก็บน้ำไว้ตามคลองต่างๆแล้วระบายออกสู่ทะเลโดยเร็วขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะช่วยกักเก็บปริมาณน้ำส่วนเกินไว้ไม่ให้ไหลบ่าลงมาท่วมขังพื้นที่ด้านล่างปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเช่นน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวรวมถึงปัญหาน้ำเน่าเสียพระองค์ทรงใช้หลักธรรมชาติแก้ธรรมชาติคือการใช้น้ำดีไล่น้ำเสียรวมถึงกระบวนการใช้พืชบำบัดเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นจนนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายน้ำทั่วประเทศได้รับการแก้ไขแล้วด้วยพระปรีชาญาณในการจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาน้ำของพระองค์เป็นเสมือนหลักชัยที่ทรงวางไว้เพื่อให้การพัฒนาชลประทานของประเทศก้าวไปได้อย่างถูกทาง

ช้างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Costaciana และเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่า
ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชร
เราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าหมาเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวัน
ส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15 พฤศจิกายน 2569กทม.จึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ28เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1เดือนติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1 เมษายน 2527
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7 ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการ
7: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7 ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุ

แลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

係菜啫。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมีกันพอห้าเนี่ยฝ่ายถูกฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ

0: ใส่ให้ดู
1: ใส่ให้ดู
0: งานแดดดีมากสวยด้วย
1: ใส่ชุดเราแล้วไม่ทันไหว

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6:14 นค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพระหัสบดีที่15 ตุลาคมแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสอร้อยค่ะถ้าเป็นทางโทรศัพท์นะคะก็1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางโซเชียลนะคะก็ทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy ค่ะก็ทักทายกันสำหรับในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีแล้วก็คงต้องเป็นย้ำเป็นข้อมูลนะคะในเรื่องของการวางแผนสำหรับการเดินทางกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะการจราจรนะคะโดยรอบนะคะของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการยกระดับความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการประชุม

0: IMF World Bank Group นะคะซึ่งในวันนี้นี่เข้ามาสู่วันที่4นะคะก็ในส่วนของการปิดการจราจรค่ะตอนนี้มีการปิดการจราจรเส้นทางทางด้านของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็คือเส้นรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่ตรงช่วงของแยกอโศกมนตรีนะคะถึงตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4ค่ะนะคะก็สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางถ้าว่าเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาออกก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปใช้ทางด้านของรัชดาผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้นะคะคือต้องตรงไปอย่างเดียวค่ะหรือไม่อาจจะต้องเป็นการที่จะเลี้ยวนะคะคือเลี้ยวขวานะคะเพื่อที่จะเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของรัชดานะคะทางด้านนี้นะคะทางด้านของทางตลาดคลองเตยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าว่าใครที่มาจากฝั่งของ5แยกนาละหนองนะคะแล้วก็จะเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกเนี่ยนะคะตรงช่วงของด้านข้างของตลาดคลองเตยก็จะไม่สามารถที่จะข้ามไปนะคะตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้นะคะต้องเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเท่านั้นนะคะให้บอกว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลมาให้ด้วยเหมือนกันว่าในช่วงของสะพานข้ามแยกนะคะช่วงของสะพานข้ามแยกณระนองตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดไม่ให้ขึ้นไปใช้บนสะพานด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปที่สายพันตำรวจโทสุวัสันตรีเหล่าสาวจราจรสนทองหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100% ให้ใช้ดวงพิทักษ์ตามวศูนย์นครบาล5นครบาล5
2: เดี๋ยวนี่ผมคุยกับพี่ขึ้นอย
0: ู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: แล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวโทรอีกค่าที่โทรมาใหม่นะคร
0: ับ ได้ค่ะได้ค่ะค่ะนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบก่อนว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยบนสะพานข้ามแยกนาละหนองเองถ้าคุณมาจากฝั่งของทางด้านของพระราม3ก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกนาละหนองไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสะพานนี้เนี่ยจะต้องไปลงตรงช่วงของแถวหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะซึ่งตรงจุดนั้นน่ะมีการปิดการจราจรนะคะมีการปิดการจราจรรัชดาภิเษกนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกสมนตรีถึงช่วงของแยกรัชดาพระราม4แล้วตรงช่วงของแยกตรงแถวๆตลาดคลองเตยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ปกติแล้วเนี่ยนะคะจะใช้เส้นทางด้านของพระราม3เราจะขึ้นสะพานข้ามแยกข้าม5แยกนาละหนองเพื่อจะข้ามไปทางฝั่งของรัชดานะคะเข้าสมนตรีตรงนี้ไม่สามารถนะคะปิดการจราจรแล้วเชื่อว่าในขณะเดียวกันทางฝั่งทางด้านนู้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะเขาปิดตั้งแต่ช่วงของอโศกมนตรีนะคะนี่ก็ให้เป็นข้อมูลให้ทราบกันตอนนี้เส้นทางเนี่ยที่จะเริ่มมีผลกระทบแล้วก็คือฝั่งที่มาจากทางด้านของพระรามสามเพื่อจะเข้าห้าแยกนั้นเนาะอาจจะกำลังงงๆด้วยค่ะเอ๊ะยังไงนะคะย้ำเลยนะคะว่าณเวลานี้ตอนนี้มีการปิดการจราจรตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคือยังไงก็ตรงไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเอากลวยยางเนี่ยมาวางกั้นเอาไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะคะก็จะสแตนบายอยู่นะคะตรงจุดตรงที่มีการปิดการจราจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ตะกี้ฟังที่ทางสาวัตรพูดถึงถนนดวงพิทักษ์เองนะคะเส้นทางด้านของถนนดวงพิทักษ์เองก็น่าจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการจัดการจราจรเดี๋ยวก็แปลว่าเดี๋ยวรอในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกันละกันนะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยมีอุบัติเหตุรุนแรงอยู่จุดหนึ่งบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะช่วงต่างระดับบางเมืองมุ่งหน้าสะพานกาญจนาภิเษกนะคะเป็นอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงทางลงตรงช้างเอราวัณนะคะชนกัน3คันนะคะเป็นรถบรรทุก2แล้วก็มีรถกระบะ1แล้วจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กอายุประมาณสัก6ขวบนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ต้องบอกว่าอุบัติเหตุตรงจุดนี้รุนแรงมากเรียนเห็นจากในรูปนะของโจ จุดที่เกิดอุบัติเหตุคือประมาณตอนช่วง1นาฬิกานะคะคือบอกว่าในเบื้องต้นเป็นรถบรรทุก2คันกระบะ1คันนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุจะมีรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยเขาจอดอยู่นะคะแล้วก็มีรถกระบะเนี่ยคือมาจอดต่อท้ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการวางกลวยยาแล้วก็มีการเปิดสัญญาณไฟแจ้งเตือนเอาไว้แล้วนะจะมีเรื่องของรถจอดเสร็จแล้วไปช่วยประมาณนั้นนะคะในเบื้องต้นนะคาดการแต่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นก็มีรถบรรทุกพ่วงอีกคันหนึ่งขับมาค่ะแล้วก็มาพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ท้ายรถบรรทุกพ่วงเนี่ยอย่างรุนแรงคือเป็นการชนแบบอัดก๊อปปี้เลยอะค่ะสภาพของตัวของรถกระบะนี่คือแบบเหมือนกับเป็นกระดาษที่ถูกขยำจนเป็นม้วนกลมๆอ่ะนะคะคือต้องบอกว่าด้วยความแรงรุนแรงมากนะคะคือเจ้าหน้าที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดทางในการที่จะนำร่างของคนที่อยู่ภายในรถนะคะซึ่งก็มีทั้งในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะบอกว่าคนรับบาดเจ็บนี้เป็นผู้หญิงนะแล้วก็ในขณะที่ลูกชายอายุ6ขวบเนี่ยที่อยู่ในการเนี่ยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุซึ่งต้องบอกว่ารุนแรงมากๆนะคือเห็นจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องบอกเลยว่าโหคือหนักอะนะคะชนอย่างรุนแรงมากจริงๆก็อันนี้จะเป็นอีก1เคส1เหตุการณ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าโหอันนี้มันเป็นเรื่องที่จะย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษหรือว่าเวลาที่รถจอดเสียบนทางพิเศษแจ้งนะแจ้งในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เพื่อจะเข้าไปช่วยดำเนินการแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีก็มีก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำนะให้นั่งอยู่ภายในรถแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของสถานการณ์ดูช่วงเวลาดูอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงก็ต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการจราจรต่างๆนี่มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปิดการจราจรแล้วค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในส่วนของคนที่กำลังเดินทางกันคือต้องบอกว่าในเรื่องของการประชุมเนี่ยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าอย่างเนี้ยในช่วงของวันนี้นะคะวันที่15 16แล้วก็17นี่ถือว่าเป็นการประชุมซึ่งอยู่ในการประชุมของระดับของผู้นำละนะคะแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้มข้นนะคะซึ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในส่วนของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินซึ่งสะพัดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการคาดการณ์ว่าในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมจะอยู่ประมาณแค่ 15,000 คนแต่เมื่อวานที่มีโอกาสได้คุยได้สัมภาษณ์กับทางด้านของทางด้านของทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บอกเลยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาลงทะเบียนเนี่ยนะคะในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คือ 20,000 คนค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยในเรื่องของการนำพวกอาหารหรือว่าพวกการแสดงหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราอ่ะนะคะที่มานะคะมาจัดแสดงหรือว่ามาในงานนี้ด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการประเมินมีการคาดการณ์เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะว่านี่คือสิ่งที่จะช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยมีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นแรงหนุนนะคะแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะมีเงินสะพัดมากกว่า 2,000 ล้านบาทคือเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการประเมินนะว่าไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสื่อระดับนานาชาติแล้วก็ถึงในเรื่องของความพร้อมในการจัดงานการต้อนรับแล้วก็การนำเสนอพวกซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้สัมผัสกับความเป็นไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารนะคะอาหารนานาชนิดซึ่งบอกว่าเอาของแต่ละอย่างที่นำมานะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นของที่เด็ดๆเนี่ยนะคะจากในพื้นที่นะคะซึ่งมานำเสนอนะให้ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาได้เห็นได้ลิ้มลองนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีเงินสะพัดคาดว่าประมาณ 2,000 ล้านบาทเลยจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าช่วงนี้ไปที่สถานีสวัสดิ์จราจรสน.ทองหล่อกันก่อนผ่านตำรวจโทสุวัฒน์สันติเหล่าค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ สารวัตรที่มีการปิดการจราจรนี่คือฝั่งรัชดาอย่างเดียวหรือว่ามีตรงจุดอื่นด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้ฝั่งอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกพระรามสี่รัชดาปิดการจราจรนะครับ
0: ค่ะ
2: สุวิทย์ขาเข้าให้ตรงเข้าไปด้านสุวิทย์นั้นเลี้ยวขวาไปทางอโศกเพชรบุรีได
0: ้ค่ะ
2: นะครับห้ามเลี้ยวซ้าย
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็จากฝั่งอโศกเพชรบุรี
0: ค่ะ
2: จากอโศกเพชรบุรีเดี๋ยวนะครับตอนนี้รู้สั่งแข่งด้วยอยู่แล้วครับเนี่ยให้เปิดให้ปิดจุดนี้เดี๋ยวแป๊บน
0: ึ
2: งคร
0: ับ ได้แต่ว่าก็คือที่แน่ๆเขาก็ปิดตรงส่วนหน้าส่วนประชุมชาติเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
2: 1 ชั่วโมงเปลี่ยน
0: เปลี่ยนตลอดแล้วทางด้านของถนนดวงพิทักษ์ปิดด้วยไหมคะอันเดี๋ยวข้างนอกฝากถามให้หน่อยถนนดวงพิทักษ์ปิดด้วยหรือเปล่านะคะก็จะได้เป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางถ้าหากว่าทางสาววัดไม่สะดวกท่านนอกฝากถามให้หน่อยนะคะแล้วก็ณเวลานี้ย้ำเลยนะเอาเบื้องต้นก่อนเลยนะคะย้ำว่าถนนรัชดาภิเษกตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตรงนี้มีการปิดการจราจรนะคะคือปิดตั้งแต่ตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทก่อนนะคะที่จะข้ามมาเนี่ยตรงช่วงของตรงเนี่ยพอเข้ามาทางด้านของรัชดาปุ๊บเนี่ยมีการปิดการจราจรแล้วก็ฝั่งของพระราม4คนที่ใช้เส้นพระราม4จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาตรงช่วงของถนนรัชดาภิเษกตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้นะคะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะมีการวางพวกไอ้บาริเออร์กั้นเอาไว้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะคอยยืนอยู่ตรงจุดนั้นด้วยจำนวนเยอะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งของพระราม4นะคะนอกเหนือจากตรงช่วงของรัชดาแล้วเนี่ยอย่างตะกี้ที่มีคุณผู้ฟังนะคะที่เขาบอกเพิ่มเติมมาให้ว่าในช่วงของสะพานข้ามแยกถ้าคุณมาจากทางด้านของถนนพระราม3นะคะถนนพระราม3เนี่ยคุณจะขึ้นสะพานข้ามแยกเพื่อที่จะข้ามตรงให้แยกนาละหนองที่จะมาลงตรงช่วงของหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่ได้นะคะตรงนี้เขาก็จะปิดตั้งแต่ในช่วงของทางขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาปิดถนนรัชดาภิเษกนะคะตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าดูในเรื่องของการจราจรฝั่งของเส้นทางทางด้านของพระราม4เนี่ยนะคะมันก็จะมาดูรถแน่นๆหน่อยก็คือเนี่ยตรงช่วงของแยกรัชดาพระราม4เพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราใช้เส้นพระราม4ในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายได้ใช่มั้ยคะเพื่อเข้ารัชดาภิเษกแต่ว่าผ่านศูนย์ประชุมแต่นี้ไม่ได้นะต้องตรงไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ฝั่งของพระราม4ในฝั่งขาเข้าด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของพระราม3ผ่าน5แยกนาละนองนะคะเข้าทางด้านข้างของตลาดคลองเตยเนี่ยนะคะตรงรัชดาภิเษกตรงจุดนี้ก็จะไม่สามารถที่จะตรงไปได้นะคะได้แค่เลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาส่วนรถที่มาจากทางด้านของอโศกมนตรีค่ะรถที่มาจากทางด้านของอโศกมนตรีก็จะไม่สามารถที่จะตรงเข้ามาทางด้านของถนนรัชดาภิเษกนะคะที่จะตรงเข้ามาผ่านหน้าศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนี่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือทำได้แค่เลี้ยวซ้ายนะคะซ้ายหรือไม่ก็ขวานะคะส่วนฝั่งของรถที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรนะคะช่วงของอโศกเพชรเนี่ยถ้าดูน่าจะยังเข้าเส้นอโศกมนตรีได้แต่ถึงที่สุดแล้วพอถึงอโศกสุขุมวิทคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวานะอันนี้เป็นนับเดตณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ว่าอย่างตะเกียงเท่าฝั่งที่ทางสวัสดิ์จราจรสน.ทองหล่อบอกเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการจราจรเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนกันตลอดเวลานะคะเหมือนกับชั่วโมงนึงอาจจะมีการเปลี่ยนหรือมีจะมีการปรับหรืออะไรนะคะเพราะเป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันก็วางแผนรถไฟฟ้าใต้ดินใช้ได้นะคะ รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยใช้ได้แต่ว่าตรงช่วงของสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถ้าหากว่ายึดอย่างเมื่อวานถ้ายึดอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทุกประตูนะนะคะเขาจะเปิดแค่ในบางประตูสำหรับในส่วนของคนที่เข้ามาในเรื่องของการร่วมประชุมหรือว่าในส่วนของสื่อต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนี่ยถ้าหากว่าเราดูใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของในการประชุม AM 2026 Thailand นะคะเขาก็มีการอัปเดตในเรื่องของการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประชุมนะคะก็มีการเน้นย้ำเลยว่ามีการปิดถนนแล้วก็มีการจำกัดการจราจรโดยรอบส่วนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้แต่ในส่วนของคนที่ใช้งานนะคะใช้เส้นทางหรือว่าคนเข้าร่วมการประชุมเองก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไปและกลับจากสถานที่จัดงานแล้วเขาก็มีการแนะนำในส่วนของคนที่เข้าร่วมประชุมให้ใช้บริการรถรับส่งของการประชุมนะคะสำหรับการเดินทางไปแล้วก็กลับส่วนการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรถรับส่งเนี่ยเขาก็จะมีการให้บริการตั้งแต่ตอนช่วง 5:00 นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะหรือพวกสื่อต่างๆที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมทางการทั้ง21แห่งก็แนะนำให้เดินทางไปยังโรงแรมที่สะดวกเพื่อไปใช้บริการรถรับส่งของการประชุมนะคะซึ่งในนี้เขาก็จะมีการบอกรายชื่อของโรงแรมอย่างเป็นทางการแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของเส้นทางของรถรับส่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันรถที่จะเข้าสู่พื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ก็ต้องเป็นรถยนต์ที่มีป้ายอนุญาตสำหรับการประชุมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะแค่บุคคลทั่วไปผู้เข้าร่วมประชุมนะคะหรือแม้แต่สื่อต่างๆก็จะต้องเผื่อเวลาเรื่องของการเดินทางให้เพียงพอด้วยเพื่อที่จะรองรับนะคะที่เรียกว่ามาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็เพื่อที่จะให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้ตรงเวลานะคะซึ่งในขณะเดียวกันก็มีการแนะนำว่าผู้เข้าร่วมประชุมนะคะที่ไม่สามารถใช้บริการรถรับส่งได้ก็ขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT นะคะส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ที่รับส่งผู้โดยสารซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการก็จะสามารถส่งผู้โดยสารได้แต่จะอยู่ภายในบริเวณด้านนอกแนวเขตรักษาความปลอดภัยของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเท่านั้นก็แปลว่าถ้าหากว่ามาส่งก็จะต้องนี่ละค่ะไม่สามารถจะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของราชดาภิเษกได้นะก็ต้องลงแถวทางด้านของเส้นพระราม4ถ้าไม่ใครสุขุมวิทก็ต้องลงแถวสุขุมวิทแล้วต้องเดินต่อเข้ามาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะหรือว่าในขณะเดียวกันที่เขาแนะนำก็คือในส่วนของการใช้บริการของรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในเรื่องของบัตรประจำตัวการเข้าออกพื้นที่นี่เขาก็จะมีการตรวจแล้วก็บังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเคร่งครัดผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวของผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการรถรับส่งหรือว่าเข้าสู่พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่ได้รับบัตรก็ต้องแสดงหนังสือยืนยันการลงทะเบียนเพื่อใช้ขึ้นรถรับส่งนะคะแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ลงทะเบียนนะคะโดยจุดลงทะเบียนก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วง 6:30 นเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบัตรประจำตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการประชุมในเรื่องของมาตรการต่างๆวันนี้เข้มขึ้นนะคะเข้มมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะยิ่งเข้มมากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้ก็ให้อัปเดตกันเป็นข้อมูลนะในส่วนของพวกเราเองค่ะซึ่งก็ต้องเดินทางกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ตะกี้นี้คุยค้างเอาไว้ใช่ไหมคะว่าในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยค่ะ พูดถึงในส่วนของทางททเนี่ยเขาก็มีการประเมินว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีเงินสะพัดมากกว่า 2,000 ล้านบาทนะคะเพราะว่าในเรื่องของพวกซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆของเราเนี่ยจะเป็นแรงหนุนเพราะว่าเราเนี่ยนะคะมีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์นะคะเข้ามาในส่วนของในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างขนมไทยไอศครีมการออกแบบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงการวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนของความเป็นไทยแล้วก็นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมในเรื่องของการประชุมแล้วภาครัฐเนี่ยเขายังคงร่วมมือนะคะกับทางภาคเอกชนจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานนะคะอย่างเช่นมีการจัดทัวร์วัดพระแก้วนั่งรถตุ๊กตุ๊กกินสตรีทฟู้ดหรือว่าเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเก่านะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมก็คาดว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะมีเงินสะพัดมากกว่า 2,000 ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีการประเมินนะคะว่าถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยมากระทบในช่วงที่เหลือของปีก็เชื่อว่านะจำนวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่33ล้านคนโดยในช่วงของ3เดือนสุดท้ายนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยนะคะอย่างพวกกิจกรรมเข้าดาวหรือว่างานวิจิตรเจ้าพระยานะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะจากในส่วนของการประชุมนะคะการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันก็จะมีความเข้มข้นกันเพิ่มมากขึ้นอย่างในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพระวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่เต็มคณะนะส่วนของวันนี้จะเป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการรักษามาตรการของความปลอดภัยการดูแลก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะติดตามในเรื่องของพวกการประชุมหรือว่าการเสวนาอะไรต่างๆนะคะในการประชุมในครั้งนี้ได้นะในส่วนของทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าทาง Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการของการประชุมนะคะ AM 2026 Thailand นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่บอกว่านี่คือเป็นการประชุมระดับโลกนะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็คือในรอบ35ปีนะสำหรับในส่วนของการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าคือนอกเหนือจากในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะในส่วนของการประชุมเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างกรณีที่ในส่วนของทางด้านของที่ประชุมนะคะระดับในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้แล้วผู้นำกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะที่เขามีการพูดถึงนะในส่วนของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนไทยนะคะซึ่งก็บอกว่านี่สูงแล้วรัฐเนี่ยก็กู้ใกล้เพดานนะคะแล้ว IMF เองก็มีการเตือนไทยแล้วก็รวมไปถึงชาติอื่นๆด้วยนะคะว่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยจะแพงนะคะแพงอีกนานนะคะซึ่งทางด้านของทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นะคะคริสตาลิน่าก็เกี่ยวว่าเนี่ยมีการแถลงข่าวนะเมื่อวานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะแล้วบอกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ในระดับสูงไปอีกนานนะคะในวันที่ประเทศไทยเราผ่านพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไปแล้วนะคะแล้วก็ทาง IMF นี่ก็มีการประเมินนะว่าดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงไปอีกนานเพราะว่าพื้นฐานของโลกเปลี่ยนไปนะคะคือเปลี่ยนไปแล้วอะไม่ใช่แค่เป็นความผันผวนชั่วคราวนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวชาวสิงคโปร์นะคะก็ถามว่าถ้าหากว่าต้นทุนการกู้ยืมอยู่สูงนานๆเนี่ยรัฐบาลจะสร้างภูมิคุ้มกันยังไงโดยเขามีการยกประเทศไทยที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยเป็นตัวอย่างคำตอบนะคะคำตอบก็คือว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะอยู่ในระดับสูงไปอีกนานนะคะแล้วอธิบายด้วยว่าราคาของพลังงานสูงทำให้ของราคาสูงดอกเบี้ยก็เลยต้องมีการขึ้นขยับตามไปด้วยบวกกับบริษัททั่วโลกก็มีการหาระดมเงินไปลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพราะฉะนั้นเรื่องของความต้องการเงินกู้ก็เลยสูงราคาของเงินหรือว่าดอกเบี้ยก็เลยแพงตามไปด้วยนะคะแล้วไทยเราก็ต้องจ่ายสูงขึ้นค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยพื้นฐาน ันของทั้งโลกขยับขึ้นไม่ใช่เพราะนักลงทุนเชื่อมั่นไทยน้อยลงนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่นักลงทุนมองประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างทรงตัวนะคะดอกเบี้ยพื้นฐานก็กำลังยกตัวสูงขึ้นแล้วก็สิ่งนี้คือสิ่งที่จะกัดกร่อนสิ่งที่ตลาดเกิดใหม่ทำสำเร็จมาด้วยการทำให้ต้นทุนชำระหนี้สูงขึ้นนะคะและอย่างตัวเลขในไทยก็ยืนยันภาพนี้นะคะสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยรายงานว่าดอกเบี้ยที่รัฐจะต้องจ่ายเมื่อมีการกู้เงินระยะ10ปีเนี่ยอยู่ถึง 2.37% นะสิ้นไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยนะคะในส่วนของทางก็เกี่ยวว่าก็ยังย้ำนะว่ายังไม่ใช่วิกฤตตลาดยังคงทำงานตามปกติแล้วก็ประเทศต่างๆยังกู้เงินได้นะคะแล้วก็คำถามเอ๊ะแล้วนี่ครัวไทยเราในสูงแค่ไหนนะคะแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงเขาบอกว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มซึ่งสูงที่สุดในโลกนะคะสูงที่สุดในโลกตามที่ผู้ว่าแบ่งชาระบุนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่าผลสำรวจของครัวเรือน 1,720 รายของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนี่พบว่า 91.8% เนี่ยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยเรือนละนะบ้านละนะ 794,945 บาทคือเพิ่มขึ้น 7.3 จากปีก่อนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะในส่วนของภาพของเศรษฐกิจไทยนะทางก็เกี่ยวว่าบอกว่าไม่ได้ประเมินหนี้สาธารณะไทยเป็นการเฉพาะนะแต่ว่าเมื่อตอบคำถามในเรื่องหนี้นะคะเรื่องอธิบายเนี่ยอธิบายอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการประชุมแล้วก็ผลที่ตามมาในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เล่าให้ฟังแต่เชื่อหลายคนคงมีโอกาสได้ติดตามจากในสื่อต่างๆกันแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันค่ะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์ไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: นี่มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะแต่จะเป็นช่วงของกิโลเมตรที่9หรือว่าช่วงทางโค้งก่อนถึงทางลงด่านบางเมืองประมาณสัก100เมตรนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถบรรทุกแก๊สค่ะจะอยู่ในช่องทางไหลทางแล้วก็เลนซ้ายคือเลนที่ถัดมาจากไหลทางนะคะมีคุณบุ๋มแจ้งมาซึ่งตอนที่คุณบุ๋มผ่านมานะเวลานั้นตอนนั้นนะมีเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ในเบื้องต้นน่ะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้จะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วบางนาที่มุ่งหน้าออกทางด้านของพระราม2แล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่9นะคะหรือว่าช่วงทางโค้งก่อนถึงทางลงด่านบางเมืองนี่เป็นคนละจุดกันนะกับเมื่อตอนช่วงประมาณ1นาฬิกา1นาฬิกานะถ้าว่าใครเห็นภาพอุบัติเหตุนี่รับรองว่าต้องตกใจอ่ะชนแรงมากนะคะนี่เล่าให้ฟังย้อนหลังเพราะเป็นอุบัติเหตุซึ่งชนทั้งหมด3มีรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งเห็นบอกว่าน่าจะเป็นการจอดเสียแล้วก็มีรถกระบะเนี่ยไปจอดอยู่ด้านหลังแล้วก็มีการวางกลวยยางแล้วก็มีรถบรรทุกคันนึงมาชนอย่างแรงอ่ะสภาพของรถกระบะนี่คือถูกอัดก๊อปปี้นะคะแต่ว่าจุดนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วนะแต่จากจุดล่าสุดเนี่ยมันมีล่าสุดมาอีกจุดนึงนะคะคือจะอยู่ช่วงแถวบางเมืองเหมือนกันเลยแต่อันนี้จะเป็นช่วงก่อนถึงทางลงด่านบางเมืองประมาณสัก100เมตรนะคะฝั่งมุ่งหน้าทางด้านของพระราม2ถ้าว่ายังไงใครผ่านอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808เป็นช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ก็ได้นะคะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมทางคอมเมนต์ใน YouTube Live ค่ะหรือว่าทาง LINE @JS Roy ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวนะคะลาดพร้าวในช่วงเวลานี้นี่ก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะที่เราได้รับแจ้งในเบื้องต้นนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนแล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว122อุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงมาน 5:00 กว่าๆนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนไม่มั่นใจว่าณเวลานี้ตอนนี้นี่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายล่าสุดยังไงบ้างถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้นะคะรบกวนมาช่วยเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าดูนะเวลานี้ก็ยังมีผลกระทบนะในเรื่องของการจราจรแล้วคือมันมีผลกระทบทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะเนี่ยตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณปากซอยลาดพร้าว122นะคะดังนั้นค่ะที่ใช้เส้นลาดพร้าวเช้าวันนี้แล้วชะลอผิดปกติเนี่ยน่าจะผลต่อเนื่องมาจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เราไปที่สายของพันตำรวจโทรประเสริฐบัวแก้วสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีค่ะสารวัตรสารวัตรคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆก็คือด้านหน้านะคะของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแนวฝั่งของรัชดาภิเษกนะคะทั้งสองฝั่งมีการปิดการจราจรแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่มีคุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้ามาจากทางด้านของถนนพระราม3นะคะก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นตรงช่วงของสะพาน ผ่านข้ามแยกตรงให้แยกนารนองได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดการจราจรต้องมีการปิดการจราจรนะเพราะว่าลงไม่ได้เพราะว่าตรงช่วงของทางลงเนี่ยจะอยู่ฝั่งของรัชดาภิเษกตรงแถวหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการปิดการจราจรนะคะอันนี้อัปเดตให้ถ้าหากว่ายังไงนะคะใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะก็มาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้แต่ท่านณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะถ้าหากว่ามาจากเส้นทางทางด้านของพระราม4นะคะย้ำเลยนะพระราม4ในฝั่งขาออกจะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของรัชดาภิเษกได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม3แล้วก็ตรงเข้าไปทางด้านข้างของตลาดคลองเตยตรงจุดนี้ก็จะไม่สามารถที่จะข้ามแยกรัชดาพระราม4เพื่อจะตรงเข้าไปทางด้านของรัชดาได้ก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวานะคะแต่ตอนนี้กำลังสงสัยฝั่งของถนนดวงพิทักษ์นะคะว่ามีการปิดการจราจรด้วยไหมนะคะเพราะณเวลานี้ตอนนี้ดูแล้วเนี่ยจะดูการจราจรจะดูค่อนข้างที่จะมีรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะกำลังพยายามสอบถามอยู่นะคะว่านี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่คนก็จะใช้กันเยอะแต่มันจะเป็นถนนเส้นที่อยู่ทางด้านหลังของศูนย์การประชุมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่อาจจะอยู่ตรงแถวเนี้ยนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเราจะไปที่ช่วงของการตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณวิชยาภักดีโชติสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณปิโนสวัสดีผู้ฟังเกือบร้อยทุกท่านนะครับ
0: วันนี้บนทางด่วนนี่ตอนช่วง1นาฬิกาอุบัติเหตุหนักมากเลยนะคะที่ท่านเห็นจากในรูปย้อนหลัง
3: ใช่ครับผมหนักมาก
0: แต่ตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับเราพ้นกีดขวางไปทั้งสองจุดนะครับที่เกิดเหตุทั้งสองจุดเลยนะครับผม
0: ค่ะค่ะอย่างกรณีอันนี้ถามย้อนหลังได้ไหมอย่างเคสเมื่อตอนช่วงหนึ่งนาฬิกานั่นคือเราเขาจอดเสียหรือคะหรือว่ายังไง
3: ใช่ครับ
0: ม
3: ี
0: ข้อมูลด้วยค่ะที่ชนกัน
3: ไหนแรกเป็นใช่ครับผมก็เป็นลักษณะรถบรรทุกจอดครับผมจอดก่อนนะครับแล้วก็กระบะมาจอดด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง
0: มาจอดช่วยเหรอคะหรือเขารู้จักกัน
3: จอดลักษณะจอดเสียนะครับ
0: จอดเสียสองคันเลยอะคะอ๋อ
3: ใช่ครับผมก็จะมีคันที่สามที่เป็นรถบรรทุกมาจนซ้ำอีกทีนึงครับก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยครับผม
0: ค่ะเห็นแล้วสะเทือนใจเลยเพราะว่าสภาพของรถกระบะนี่คือแบบถูกอัดก๊อปปี้อย่างแรงมากเลยนะคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างเคสล่าสุดล่ะคะคุณวิชยาที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแก๊สกับรถกระบะจุดนี้ล่าสุดมีการดำเนินการยังไงบ้างอะคะ
3: ครับผมก็กระบะชนท้ายไม่หนักมากนะครับก็พอชนแต่ละตอนนี้เจ้าที่นำพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนกรณีชุดที่สองนี่ครับอุบัติเหตุชุดที่สองนี่นะครับผม
0: ค่ะโอเคแล้วโดยส่วนภาพรวมการจราจรบนทางด่วนตอนนี้คือรถเริ่มมากเราหรือยังมีจุดไหนที่ดูรถเยอะแล้วบ้างไหมคะ
3: ใช่ครับผมก็มีบางสายทางนะครับคุณปีนดครับผมก็เริ่มจากทางพิเศษกาญจนาเลยนะครับในส่วนของโซนกาญจนานะครับกรณีอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะมาจากด้านของบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเมืองไปสะพานกาญจนาออกไปที่ด่านกิตติ์ก้าวผ่านบางขุนเทียนเส้นนี้ก็ถือว่าคล่องตัวดีทั้งไปและกลับเลยนะครับหลังจากที่อุบัติเหตุได้นำผลการกีดขวางไปนะครับในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางของพระราม4วันนี้ถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะมาจากทางของบางนานะครับลงที่พระราม4ทั้งไปและกลับวันนี้คล่องตัวดีเลยนะครับส่วนทางด้านของดาวคะนองนะครับมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงของหน้าด่านก็ยังมีรถน้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอีซีพายหรือว่าเงินสดนะครับสำหรับช่องเก็บค่าผ่านทางตรงด่านดาวคะนองนะครับผ่านมาแล้วก็คล่องตัวดีเลยนะครับมาลงที่พระราม4ไม่มีปัญหาทางไปและกลับเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับวันนี้จากทางของบางนานะครับออกไปทางของชลบุรีนะครับยังเป็นปัญหาสำหรับทางลงเมืองทางเมืองใหม่นะครับก็จะลงก็ได้ช้านะครับก็ท้ายตั้งแต่ช่วง เนื้อด่านสุวรรณภูมินะครับออกไปก็หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับแต่ว่าเลนขวาที่เลยทางลงเมืองใหม่ไปแล้วเนี่ยพอจะมีช่องว่างที่ไปได้อยู่นะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงชลบุรีช่วงทางลงชลบุรีก็ลงกันได้ดีนะครับจนวันนี้ก็ไม่มีสะสมขึ้นมาบนทางนะครับส่วนทางพิเศษที่รองรับนะครับหน้าด่านจตุโชตมีสะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็จะมีร่มมากกันอีกครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่เหนือด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับมาจนถึงช่วงของบริเวณทางลงทางราชประชาทิศนะครับส่วนทางลงพระรามเก้าช่วงนี้ยังลงกันได้ดีนะครับฟังกับการนะครับช่วงของก่อนลงทางลงเกษตรนะครับก็จะมีกระบะจอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับเจ้าที่ถึงแล้ววางกระยางคุ้มครองแล้วก็อยู่เลนฉุกเฉินนะครับก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลืออยู่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับผ่านบนไปได้ดีไปก็ไปทางนั้นของทางลงจอดก็ลงไปได้ดีโดยตลอดเลยนะครับส่วนทางด้านของทางพิเศษประทีมรัตยาวันนี้ทางไปได้กับอย่างคล่องตัวดีโดยตลอดเลยนะครับทางพิเศษศิรานะครับศรีนครินทร์มาที่ทางลงตรงพระรามเก้าวันนี้ยังลงกันได้ดีโดยตลอดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับทางด้านด่านเก็บข้าวมันทางอโศกศรีนะด่านก็สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านมาแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของมังคสันไปเพื่อไทยก็ไปกันได้ดีโดยตลอดเลยนะครับทางด้านแจ้งวัฒนะนะครับมาที่เพื่อไทยวันนี้ถือว่าดีเลยนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของตลาดบางโคร่ช่วงลงยมราชลงหัวลำโพงลงสีลมวันนี้ลงกันได้ดีโดยตลอดเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับคุณปีนรถครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถกระบะที่มีคนนั่งท้ายนะครับสิ่งของปกปิดไม่มิดชิดแล้วก็มีสิ่งของเย็นล้ำห้ามใช้ทางพิเศษโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย